ไปนะครับนี่ผมก็จัดการทำเพลงบางส่วนไว้แล้วนะครับลองดูนะครับว่าผมมีอะไรบ้างนะครับผมมีกรุ๊ปเอเจนต์ SE เป็นเสียงกลองไว้นะครับเขียนกลองไว้แล้วเรียบร้อยนะครับกรุ๊ปเอเจนต์ SE เนี่ยจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับกลองเนี่ยคือส่วนที่เป็นอินสตรูเมนต์หรือจะเป็นแพทเทิร์นครับเห็นไหมฮะมันจะแทบจะตีให้เราเลยแล้วเราก็สามารถโยนไปได้นะครับจับโยนอย่างนี้เลยครับเอานี่นะครับลองดูนะครับจับกรุ๊ป4โยนไปไว้ในนี้เห็นไหมฮะมันก็จะเขียนกลองให้เราเลยครับแน่เรียบร้อยเลยซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขภายหลังได้ลบทิ้งเลือกใหม่ได้หมดนะครับนี่คือกรุ๊ปเอเจนต์ SE นะครับอีกตัวหนึ่งใส่เป็น Hylion Sonic ไว้นะครับ Channel ที่1เป็นเสียงจาก Ampeg Electra นะครับแล้วก็ channel ที่2เป็นเบส Ampeg Electra นะครับโอเคเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับก็ทำไว้ประมาณนี้อัดเสียงร้องไว้แล้วด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเสียงร้องที่เป็น vocal effect ใส่ไว้อะไรแบบนี้เดี๋ยวก็จะไปใส่เอฟเฟคให้ทุกคนได้ดูกันนะครับคราวนี้วิธีการทำเพลงสำหรับบางคนที่มีคีย์บอร์ดนะครับอย่างเช่นตัวข้างๆผมเนี่ยก็สามารถที่จะบันทึกเสียงได้เลยเช่นเป็นแบบนี้นะครับการที่จะบันทึกเสียงเราสามารถกดเมทานอมได้กดเมทานอมก็คือกดตัว C จะมีเสียงนี้กดตัว C นะครับตัว C เมทานอมก็จะดังซึ่งเมทานอมสามารถตั้งได้ที่ Transport นะครับเข้าไปที่transport ตรงนี้นะครับตรงนี้ transport นะฮะแล้วก็จะมีคำว่า metronome setup นะครับอยู่ตรงนี้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเลยครับว่า activate metronome นั้นก็คือกดตัว C นั่นเองกดตัว C ก็จะมี metronome กดตัว C ออก metronome หายไปแบบนี้นะครับสำหรับใครจะอัดเสียงลองไปดูครับบันทึกเสียงกันอย่างรวดเร็วผมก็จะไปอัดคีย์บอร์ดตรงนู้นนะครับลองดูนะครับ

แบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานนะครับก็สามารถที่จะใช้ MIDI คีย์บอร์ดเนี่ยกดตามอย่างนี้ก็ได้เราก็สามารถเข้าไป edit ได้เช่นมันเล่นไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราสามารถกด Q ครับ Q ก็คือการคอนไทกด Q ก็จะตรงเลยปุ๊บเห็นไหมครับเลื่อนมาตรงเลยนะครับก็ง่ายเลย edit ให้มันเป็น

ถ้าเราอยากจะลูบนะฮะเราอยากจะลูบเราสามารถเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนตรงนี้นะให้มันมาลูบไว้กด slash นะครับกด slash เราก็จะได้ edit ฟังได้นะครับมันก็จะวนอยู่ที่เดิม

นี่ดูง่ายๆเราไปอัดเบสกันต่อครับไปอัดเบสกันต่อผมก็ไปอัดเบสครับลองดูนะครับที่คีย์บอร์ด

มันก็จะต่อเลยนะครับมันก็จะต่อแบบนี้เลยก็ง่ายดีนะครับเห็นไหมฮะจัดสักนิดนึงนะครับกดคิวกดคิวจัดค่าโน้ตกดคิวนิดนึงนะครับอะไรที่อาจจะล้ำหน้าไปบ้างหลังบ้างเราก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติได้คราวนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะฮะเพลงของเราตรงนี้ไอ้ตรงเสียง vocal effect ผมก็ครับตาม EP ที่ผ่านมาเลยครับลองใส่เอฟเฟกต์เป็นรีเวิร์บสักหน่อยนึงตรง insert ตรงนี้ใส่รีเวิร์บของสไตล์เบิร์กนะครับที่แถมมาตัวเนี้ยนะครับตัวRoom Work SE นี่มีทุกเวอร์ชันแน่นอนผมก็เลือกไว้ที่อารีนาใหญ่ๆนะครับสัก4วินะครับรีเวิร์บไทม์ยาวเฟื้อยไปเลยฮะแล้วก็มิกซ์เยอะๆหน่อยนะครับลองฟังดูครับก็เพิ่มสีสันให้กับเพลงไปอาจจะลดไฮลงนิดนึงนะครับโอเคเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนึงสัก5วินะครับถ้ามันรู้สึกว่ามีไฮเยอะไปนะครับทำไมครับเรา EQ ได้ไงครับเราก็เข้าที่ตัวนี้นะครับ Channel Edit แล้วก็ EQ

ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับเนี่ยก็จะโครงสร้างเริ่มจะเป็นเพลงแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเอ๊ะมันสามารถทำอะไรได้อีกนะครับอ้าว2ร้อง2แทร็กนี้จัดเป็นกรุ๊ปเดียวกันสักหน่อยผมก็กดปึ๊บๆนะครับคลิกขวาแอดอะไรครับเราสามารถที่จะจัดการแทร็กเหล่านี้จากหน้านี้เลยก็ได้เช่นปึ๊บๆคลิกขวานะครับเราอยากจะให้เขาไปที่ไหน duplicate แท็กอะไรได้หมดอยู่ตรงนี้นะครับ remove ทิ้งไปหรือจะ add track ตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับข้างบนนี้มี add track อีกผมก็ add track เป็น group channel to selected channel ร้อง2อันนี้จะไปอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันไปนะครับเป็น studio นะครับเป็นกรุ๊ปร้องนะครับใน EP ที่แล้วเนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วเห็นไหมฮะมันจะผูกกรุ๊ปแท็กมาตรงนี้ซึ่งที่หน้ามิกเซอร์ก็จะมีกรุ๊ปแท็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับร้องจะมาอยู่นี่แล้วเห็นไหมฮะใส่เอฟเฟกต์จะเซนเอฟเฟกต์จะใส่คอมเพรสเซอร์ก็ได้ที่กรุ๊ปแท็กนี้เลยนะครับ

แล้วก็ใส่เอฟเฟกต์สักหน่อยครับกด F4 ขึ้นมานะครับ add effect ขึ้นมา1ตัวเป็น reverb นะครับพิมพ์ชื่อว่า verb ใส่ค่าเป็น 2.4 2.4 คือบอกว่า reverb time จะ 2.4 ให้เราจะได้จำได้นะครับว่า reverb time เป็น 2.4 นะครับอันนี้ก็จะเป็นคือเรียกว่าเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับมิกก็สุดไปนะครับแล้วลองส่งดูส่งร้องนะครับส่งยังไงกดที่ตัว E ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งร้องส่งเอฟเฟกต์ร้องเป็นรีเวิร์บร้องกด on นะครับแล้วก็ส่งแบบ P fader นะครับฟังครับส่งได้อีกนะครับถ้ารู้สึกน้อยไป

ที่ตัวไฮไลออนโซนิกเนี่ยเราก็สามารถมิกซ์ได้ด้วยนะครับเช่นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเสียงต่างๆสามารถแพนได้นะครับบนนี้เลยอาจจะไม่ต้องไปยุ่งกับหน้ามิกเซอร์เลยก็ได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับ Hyliion Sonic เนี่ยมันมีเครื่องดนตรีจำลองให้เราถึง16เครื่องมือเช่นผมลองดูนะครับแพนเสียง E-Piano ไปซ้ายสุดแล้วก็แพนเสียงเบสไปขวาสุดลองฟังครับแต่อันนี้ก็ทำให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าสามารถที่จะมิกซ์บนตัวมันเองได้นะครับเวลาเราอยู่ที่หน้ามิกเซอร์แบบนี้เนี่ยจะกดเครื่องมือต่างๆที่เป็น instrument track ขึ้นมาเนี่ยสามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยครับปุ่มที่เป็น edit instrument ที่เป็นรูปเหมือนเป็นโนเล็กๆตรงนี้นะครับเราสามารถกดขึ้นมาครับแล้วก็จะเจอหน้าตา edit ต่างๆของปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีต่างๆให้เราได้นะครับก็โอเคแพนกลับมาที่เดิมนะครับสามารถลดเลเวลเพิ่มเลเวลได้สบายเลยนะครับลองดูนี่ครับเข้าที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าการสร้างเพลงกับCubase เนี่ยไม่ได้ยากเลยอุปกรณ์ก็มีมาให้เนี่ยเพียบพร้อมมากๆนะครับคราวนี้สักหน่อยนึงครับอุตส่าห์ทำเพลงได้ขนาดนี้แล้วเรามีเรื่องของอะไรอีกเรามีเรื่อง

ของการใส่เอฟเฟกต์ถือว่าเป็นทริปที่แถมให้ถือว่าเป็นทริคที่แถมให้นะครับสำหรับเพลงที่เป็นเพลงที่เรียกว่าเพลงอิเล็กทรอนิกส์สักนิดนึงเนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่านะครับฟังก์ชันที่เรียกว่าการทำไซด์เชนเอฟเฟกต์นะครับไซด์เชนเอฟเฟกต์คืออะไรการที่ทำให้เสียงเสียงนึงที่มันค้างอยู่ยาวๆเป็นเนี่ยแล้วมันเป็นตามเสียงเครื่องดนตรีอื่นนะครับตามเสียงเครื่องดนตรีอื่นโอเคครับไซด์เชนเอฟเฟกต์สิ่งแรกเลยไปเปิดเสียงเครื่องดนตรีก่อนครับเราไปเปิดตัวนี้นะครับเรโทร็อกขึ้นมานะครับcreate เขาขึ้นมานะครับแล้วก็ลองดูนะฮะว่าเสียงอะไรดีก็ลองเลือกเสียงดูนะครับเป็นเสียงซินแพดแล้วกันนะครับลองเลือกดูเป็นเสียงอะไรดีเอ่ยลองเลือกก่อนนะครับเสียงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเขียนโน้ตลงไปนะครับเป็นโน้ตยาวๆเขียนเป็นโน้ตยาวๆนะครับลงไปดูนะครับนี่ก็น่าจะต้องเป็นตามคอร์ดนะครับ

คราวนี้เนี่ยผมอยากให้มันเป็นตามจังหวะของผมเอ๊ะเราจะกำหนดอะไรดีผมก็เลยกำหนดมานะครับหาเสียงคลิกมา1เสียงครับลองดูเสียงคลิกนะครับพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับจากมีเดียนะฮะแล้วเราก็หาคำว่าคลิกมันก็จะขึ้นคลิกให้เรานะครับว่าในรูปของเราในเครื่องเราเนี่ยมันมีเสียงคลิกอะไรบ้างนะครับเนี่ยเต็มเลยผมเอาคลิกนี้มาครับได้คลิกมาอันหนึ่งผมก็อีดิตนะครับให้เหลือเป็นคลิกชิ้นเดียวง่ายๆนะครับตัดมาให้เป็นคลิกชิ้นเดียวง่ายๆแบบนี้นะครับอาจจะเหลือสักส่วนเท่านี้เลยส่วนเล็กๆนะครับคอนไทยส่วนเล็กๆเอาสักเท่านี้เลยแล้วก็คลิกที่ตัวเขานะครับแล้วเข้าที่ออดิโอแล้วเบาเซเลคชั่นทีหนึ่งให้กลายเป็นไฟล์เล็กๆรีเพลซไปนะครับเป็นไฟล์เล็กๆคราวนี้ผมอยากให้ซินมันเป็นอึดอึกอึกอึดดึดแอดแอดแจ๊ดใช่ไหมครับมันก็เป็นตึกก็ต้องเป็นมันก็ต้องเป็นตึกตึกตึกตึก

วิธีการทำยังไงครับอันนี้คือเสียงคิกใช่ไหมครับนะอันนี้คือเสียงซินที่เสียงซินเนี่ยครับที่เสียงซินเราไปใส่นะครับปลั๊กอินที่เสียงซินเราสามารถใส่ปลั๊กอินได้นะครับมาเราไปใส่เสียงที่เสียงซินนี้นะครับของเราเนี่ยนะครับมาเราใส่ปลั๊กอินนะครับชื่อว่าเกตครับใส่ชื่อว่าเกตไว้แล้วติ๊กตรงนี้ไว้ครับ activate sidechain นะครับ activate หรือ deactivate sidechain นะครับเราติ๊กไว้ก่อนนะครับให้เป็นสีส้มนะครับแล้วคราวนี้ที่ track นะครับที่ track ของเจ้าตัวนี้นะครับนะครับโอเคเกตนะครับใส่ไว้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ที่แท็กของตัวอะไรครับที่แท็กของตัวคิกแท็กของตัวคิกนะครับคิกขึ้นมาครับที่แท็กของตัวคิกเราจะไปเซ็นสัญญาณนี้นะครับเซ็นสัญญาณคิกอันนี้ไปที่ไซเชนของเลตเทอร์ร็อกเกตเห็นไหมครับมันมีบอกเลยไซเชนของเลตเทอร์ร็อกเกตกดไปครับกดเปิดส่งแบบ prefader คือไม่เอาเฟเดอร์ขึ้น

ก็ยังดังแล้วปิดนะครับปิดคลิกปุ๊บแล้วลองฟังครับเห็นไหมครับมันเป็นแงบแงบแงบตามคลิกนะครับถ้าเราที่เสียงนี้เรายังเปิดคลิกอยู่นะครับถ้าเราไม่ได้ส่งสัญ

ะครับง่ายเลยทีเดียวนะครับไม่ยากเย็นแต่คราวนี้เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างทำยังไงได้อีกโอ้เอาเพลงออกกันไหมอันนี้ก็สำคัญนะครับการ export เพลงออกอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับไฟล์ export เป็น audio file เห็นไหมครับเอาไปไว้ที่ไหนอะไรยังไงนะครับไฟล์ export audio mix down นะครับไฟล์ export audio mix downที่นี่ก็จะเลือกได้เลยนะครับว่าจะชื่อเพลงอะไรพิมพ์ไปนะครับอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับแล้วก็ความละเอียดต่างๆของไฟล์ฟอร์แมตเช่นตอนเวฟออกที่24บิตนะครับเซปเปอร์เรทเป็น48หรือจะเป็น MP3 นะครับความละเอียดนะครับบิตเรทอยู่ที่320 KB ต่อวินะครับเป็น High Quality Modeนะครับหรือจะเป็นไฟล์อย่าง AIFF ก็ได้นะครับหรือว่าที่นิยมกันก็เป็นเวฟของเรานี่นะครับสามารถเอาออกได้ว่าเอาสเตอริโอเอาท์พุตเลยวอคเคิลอย่างเดียวเอฟเฟกต์อย่างเดียวก็ได้นะครับสามารถที่จะเอาออกได้หลายแบบเอาออกแบบมัลติเพิลไฟล์ก็ได้นะครับเอาออกทีเดียวหมดเลยแยกเป็นแทร็กให้เราก็ได้หมดตรงนี้นะครับวิธีการก็คือกั้นซ้ายขวาตรงนี้ในตำแหน่งที่เราอยากจะให้เพลงมันถูกเอ็กซ์พอร์ตออกไปอาจจะเลยไปทางนี้สักนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะมีหัวสักนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์เอ็กซ์พอร์ตนะครับ Audio Mix Down แล้วก็สามารถกด Export Audio ได้เลยนะครับก็ไม่อยากให้เนื้อหายาวไปเพราะว่า EP สุดท้ายนี่ยาวแน่ๆคือเรื่องของการมิกซ์นะครับไอ้เนี่ยEP นี้จะทำให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะจะต้องสร้างเพลงอย่างไรกับ Cubase เนี่ยไม่ได้ยากเย็นแล้วนะครับไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP สุดท้าย EP ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Mix และ Master นะครับไปครับเจอกันครับเป็นไงครับทำเพลงกันเป็นแล้วแน่ๆนะครับแล้วก็ทริคแอนด์ทิปของ EP นี้นะครับอย่าลืมใครที่เป็นสายทำคอนเทนต์นะครับก็สามารถผลิตเพลงเองได้แล้วจะเห็นนะครับว่าในโปรแกรม Cubase เนี่ยมีทั้งลูปมีทั้งแซมเปิลต่างๆที่แถมมากับตัวโปรแกรม Cubase นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ตามเนี่ยทุกคนก็เอามาประกอบก็เกือบจะเป็นเพลงแล้วสำหรับสายทำคอนเทนต์เนี่ยทำเพลงประกอบลงไปเองสบายเลยครับแต่ก็ติดอยู่เรื่องเดียวใช่ไหมฮะคือ EP สุดท้ายมิกซ์อย่างไรแล้วทำมาสเตอริ่งอย่างไรให้เพลงของเราเนี่ยเมื่อลง YouTube แล้วเสียงมันใกล้เคียงกับคนที่เขาทำเป็นมืออาชีพอยู่แล้วไปลุยกันใน EP ที่6ครับ

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ปลายานาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบหญ้านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบหญ้านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำหญ้านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบหญ้านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได
0: ้ยังมีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามได้เลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบ

ตัวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsTerrestrial plant terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant aquatic plant aquatic plantแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้คิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: ฮะ

0: เฮ้ยเจ้าปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
1: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
2: เออข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
0: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
2: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
2: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยๆนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
0: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
2: มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
0: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี้ออกไปให้พ้น
3: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
2: หนีกันเถอะ
0: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนเออหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
2: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจังหวะจังหวะ
4: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
5: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
0: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
2: เฮ้ยแสงอะไรเนี่ยเข็มทอง
6: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
7: เย้ ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
2: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
6: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
0: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
7: อย่าหนีนะ
6: เฮ้ย
7: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
5: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
0: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
2: ่นั่นน่ะสิหัวใจ
6: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
7: เรื่องความไวขอให้บอก
0: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
6: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
7: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
6: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
8: เมื่อเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
0: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
2: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
4: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
5: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
4: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
0: ้อนท่านใหญ่ในเมืองชรามรณะนี
2: ่จริงด้วย
8: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวัน

0: นในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
1: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
2: นั่นมันจุกนมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
0: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
3: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
1: ฮะ
4: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
1: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
6: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทอง
3: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
4: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
1: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
5: อะลิฟกลับมาแล้ว
4: เฮ้ยโอ้ยโอ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
1: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
2: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
1: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
4: ฮะเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
2: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
1: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
2: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ๊ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
1: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
3: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทีหาคำตอบของเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังอ่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChatGPT คืออะไร ChatGPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ OpenAI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 ChatGPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหรออ
1: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน ChatGPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง ChatGPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การหาวเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายเพื่อรักษาความสมดุลที่ต้องการรับออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปดังนั้นการหาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไป
1: ตอนนี้ใครจะตายใครจะล้มเออเราล้มครับเฮ้ยน้องเอฟช่วยด้วยต่อยหลังมาเลย

0: บนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทำให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วย
1: หรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะมีผลต่อการหลั่งของกรดฮอร์โมนหรือฮอร์โมนการเจริญเติบโตคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองและส่งเข้าสู่กระแสเลือดมีหน้าที่สำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อความสูงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกช่วงที่ร่างกายจะหลั่งกรดฮอร์โมนออกมามากที่สุดคือประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งต้องเป็นช่วงที่เราหลับลึกแล้วเท่านั้นหลังเราเริ่มเข้านอนคนเราจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงกว่าจะเข้าสู่ภาวะหลับลึกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆจึงไม่ควรเข้านอนเกิน 4 ทุ่มนั่นเอง
0: ชีวิตหากไม่นอนจะมีผลต่อความสมดุลของร่างกายถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 100% นะคะว่าเหตุใดจึงต้องนอนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำตอบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกกันต่อไปค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในสนธิสัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทย

0: ยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อย

0: ยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
4: เออ
2: พี่บาสข ขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่

0: เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
2: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
0: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
2: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: รูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
0: ตะวัน

0: จ้ะ
1: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนเพื่อนจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก็กล้าเพลงมาเต้นกันเถอะ
2: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและใครนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูเช่นกันเด็กน่ารักของคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางต้องเป็นคนอะไรด้วยคนดีคนดีอย่างไรลูกซื่อสัตย์อย่างไรมีน้ำใจอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เห็นว่ามีคนที่คุณครูอะไรลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็คืออะไรเด็กๆไปทางอาจจะเป็นบ้างก็คือของที่เป็นของใช้ส่วนรวมถ้าไม่ใช่ของเราใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ของเราก็แล้วแต่ถ้ามันมีที่ที่จะต้องเก็บถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของกลุ่มเราโต๊ะเราก็ต้องทำยังไงลูกช่วยกันเก็บไหมไม่ใช่เวลาคุณครูสั่งบอกว่ากลุ่มนี้ยังไม่เก็บป้ายกลุ่มเลยแล้วก็บอกว่าไม่ใช่กลุ่มของผมครับไม่ใช่กลุ่มของหนูค่ะแสดงนี้หนูเป็นคนดีไหมไม่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของเราแต่เป็นของส่วนรวมในห้องเราก็ต้องทำไมลูกช่วยกันเก็บนะไม่ต้องไปเกี่ยงกันว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราหรือบางครั้งขยะตกไม่ใช่ขยะของหนูค่ะแต่มันอยู่ที่ไหนลูกมันอยู่ที่พื้นมันสกปรกไหมสกปรกก็ต้องเก็บของใครก็แล้วแต่ก็ต้องเก็บนะครับฝากไว้วันนี้แน่นอนเรื่องราวของเราเป็นเรื่องของการเขียนบรรยายชั่วโมงที่2ที่3ที่4แล้วมั้งจำได้ไหมลูกจำได้มีเขียนบรรยายสัตว์ไปแล้วบรรยายกระต่ายบรรยายเป็ดใช่ไหมบรรยายสถานที่ก็เคยบรรยายไปแล้ววันนี้เราจะเขียนบรรยายด้วยกัน3หัวข้อก็คือบรรยายบุคคลก็คือตัวของคนนี่แหละแล้วก็คุณครูให้เด็กเตรียมอะไรมาดูเตรียมรูปภาพของตนเองมานะครับแต่เด็กปลายทางหรือต้นทางคนที่ไม่ได้เตรียมมาก็ต้องวาดรูปของตนเองลงไปนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ต้องเขียนบรรยายสัตว์และสิ่งของเครื่องใช้โดยจุดประสงค์มีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อลูก5ข้อก็คือข้อที่

0: หนึ่งเด็กตอบได้อยู่แล้วคือบอกความหมายของการเขียนบรรยายได้และวันนี้ต้องเขียนบรรยายคนได้เป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่เคยเรียนและ2เขียนบรรยายสัตว์ได้นี่เคยเขียนมาแล้วง่ายๆและ3บรรยายสิ่งของเครื่องใช้1ข้อ2กับข้อ4นี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับเรานะครับและแน่นอนเมื่อมีการเขียนก็ต้องมีมารยาทในการเขียนวันนี้เนื้อหาเยอะมาอ่านความรู้ตามคุณครูแล้วเดี๋ยวค่อยลงมือเขียนบรรยายถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงการเขียนบรรยาย
1: การเขียนบรรยาย
0: การเขียนบรรยายคือ
1: การเขียนบรรยายคือ
0: การเขียนอธิบายลักษณะรูปร่างรายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
1: การเขียนอธิบายลักษณะรูปร่างรายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: หลักการในการเขียนบรรยายลักษณะของคนหนึ่งบทนำ
1: หนึ่งบทนำ
0: เป็นการเขียนรายละเอียดย่อๆ
1: เป็นการเขียนรายละเอียดย่อๆ
0: ว่าคนนั้นเป็นใคร
1: ว่าคนนั้นเป็นใคร
0: พบเห็นที่ไหน
1: พบเห็นที่ไหน
0: หรือเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคนคนนั้นมาอย่างไรบ้าง
1: หรือเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคนคนนั้นมาอย่างไรบ้าง
0: สองเนื้อเรื่อง
1: สองเนื้อเรื่อง
0: ให้เขียนรายละเอียดดังนี
1: ้ให้เขียนรายละเอียดดังนี
0: ้ 2.1
1: 2.1
0: เขียนลักษณะภายนอก
1: เขียนลักษณะภายนอก
0: ได้แก่
1: ได้แก่
0: เพศ
1: เพศ
0: อายุ
1: อายุ
0: สีผม
1: สีผม
0: สีตา
1: สีตา
0: จมูก
1: จมูก
0: ใบหน้า
1: ใบหน้า
0: ตัวอย่างชมพู่เป็นเด็กหญิงอายุ9ปีมีผมดำดวงตาสีดำจมูกโด่งใบหน้ากลม
1: ชมพู่เป็นเด็กหญิงอายุ9ปีมีผมดำดวงตาสีดำจมูกโด่งใบหน้ากลม
0: ข้าวหอมยืนลูกเด็กๆปลายทางดูซิมีใครไม่ตั้งใจอ่านไหมต้นทางข้าวหอมไม่ตั้งใจอ่านก็ต้องยืนจับไมค์จ้ะแล้วก็อ่านตามครูพร้อมมั้ย 2.2
2: 2.2
0: เขียนลักษณะเด่นที่เห็นชัดเจนที่สุด
2: เขียนลักษณะเด่นที่เห็นชัดเจนที่สุด
0: ได้แก
2: ่ได้แก
0: ่รูปร่าง
2: รูปร่าง
0: สีผิว
2: สีผิว
0: ตัวอย่าง
2: ตัวอย่าง
0: ชมพู่มีผิวเหลืองและสูง
2: ชมพู่มีผิวเหลืองและสูง
0: นั่งลงยังอ่านไม่ค่อยคล่องอ่านตกคำอ่านเพิ่มอ่านเติมก็ยังไม่ตั้งใจอ่านดังนั้นครั้งหน้าตั้งใจนะทุกคนเอาไมค์เข้าไปข้อที่ 2.2 พร้อมกัน
1: 2.2
0: เขียนลักษณะเด่นที่เห็นชัดเจนที่สุด
1: เขียนลักษณะเด่นที่เห็นชัดเจนที่สุด
0: ได้แก่รูปร่างสีผิว
1: ได้แก่รูปร่างสีผิว
0: ตัวอย่างชมพู่มีผิวเหลืองและสูง
1: ชมพู่มีผิวเหลืองและสูง
0: 2.3
1: 2.3
0: เขียนพฤติกรรม
1: เขียนพฤติกรรม
0: ได้แก่
1: ได้แก่
0: กิริยาท่าทางที่คนคนนั้นมักทำเสมอ
1: กิริยาท่าทางที่คนคนนั้นมักทำเสมอ
0: ตัวอย่างชมพู่เป็นเด็กมีน้ำใจ
1: ชมพู่เป็นเด็กมีน้ำใจ
0: มาโรงเรียนแต่เช้าทุกวัน
1: มาโรงเรียนแต่เช้าทุกวัน
0: และชอบวิ่งเล่น
1: และชอบวิ่งเล่น
0: พฤติกรรมของชมพู่ก็คืออะไรลูกมีน้ำใจแล้วก็อะไรอีกสิ่งที่ทำเสมอก็คือมาโรงเรียนแต่เช้าแล้วก็ทำอะไรลูกชอบวิ่งเล่นนี่คือพฤติกรรมของชมพู่ต่อไป
1: 2.4
0: เขียนบุคลิกภาพ
1: เขียนบุคลิกภาพ
0: ได้แก่การแต่งกาย
1: ได้แก่การแต่งกาย
0: ตัวอย่าง
1: ตัวอย่าง
0: ชมพู่ชอบใส่เสื้อสีชมพู
1: ชมพู่ชอบใส่เสื้อสีชมพู
0: กางเกงขาสั้น
1: กางเกงขาสั
0: ้
1: น
0: และใส่นาฬิกาสีแดง
1: และใส่นาฬิกาสีแดง
0: 2.5 เขียนกิจวัตรประจำวัน
1: เขียนกิจวัตรประจำวัน
0: ได้แก่
1: ได้แก่
0: อาชีพ
1: อาชีพ
0: หรืองานอดิเรกความฝัน
1: หรืองานอดิเรกความฝัน
0: ตัวอย่าง
1: ตัวอย่าง
0: ชมผู้ชอบวาดรูปในเวลาว่าง
1: ชมผู้ชอบวาดรูปในเวลาว่าง
0: และเล่นกระโดดเชือกในตอนเย็น
1: และเล่นกระโดดเชือกในตอนเย็น
0: โตขึ้นชมผู้อยากเป็นนักวาดรูป
1: โตขึ้นชมผู้อยากเป็นนักวาดรูป
0: 3สรุปเขียนแทรกข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคนนั้น
1: สรุปเขียนแทรกข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคนนั้น
0: ตัวอย่าง
1: ตัวอย่าง
0: ชมผู้เป็นเพื่อนที่ดี
1: ชมผู้เป็นเพื่อนที่ดี
0: มีน้ำใจช่วยเหลือ
1: มีน้ำใจช่วยเหลือ
0: และทำงานกลุ่มอย่างตั้งใจ
1: และทำงานกลุ่มอย่างตั้งใจ
0: ทุกปีชมผู้จะได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียน
1: ทุกปีชมผู้จะได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียน
0: และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งโรงเรียน
1: และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งโรงเรียน
0: ข้อคิดก็คืออะไรลูกที่ได้ของคนคนนั้นก็คือเป็นคนมีน้ำใจเป็นเพื่อนที่ดีใช่ไหมให้ข้อคิดคือเราก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีด้วยมีน้ำใจด้วยแล้วเราก็จะได้รับอะไรลูกทุนการศึกษาเห็นไหมคุณอื่นก็จะรักและเมตตาเราและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนเราก็นำมาเขียนลักษณะของคนของชมพู่ได้ดังนี้นำหลักการทั้งหมด3ข้อมาเขียนอ่านตามชมพู่นักเรียนตัวอย่าง
1: ชมพู่นักเรียนตัวอย่าง
0: อันนี้คิดว่าเป็นชื่อของอะไรลูกไม่ใช่หัวข้อนี้คือเรื่องของอะไรชื่ออะไรชื่อเรื่องชื่อเรื่องคือชมพู่นักเรียนตัวอย่างเรากำลังจะกล่าวถึงใครลูกชมพู่หญิงชมพู่อ่านเองเก่งจัง
1: ชมพู่เป็นเด็กหญิงอายุ9 ปีมีผมดำดวง

0: โอเคประมาณนี้นี่คือการเขียนลักษณะบรรยายลักษณะของใครลูกของคนคนใดคนหนึ่งถ้าเขียนลักษณะของครูละลูกต้องเขียนว่าอะไรครูกันเป็นคุณครูอายุกี่ปี15ปี9ปีล้อเล่นนะมีผมสีอะไร
1: ส
0: ีดำดวงตาสีซูมไปดูดีๆสีน้ำตาลเข้มจมูกเป็นไงโด่งไหมโด่งใบหน้ามีกลมมีใบหน้ารูปไหนใบหน้าเหลี่ยมใบหน้ารูปไข่หรือใบหน้าอะไรอีกลูกมีได้อีกหลายรูปแบบใช่ไหมสีผิวละลูกสีผิวครูดำเหลืองจ้ะเหลืองแดงแดงใช่ไหมและเป็นไงสูงแล้วก็บรรยายลักษณะของครูบาเช่นอะไรลูกเป็นคุณครูที่สอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นป.อะไรป.3นิสัยครูเป็นอย่างไรก็เขียนลงไปนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดอะไรบ้างนะครับเพิ่มเติมลงไปและแน่นอนอีกหนึ่งลักษณะที่เราจะต้องเขียนบรรยายก็คือเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์อ่านตามครูต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงหลักการในการเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์1บอกประเภทของสัตว
1: ์1บอกประเภทของสัตว์
0: ว่าเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำหรือสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำหรือเป็นสัตว์ปีกนะครับเราดูภาพสัตว์ของเราต่อไปข้อที่2 2บอกลักษณะของสัตว
1: ์2บอกลักษณะของสัตว
0: ์ก็คือเพศและรูปร่างตัวอย่างเช่นมีใบหน้าเป็นอย่างไรบ้างจมูกของสัตว์ตัวนั้นเป็นอย่างไรหูยาวไหมหรือหูสั้นหรือไม่มีหูใช่ไหมมีขายาวขาสั้นนะหรือว่าไม่มีขาหรือว่ามีหางไหมหางเป็นยังไงหางนุ่มหางฟูไหมลูกอะไรประมาณนี้นะเราเคยเรียนแล้วเช่นแมวก็มีทั้งเพศผู้และเพศเมียรูปร่างของแมวก็จะมีขนาดเล็กลำตัวยาวช่วงขาสั้นมีหูที่มันตั้งขึ้นไปใช่ไหมลูกมีหางยาวขนฟูนุ่มมีเขี้ยวเล็บที่ทำไมลูกแหลมคมใช่ไหมนี่ลักษณะของแมวตัวอย่างต่อไป3บอกอาหารของสัตว์กินพืชหรือกินเนื้อหรือก็คิดเอากินอะไรได้บ้างต่อไป4บอกที่อยู่อาศัยของสัตว
1: ์4บอกที่อยู่อาศัยของสัตว์
0: มีบนบกอยู่ได้ทั้งในป่าในบ้านรูหรือบนต้นไม้อยู่ในน้ำใช่ไหมหรืออยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำนะครับที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่อไป5บอกความสามารถของสัตว
1: ์5บอกความสามารถของส
0: ั
1: ตว์
0: เช่นกระต่ายคือความสามารถอะไรลูก
1: ว
0: ิ่งเร็วนกล่ะนกมันบินได้หมี
1: จ
0: ับปลาได้เป็นต้นนะครับต่อไปการเขียนบรรยายลักษณะสิ่งของอันนี้ก็เรื่องใหม่นะครับมาดูต้องเขียนอะไรบ้าง1บอกชื่อสิ่งของให้ชัดเจน
1: 1บอกชื่อสิ่งของให้ชัดเจน
0: เช่นกระปุกออมสินแก้วน้ำสองบอกสีน้ำหนักสิ่งของเช่นสีดำสีขาวหนักเบา
1: ส
0: ามบอกลักษณะรูปร่างของสิ่งของ
1: เช
0: ่
1: นกลมทรงกระบอก
0: สี่บอกขนาดสิ่งของเช่นสูงประมาณ6นิ้วกว้างประมาณ7
1: น
0: ิ้
1: ว
0: ข้อที่5ก็คือ5บอกราคาสิ่งของเช่นราคา20บาท
1: 5บอกราคาสิ่งของเช่นราคา20บาท
0: 6บอกอายุการใช้งานเช่นใช้งานได้1ปี
1: 6บอกอายุการใช้งานเช่นใช้งานได้1ปี
0: 7บอกวิธีการใช้งานเช่นนำไปใส่เงินบอกประโยชน์ใช้สอยเช่นใส่อาหารร้อนได
1: ้8บอกประโยชน์ใช้สอยเช่นใส่อาหารร้อนได้
0: 9 9บอกการดูแลรักษาเช่นใช้น้ำเย็นทำความสะอาด
1: 9บอกการดูแลรักษาเช่นใช้น้ำเย็นทำความสะอาด
0: มีประมาณนี้ซึ่งเราจะต้องนำไปเขียนบรรยายทั้งหมด3สิ่งก็คือรูปภาพของตัวเองเขียนบรรยายลักษณะของตัวเองนะครับเรารู้ตัวเองดีที่สุดเราส่องกระจกทุกวันเราเห็นในทุกวันก็เขียนบรรยายตัวเรา2สัตว์เลี้ยงเด็กๆก็สามารถเด็กๆไปทางเลือกวาดรูปสัตว์เลี้ยงที่เราชอบได้1ชนิดแต่เด็กๆต้นทางคุณครูก็นำรูปภาพมาให้แล้วก็ติดลงไปแล้วก็บรรยายตามนั้นและ3สิ่งของเครื่องใช้เด็กก็สามารถเลือกเครื่องใช้1อย่างที่อยู่ในห้องเรียนของเราว่าจะเป็นสีดินสอหรือโต๊ะเก้าอี้ก็สามารถนำมาเขียนบรรยายได้หมดก็ขอให้นักเรียนลงมือทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีมารยาทในการเขียนและคุณครูปลายทางช่วยคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้ทำอย่างไรหยุดลงมือปฏิบัติวางดินสอแล้วก็หันมามองที่หน้าจอเพราะตอนนี้เรามีตัวแทนทั้งหมด3คนก็คือ1คนบรรยายตนเองคน1คนบรรยายสิ่งของ1คนบรรยายสัตว์เริ่มจากสแตมป์ครับอ่านให้เพื่อนฟังลุง
1: เก้าอี้เป็นสิ่งของที่เอาไว้สามารถทำความสะอาดได้ดังนี้ใช้น้ำล้างก่อนจากนั้นใช้ผ้าเช็ดให้แห้งใช้ได้1ปีขึ้นไปสามารถใช้นั่งได้สูงประมาณ75เซนติเมตรสีเหลืองอ่อนมีสีขาน้ำหนักเบาราคาประมาณ100บาท
2: กระต่ายเป็นสัตว์บกมีเพศผู้และเพศเมียแต่กระต่ายอาศัยอยู่ได้ทั้งป่าและบ้านและเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกระต่ายมีขนสีครีมและสีขาวมีดวงตาสีดำกระต่ายชอบกินผักเช่นแครอทกระต่ายวิ่งได้ไว
3: สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงเชียร์เน้นน่วมดีชื่อยาย่าผมสีดำผสมสีน้ำตาลเข้มดวงตาสีน้ำตาลเข้มสีผิวเหลืองแดงสีผิวออกเหลืองแดงหมวกโด่งใบหน้าเดียวโตไปฉันอยากเป็นคุณหมอและจะทำอาชีพเสริมคือเด็กเลี้ยงหัว
0: เรียบร้อยแล้วสำหรับ3คนนี้เพื่อนเขียนได้ดีไหมลูกได้ดีครบหมดทั้ง3คนเอาประมือกันอีกครั้งหนึ่งแล้วไปนั่งที่ได้จ้าไปยอดเยี่ยมมากๆและแน่นอนยังมีอีกทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางนะครับที่เขียนเสร็จแล้วแต่ว่าเวลาออกมานำเสนออาจจะน้อยนะครับก็ขอให้ไปนำเสนอคุณครูเพิ่มเติมและงานที่เหลือที่ยังไม่เสร็จไม่ว่าจะเป็นเขียนบรรยายคนบรรยายสัตว์หรือบรรยายสิ่งของก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กลับไปทำเป็นการบ้านหรือตอนพักเที่ยงพักกลางวันนะครับก็ทำให้เสร็จและแน่นอนสิ่งที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงถัดไปก็คือเด็กๆจะต้องเตรียมใบความรู้ที่4เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนภาพอินโฟกราฟิกใบงานที่6เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนภาพอินโฟกราฟิกแล้วอินโฟกราฟิกคืออะไรต้องกลับไปอ่านจากใบความรู้ในชุดกิจกรรมมาล่วงหน้านะครับเพราะว่าเราจะเรียนในเรื่องของการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายนะครับเป็นชั่วโมงก่อนที่เราจะปิดภาคเรียนที่1ดังนั้นเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนชั้นป.3คือแผนภาพอินโฟกราฟิกเราเห็นบ่อยมากใน

ชีวิตประจำวันแต่เราอาจจะยังไม่รู้ความหมายและวิธีการอ่านก็ขอให้กลับไปทบทวนเราพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปนะครับแต่วันนี้สวัสดีครับ

0: บาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
0: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
0: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้า

0: โฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก็กล้าเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องเงินทอนนะคะซึ่งเงินทอนนี้เด็กๆสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ไหนบ้างคะลูก
1: ซื้อของ
0: เมื่อเราไปซื้อของใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเคยได้ยินคำว่าเงินทอนจากสถานการณ์ไหนบ้างนะคะถ้าไปซื้อของก็ต้องมีสินค้าที่เราต้องการซื้อใช่ไหมคะสินค้าชนิดแรกเป็นถ้วยค่ะราคาเท่าไหร่ลูก
1: 18 บาท
0: ต่อไปเป็นแก้วน้ำราคาใบละเท่าไหร่คะ
1: 50 บาท 25 สตางค์
0: นักเรียนปลายทางตอบจำนวนเงินไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะจานราคาใบละเท่าไหร่ลูก
1: 79 บาท
0: และขวดน้ำเด็กราคาเท่าไหร่คะ
1: 129 บาท 75 สตางค์
0: ทีนี้ถ้าเราอยากจะซื้อถ้วยใบนี้ค่ะถ้วยใบนี้ราคา18 บาทใช่ไหมคะเด็กๆแต่ว่าเราไม่มีเงินเป็น18 บาทพอดีเราไม่ได้มีเงิน18 บาทพอดีแต่เรามีธนบัตร20 บาท1ฉบับแบบนี้เราจะทำอย่างไรนักเรียนปลายทางลองช่วยกันคิดนะคะว่าถ้าเรามีเงิน20 บาทแบบนี้เราจ่ายเงินให้กับแม่ค้าไปแล้วเราจะได้เงินคืนมาคะนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดนะได้คำตอบเท่าไหร่ลูก
1: 2 บาท
0: คือเงินที่เราได้คืนมาใช่ไหมคะคิดอย่างไรทำไมได้2 บาทแบบนี้เดี๋ยวให้เชอร์กิตนะคะนำเสนอแนวคิดของตนเองสิทำไมถึงได้2 บาทมาได้มาได้อย่างไรนักเรียนปลายทางนะคะ1 คนนำเสนอแนวคิดของตนเองด้วยวาจาได้เลยนะคะแล้วมาตรวจสอบคำตอบของเชอร์กิตกัน
2: เราจะได้เงินที่เกินไปเป็นเงินทอนครับ
0: เราจะได้เงินส่วนที่เกินไปที่เราจ่ายเกินไปคืนมาใช่ไหมคะลูกแล้วคิดยังไงทำไมถึงได้2บาทคืนมาลูกเซอร์กิตคิดยังไงคะ
2: ธนบัตร20 บาทมากกว่า18 บาทอยู่2 บาทครับ
0: ธนบัตร20 บาทมากกว่าราคา18

0: 8บาทอยู่2บาทใช่ไหมอาจจะใช้วิธีการนับต่อไปใช่ไหมลูกหรือใช้วิธีการอะไรคะใช้วิธีการลบนักเรียนปลายทางก็อาจจะใช้วิธีการลบหรือใช้วิธีการนับต่อแบบนี้ก็ได้นะเราก็จะได้ว่า20ลบด้วย18เท่ากับ2ใช่ไหมคะซึ่ง2นี้ก็คือเงิน2บาทที่เราได้รับกลับคืนมาเราเรียกว่าเงินทอนแล้วการที่แม่ค้าเขาคืนเงินทอนให้เราเรียกว่าการทอนเงินซึ่งวันนี้เด็กๆก็จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทอนเงินนั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถทอนเงินได้นะคะแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเองต่อมาเด็กๆมาดูที่ถ้วยราคา18บาทของเราถ้าหากว่าคุณครูจ่ายเงินด้วยธนบัตร50บาท1ฉบับล่ะคุณครูจะได้เงินทอนมาเท่าไหร่เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทาง1คนนะคะตัวแทนนำเสนอแนวคิดเลยหรือนักเรียนปลายทาง1คนนะคะตอบด้วยวาจาได้เลยกลุ่มที่4ลูกนาวาคุณครูกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5นาวาได้เงินทอนเท่าไหร่คะ
1: 32บาทครับ
0: 32บาทถูกต้องไหมนะเราคิดยังไงลูก
1: เอา18ลบ50ครับ
0: เอ๊ะ18น้อยกว่า
1: 50ลบ18ครับ
0: 50ลบด้วย18ใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะเหลือ32จำนวนเงินที่ได้ทอนขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้หรืออาจจะทอนเป็นแบบอื่นได้ไหมลูกอาจจะใช้เป็นเหรียญ10บาท3เหรียญเลยได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะเราเรียกการคืนเงินให้กับลูกค้าแบบนี้ว่าการทอนเงินนั่นเองเด็กๆเดี๋ยวมาทบทวนกัน50แสดงจำนวนของอะไร50บาทนี้แสดงจำนวนของเงินที่เราทำไมลูกเงินที่เรามีเราจ่ายให้กับคนขายหรือว่าจ่ายให้กับแม่ค้าใช่ไหมคะต่อไป18บาทล่ะเป็นจำนวนเงินของเป็นราคาของสินค้า18บาทนั่นเองสุดท้าย32แสดงจำนวนของอะไรลูก
2: เง
0: ินทอนเก่งมากค่ะเราก็จะได้ว่าจำนวนเงินที่เรามีที่เราจ่ายให้กับแม่ค้าลบด้วยราคาสินค้าจะได้เท่ากับเงินทอนนั่นเองนะคะเงินที่ผู้ซื้อได้รับคืนมาจากผู้ขายเมื่อผู้ซื้อให้เงินมากกว่าราคาสินค้าเราเรียกว่าเงินทอนแล้วเราสามารถคิดเงินทอนได้อย่างไรใช้วิธีการลบก็ได้แบบนาวาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะหรือใช้วิธีการอะไรคะ
2: น
0: ับต่อก็ได้ถ้าใช้วิธีการลบเราก็จะนำจำนวนเงินที่ซื้อให้ผู้ขายนะคะลบด้วยราคาสินค้าแต่ถ้าใช้วิธีการนับต่อเราก็นับเงินต่อจากราคาสินค้าไปจนถึงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายให้กับผู้ขายนั่นเองเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมการทอนเงินซึ่งกิจกรรมการทอนเงินนี้นะคะมีอุปกรณ์ด้วยนะข้อที่1คุณครูแจกเงินจำลองให้นักเรียนกลุ่มละ100บาทโดยแต่ละกลุ่มจะได้รับเป็นธนบัตรหรือเหรียญที่แตกต่างกันจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นผู้ซื้อคุณครูมีสินค้ามาให้กับเด็กๆมีทั้งหมด4ชนิดขนมห่อละเท่าไหร่ลูก35บาทนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้วยราคาใบละ42บาทอันนี้น้ำยาสระผมราคาขวดละ67บาทอันนี้กรรไกรตัดเล็บราคาอันละเท่าไหร่คะ
2: 27
0: บาทเดี๋ยวพอคุณครูนำเงินไปแจกให้กับเด็กๆแล้วเด็กๆเลือกซื้อสินค้าได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางอาจจะเลือกสินค้าจากของคุณครูหรือถ้าคุณครูปลายทางเตรียมสินค้าไว้ให้นักเรียนได้เลือกซื้อนักเรียนก็เลือกซื้อจากของคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแต่ว่าเงินจำลองถ้าหากว่านักเรียนมีเงินจำลองคุณครูปลายทางแจกเงินจำลองให้กับเด็กๆได้เลยหรือถ้าไม่มีเงินจำลองนะคะนักเรียนสามารถสร้างเงินจำลองเป็นกระดาษก็ได้ค่ะเขียนสัญลักษณ์100บาท20บาทก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้มาร่วม

0: กรรมกันต่อไปเดี๋ยวพอเด็กๆเลือกซื้อสินค้าแล้วคุณครูจะให้เด็กๆมาบันทึกลงไปในตารางนี้สินค้าราคาเท่าไหร่จำนวนเงินที่ผู้ซื้อให้ผู้ขายกี่บาทและเงินทอนกี่บาทเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะมาบันทึกที่หน้านี้ค่ะเริ่มเลยก่อนที่จะซื้อสินค้าขอให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมารับจำนวนเงินเริ่มจากกลุ่มที่1กลุ่มที่1คุณครูจะให้ธนบัตร50บาท1ฉบับธนบัตร20บาท2ฉบับและเหรียญ10บาทอีก1เหรียญรวมกันเป็น100บาทพอดีกลุ่มที่1รับไปเลยขอบคุณค่ะด้วยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่2คุณครูจะให้เป็นธนบัตร50บาท2ฉบับเป็น100บาทเหมือนกันนะคะต่อไปกลุ่มที่3คุณครูจะให้เป็นธนบัตร20บาทนะคะทั้งหมด5ฉบับนักเรียนกลุ่มที่3ออกมารับเลยค่ะธนบัตร20บาท5ฉบับเป็น100บาทต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4คุณครูจะให้เป็นธนบัตร50บาท1ฉบับธนบัตร20บาท2ฉบับและเหรียญ10บาทอีก1เหรียญเหมือนกลุ่มที่1เลยลูกต่อไปกลุ่มที่5คุณครูจะให้เป็นธนบัตร20บาท5ฉบับรับเลยค่ะตอนนี้นักเรียนได้เงิน100บาทครบทุกกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนปลายทางได้อุปกรณ์หรือยังคะได้เงินครบทุกกลุ่มแล้วนะถ้าหากว่าไม่มีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ร่วมกันจากกิจกรรมนี้ได้นะคะต่อไปกลุ่มที่1ปรึกษากันเดี๋ยวจะให้ออกมาเลือกสินค้านะคะแล้วนำเงินมาจ่ายให้กับคุณครูกลุ่มอื่นปรึกษากันนะคะเลือกสินค้าว่าจะเลือกซื้อสินค้าชนิดไหน5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะเริ่มที่กลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1กลุ่มที่1เลือกซื้อสินค้าชนิดไหนคะขนมออกมารับเลยค่ะแล้วนำจำนวนเงินมาให้เพียงพอด้วยขนมราคา35บาทยาย่าเตรียมเงินมาเท่าไหร่ชูให้เพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆต้นทางดูด้วยค่ะยาย่าเตรียมเงินมาเท่าไหร่ลูก40บาทซื้อขนมราคา35บาทได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้จะได้รับเงินทอนเท่าไหร
1: ่
0: 5บาทยาย่ารับของไปค่ะเงินให้คุณครูแล้วคุณครูก็ทอนเงินให้5บาทเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มที่1 1คนออกมาบันทึกสถานการณ์การซื้อขายเมื่อสักครู่นี้ค่ะแตงกวาออกมาบันทึกเลยกลุ่มอื่นดูตัวอย่างจากกลุ่มที่1นะคะลูกสินค้าราคาเท่าไหร่ที่เพื่อนหยิบไปเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่ลูก35บาทเขียน35เด็กๆคะเราเรียนเรื่องตารางทางเดียวมาแล้วต้องเขียนคำว่าบาทไหม
1: ไม
0: ่เพราะว่าที่หัวตารางเป็นยังไงคะมีคำว่าบาทอยู่แล้วต่อไปจำนวนเงินที่ผู้ซื้อให้ผู้ขายให้มาเท่าไหร่ลูก
1: 40
0: บาทเขียนไปเลยต่อไปเงินทอนเท่าไหร่คะ
1: 5
0: บาทบันทึกเลยค่ะนักเรียนปลายทางจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนคนใดออกมาซื้อของชนิดใดราคาเท่าไหร่ได้เงินทอนเท่าไหร่บันทึกลงในตารางได้เลยนะคะหรือถ้ายังไม่มีตารางหนูบันทึกไว้ที่หน้ากระดานของห้องตนเองก่อนได้เลยค่ะแตงกวากลับไปนั่งที่ได้ต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2เลือกสินค้าชนิดใด
1: ขนม
0: ขนมเหมือนกันเดี๋ยวกลุ่มที่2ออกมารับขนมเลยค่ะแล้วนำเงินมาจ่ายด้วยนะคะขนมราคา35บาทกลุ่มที่2จ่ายเงินให้คุณครูด้วยธนบัตร50บาท1ฉบับซื้อได้ไหมลูก
1: ได้
0: จ้า

0: มาต้องได้รับเงินทอนเท่าไหร่คะ
1: 15
0: บาทใช่หรือเปล่านะ50ลบด้วย35เหลือ 15ถูกต้องค่ะเดี๋ยวรับของไปเลยรับเงินทอนไหมคะรับนะคะทอน15บาทนี่ต่อไปกลุ่มที่2จะต้องมาบันทึกสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ตัวแทน1คนลูกที่ไม่ใช่นาโมอะเป็นเชฟออกมาบันทึกเลยสินค้าราคา35บาทเหมือนกันนะคะจำนวนเงินที่ผู้ซื้อให้ผู้ขายไม่ได้ให้40บาทแล้วนะให้เท่าไหร่ลูก
1: 50
0: บาทได้รับเงินทอนไป15บาทนั่นเองเรียบร้อยต่อไปกลุ่มที่3เลือกสินค้าหรือยังลูกกลุ่มที่3เลือกสินค้าชนิดใดเดี๋ยวออกมารับเลยนะคะกรรไกรตัดเล็บนักเรียนกลุ่มอื่นๆเลือกสินค้าที่คุณครูแสดงที่หน้ากระดานของตนเองก็ได้นะคะหรือจะเลือกจากสินค้าที่คุณครูแสดงก็ได้แล้วก็บันทึกลงไปในตารางให้ถูกต้องเรียบร้อยด้วยกลุ่มที่3เลือกกรรไกรตัดเล็บราคาเท่าไหร่ลูก
1: 27บาท
0: ราคา27บาทปิ่นเตรียมเงินมาเท่าไหร่คะ
1: 40บาท
0: ปิ่นเตรียมเงินมา40บาทค่ะเป็นธนบัตร20บาท2ฉบับปิ่นจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่คะ
1: 13บาท
0: 13บาทนะคะ40ลบด้วย27เหลือ13รับสินค้าไปเลยลูกแล้วก็รับเงินทอน13บาท13บาทต่อไปกลุ่มที่3ตัวแทน1คนลูกออกมาเขียนบันทึกสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เหลือสินค้าไม่มากแล้วนะคะบันทึกเลยลูกราคาสินค้าคือ27บาทจำนวนเงินที่ผู้ซื้อให้ผู้ขายคือ40บาทเงินทอนคือเท่าไหร่ลูก13บาทถูกต้องเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่4นักเรียนกลุ่มอื่นนะคะนักเรียนปลายทางกลุ่มอื่นออกมาเลือกซื้อสินค้าต่อได้เลยกลุ่มที่4เลือกสินค้าชนิดใดลูกเหลือแชมพูสระผมกับถ้วยนะคะออกมาเลยลูกเตรียมเงินมาให้เพียงพอนะคะซื้ออะไรลูก
2: ซื้อแชมพูสระผม
0: แชมพูสระผมแชมพูสระผมราคา67บาทนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางมาดูกันเพื่อนเตรียมเงินมาเท่าไหร่ลูกเตรียมเงินมาเท่าไหร่คะ
1: 70
0: บาทซื้อได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เพื่อนจะได้รับเงินทอนไปเท่าไหร่คะ
1: 3
0: บาทมิลินรับสินค้าไปก่อนเดี๋ยวครูทอนเงินให้นะคะ3บาทมิลินลืมเงินทอนค่ะ3บาทเรียบร้อยนักเรียนปลายทางเวลาซื้อของถ้าหากว่าเราจ่ายเงินเกินจำนวนหรือว่าเกินราคาสินค้าอย่าลืมรับเงินทอนต่อไปกลุ่มที่5เลือกสินค้าชนิดใดกลุ่มที่4ลืมบันทึกใช่ไหมลูกเดี๋ยวให้กลุ่มที่5ออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาบันทึกกันนะคะกลุ่มที่5เลือกสินค้าชนิดใดลูก
2: ถ้วย
0: ฮะ
2: ถ
0: ้
2: วย
0: ถ้วยราคา42บาทเพื่อนเตรียมเงินมาเท่าไหร่ลูกธนบัตร20บาท3ฉบับเป็นเงินเท่าไหร่คะ60บาทซื้อได้ไหมลูกได้นะ60บาทลบด้วย42บาทเหลือเท่าไหร่คะเหลือ18บาทดังนั้นเพื่อนกลุ่มที่5ได้รับเงินทอนไป18บาทรับอุปกรณ์ไปก่อนนะคะ4218บาทเรียบร้อยค่ะทีนี้เดี๋ยวให้กลุ่มที่4ออกมาบันทึกสถานการณ์ของเรากลุ่มที่5เตรียม

0: ลูกเดี๋ยวกลุ่มที่4บันทึกเสร็จกลุ่มที่5เตรียมตัวเลยเมื่อสักครู่กลุ่มที่4สินค้าราคาเท่าไหร่คะ67บาทบันทึกเลยค่ะ67บาทจำนวนเงินที่ผู้ซื้อให้ผู้ขายที่หนูซื้อจ่ายคุณครู70บาทเหลือเงินทอนเงินทอนเป็น3บาทต่อไปกลุ่มที่5ออกมาบันทึกเลยค่ะสินค้าที่ซื้อไปราคา42บาทจำนวนเงินที่ให้คุณครูมาเงินทอนที่ได้รับคืนไป18บาทนะคะเด็กๆมาดูตารางบันทึกกิจกรรมของเราลูกนักเรียนปลายทางซื้อของเรียบร้อยนะคะมาดูตารางที่บันทึกจำนวนเงินต่างๆมีทั้งบันทึกราคาสินค้าจำนวนเงินที่ผู้ซื้อให้ผู้ขายและเงินทอนเด็กๆคะกลุ่มที่1ขอให้กลุ่มที่1หาผลบวกในช่องราคาสินค้ากับช่องเงินทอนกลุ่มที่2 3 4และ5ช่วยกันหาผลบวกของกลุ่มตัวเองนะนำช่องราคาสินค้ามาบวกกับช่องเงินทอนอย่างเช่นกลุ่มที่1 35บวกด้วย5ได้เท่ากับเท่าไหร่ลูก40ใช่ไหมต่อไปกลุ่มที่2 35บวกด้วย15เท่ากับเท่าไหร่50ต่อไปกลุ่มที่3 27บวกด้วย13เท่ากับเท่าไหร่ลูกนักเรียนปลายทางช่วยกลุ่มที่3ด้วยนะคะตอนนี้กลุ่มที่3กำลังคิดอยู่เลย27บวกด้วย13เท่ากับเท่าไหร่คะ40ได้40นะต่อไป67บวกด้วย3เท่ากับ70ต่อไปสุดท้ายกลุ่มที่5 42บวกด้วย18เท่ากับ60ใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตนะช่องราคาสินค้าเมื่อนำมาบวกกับช่องเงินทอนจะได้เท่ากับช่องจำนวนเงินที่ผู้ซื้อให้กับผู้ขายใช่ไหมคะแล้วถ้าเรามาดูช่องจำนวนเงินที่ผู้ซื้อให้กับผู้ขายเมื่อลบด้วยราคาสินค้าจะได้เท่ากับ
1: เง
0: ินทอนแล้วถ้าช่องจำนวนเงินที่ผู้ซื้อให้ผู้ขายลบด้วยช่องเงินทอนจะได้เท่าไหร่ลูกจะได้เท่ากับราคาสินค้าทำไมคุณครูถึงให้เด็กๆสังเกตตารางบันทึกสถานการณ์นี้เพราะว่าเดี๋ยวในใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดเด็กๆจะต้องหาจำนวนที่หายไปนั่นเองนะคะจากกิจกรรมนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปก่อนค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะเห็นว่าเงินทอนนะคะเป็นเงินที่ผู้ซื้อได้รับจากผู้ขายเมื่อผู้ซื้อให้เงินมากกว่าราคาสินค้านั้นถ้าเรานำเงินทอนไปรวมกับราคาสินค้านั้นจะเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายให้กับผู้ขายเหมือนที่เด็กๆได้พิจารณาในตารางเมื่อสักครู่นี้ต่อไปจะเป็นกิจกรรมสะสมทรัพย์ค่ะกิจกรรมทอนเงินสะสมทรัพย์คุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะออกมาเขียนจำนวนเงินที่หายไปโดยที่กิจกรรมนี้จะเหมือนกับกิจกรรมเมื่อสักครู่เลยช่องแรกเป็นช่องสินค้าจะบอกสินค้ามาให้ช่องที่2เป็นช่องอะไรลูกจำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้ขายช่องสุดท้ายเป็นช่อง
1: เง
0: ินทอนเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มออกมาเขียนจำนวนเงินที่หายไปที่หน้ากระดานนี้แล้วก็ถ้าเขียนถูกต้อง1ที่จะได้รับเงินรางวัลกลุ่มละ20บาทได้รับรางวัลกลุ่มละ20บาทไปหยอด

จกระปุกออมสินของนักเรียนเลยนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางยังไม่มีกระปุกออมสินใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราเก็บเงินไว้ไปหยอดใจกระปุกออมสินของเราได้นักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนสังเกตตารางนี้แล้วสามารถตอบด้วยวาจาได้เลยใครตอบถูกต้องคุณครูปลายทางแจกเงินรางวัลให้มูลค่า20บาทนะคะเริ่มจากกลุ่มใดก่อนกลุ่มที่1กลุ่มที่1หนูเลือกได้เลยลูกตัวแทน1คนออกมาเขียนคำตอบหนูเลือกเขียนได้เลยว่าหนูจะเขียนที่ช่องไหนกลุ่มที่1ได้หรือยังลูกเดี๋ยวให้ยาย่าใช่ไหมคะออกมาเขียนเลยลูกเลือกเลยหนูจะเขียนช่องว่างไหนคะช่องว่างไหนดีกลุ่มที่2 3 4และ5เตรียมไว้นะคะช่องข้อ3จ่ายเงินให้กับผู้ขายกี่บาทกี่บาทลูกธนบัตร500บาทธนบัตร500บาท3ฉบับ1,500 บาทถูกต้องไหมคะธนบัตร500บาท3ฉบับเป็นเงิน 1,500 บาทถูกต้องยาย่ารับเงินไป20บาทเลยลูกหยิบเลยรับธนบัตรจำลองไปเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่เดี๋ยวคุณครูคัดเลือกละกันช่องนี้กลุ่มไหนจะออกมาเขียนกลุ่มที่2ตัวแทน1คนออกมาเลยค่ะเป็นเมทัลนะปิงจ่ายเงินให้กับผู้ขายกี่บาทคะเนี่ย500บาทถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะคะเมทัลเดี๋ยวหนูกลับไปรับเงินรางวัลก่อนลูกรับมาเลย20บาทต่อไปนักเรียนปลายทางถ้าตอบถูกต้องอย่าลืมนะคะจดบันทึกเงินรางวัลหรือรับเงินรางวัลเป็นเงินจำลองไปก่อนก็ได้นะคะต่อไปตรงนี้เงินทอนในข้อที่1สินค้าราคา325บาทจ่ายเป็นจ่ายเงินให้กับผู้ขาย500บาทเงินทอนเท่ากับเท่าไหร่ตัวแทนกลุ่มที่41คนออกมาเลยได้รับเงินทอนเท่าไหร่สินค้า325บาท175บาทถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องไหมลูกคิดอย่างไรเซอร์กิตลืมรับเงินหรือเปล่าลูกรับเงินรางวัลด้วยนะน้ำหนาวหยิบเงินรางวัลให้เซอร์กิตแล้วข้อนี้นะคะเรา500บาทลบด้วยราคาสินค้า325บาทจะได้เงินทอน175บาทถูกต้องต่อไปข้อที่2ตรงนี้เด็กๆช่องนี้เราจะคิดอย่างไรเราไม่มีจำนวนเงินที่จ่ายให้ธนบัตรก็ไม่มีบอกหนูจะคิดอย่างไรใครคิดได้แล้วกลุ่มไหนคิดได้แล้วตรงนี้สินค้าราคา325บาทเงินทอน75บาทเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่ใครคิดได้แล้วยกมือเลยเดี๋ยวครูจะให้กลุ่มนั้นออกมาเขียนแล้วรับเงินรางวัลอีคิวใช่ไหมคะเดี๋ยวให้กลุ่มที่3ออกมาเขียนเลยลูกได้ไหมลูกนักเรียนปลายทางส่งตัวแทนออกมาเขียนที่หน้ากระดานได้เลยนะคะคำตอบคือเท่าไหร่จ่ายเงินให้กับผู้ขาย400บาทถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องนะวิธีคิดอย่างไรเราอยากทราบว่าจำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้ขายเป็นเท่าไรเด็กๆก็นำจำนวนเงินที่เป็นราคาสินค้ามาทำอะไรกับเงินทอนลูกมาบวกกันได้เท่ากับ400ถูกต้องเลยอีคิวรับรางวัลไปด้วย20

0: บาทนะคะน้ำหนาวเตรียมไว้ให้แล้วต่อไปเหลืออีก2ช่องใช่ไหมเริ่มจากตรงนี้ก่อนลูกราคาสินค้าตรงนี้เด็กๆไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าปิงจ่ายเงินให้กับผู้ขาย 1,500 บาทแล้วได้รับเงินทอนมา221บาทราคาสินค้าเป็นเท่าไรกลุ่มไหนคิดได้ยกมือเลยค่ะถ้าคิดได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้นำเสนอแนวคิดด้วยว่าคิดอย่างไรนะคะนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันหาคำตอบเลยสินค้าราคาเท่าไหร่กลุ่มไหนได้ก่อนคะเมื่อจะครู่4หรือ5กลุ่ม5ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้นำเสนอแนวคิดด้วยนะนาวานำไมค์ออกมาด้วยลูกนำออกมานี่เลยออกมานี่เลยเพราะเดี๋ยวนาวาต้องเขียนคำตอบด้วยออกมาเลยค่ะเขียนคำตอบก่อนนาวาคิดว่าเตารีดราคาเท่าไหร่ 1,270 นาวาเขียนบาทต่อท้ายด้วยลูกเพราะเป็นจำนวนเงินข้างบนไม่มีวงเล็บบาทไว้ให้ดังนั้นต้องเขียนบาทด้วยเกินช่องมาไม่เป็นไรค่ะนาวาตอบ 1,279 บาทคิดอย่างไรลูกเดี๋ยวนาวายืนตรงนี้นาวายืนตรงนี้เลยนะคะคิดอย่างไรทำไมได้ 1,279 บาท
1: เอา 1,500 มาลบกับ221บาทครับ
0: นำ 1,500 ลบด้วย221บาทเท่ากับ 1,279 บาทจริงๆไหมคะถูกต้องเลยนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กับนาวาหน่อยนาวารับรางวัลด้วยนักเรียนปลายทางที่ตอบเมื่อสักครู่นี้ถ้าตอบได้ถูกต้องนะคะจดบันทึกรางวัลเพิ่มเติมได้นะหรือรับเงินรางวัลที่เป็นธนบัตรจำลองได้เลยต่อไปสุดท้ายแล้วค่ะลูกช่องที่4มิ่งจ่ายเงินให้กับผู้ขายบาทสินค้าราคา 1,279 บาทจ่ายเงินให้กับผู้ขายกี่บาทได้รับเงินทอนมา21บาทเห็นกลุ่มที่4ยกมือ2คนเลยแล้วยกมือคนแรกกลุ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวตัวแทนมาลูกตัวแทน1คนนะคะเดี๋ยวนำไมค์มาด้วยเลยจะได้ตอบเหตุผลด้วยว่าคิดอย่างไรนักเรียนปลายทางใครได้คำตอบแล้วเขียนที่หน้ากระดานห้องตนเองได้เลยนะคะเขียนคำตอบได้เลยมิ่งจ่ายเงินให้กับผู้ขายกี่บาทเจอกิจตอบว่า 1,300 บาทคิดอย่างไรทำไมถึงตอบ 1,300 บาทลูก
2: เอา 1,279 บาทบวก21บาทครับ
0: เซอร์กิตนำราคาสินค้ามาบวกกับเงินทอนนะคะแล้วได้เงินที่จ่ายให้กับผู้ขายเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะลูกแนวคิดถูกต้องรับเงินรางวัลไปเลยค่ะแล้ว 1,279 บวก21ได้เท่ากับ 1,300 จริงไหมลูก
3: จริ
0: งนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยไหนกลุ่มไหนได้เงินรางวัลมากที่สุดกลุ่มที่1ได้เท่าไหร่ลูก
3: 20
0: บาทกลุ่มที่2ได้เท่าไหร่คะ
3: 20
0: บาทเหมือนกันกลุ่มที่3ได้เท่าไหร่ลูกที่ออกมาเขียนเมื่อสักครู่นี้20บาทใช่ไหมคะ1ครั้งกลุ่มที่4ได้เท่าไหร่ลูก40บาทออกมาเขียน2ครั้งเลยกลุ่มที่5ได้เท่าไหร่คะ20บาทเหมือนกันเดี๋ยวเด็กๆนะคะนำเงินที่ได้นะคะไปใส่ลงในกระปุกออมสินของกลุ่มตนเองนะคะต่อไปเด็กๆมาช่วยกันสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรคะนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยนะคะเป็นเรื่องของเงินทอนนั่นเองนะคะซึ่งเงินทอนเป็นเงินที่ผู้ซื้อ ได้รับคืนจากผู้ขายเมื่อผู้ซื้อให้เงินมากกว่าราคาสินค้านั้นนะคะการที่ผู้ขายคืนเงินทอนให้กับผู้ซื้อเราเรียกว่าการทอนเงินนะคะถ้าเรานำเงินทอนไปรวมกับราคาสินค้าจะได้เท่ากับอะไรจะได้เท่ากับเงินที่เราจ่ายให้กับผู้ขายนั่นเองเมื่อสักครู่ที่เจอกิจมานำเสนอข้อสุดท้ายก็คือนำเงินทอนไปรวมกับราคาสินค้าจะได้เท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายให้กับผู้ขายนะคะต่อไปเป็นแบบฝึกหัด 7.11 แบบฝึกหัด 7.11 นี้จะคล้ายๆกับกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะข้อที่1ใหญ่ให้เขียนคำตอบลงในช่องว่างนะคะมีจำนวนเงินที่หายไปในช่องสินค้าก็มีช่องเงินที่ผู้จ่ายให้กับผู้ขายก็มีแล้วก็บางข้อเงินที่หายไปก็จะอยู่ในช่องเงินทอนเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนำชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยค่ะนำขึ้นมาเลยนะเมื่อนำขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่239แบบฝึกหัด 7.11 นะคะแล้วก็ลงมือทำด้วยตนเองได้เลยค่ะ

เด็กๆคะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วใครทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นใครยังทำไม่เสร็จลูกคนที่ยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยสอบถามที่คุณครูก่อนกลับบ้านได้เลยเด็กๆคะในช่องสินค้าข้อที่8กับข้อที่9เด็กๆต้องหาราคาสินค้าใช่ไหมลูกเด็กๆเขียนหน่วยเป็นบาทต่อท้ายด้วยนะคะเพราะว่าด้านบนตารางไม่ได้มีวงเล็บบาทไว้ให้นะคะต่อไปจะเป็นบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับเงินสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่แบบฝึกหัด 7.12 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: พวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะล้อเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: คุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้อง

0: เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนอารมณ์ไหนนะ
3: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
2: ภูผาเราอยู่ตรงนี
4: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
2: โอ้ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
3: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
4: ภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
3: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
2: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
3: ต้นกล้าใจเย็น

0: เอ้ยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
1: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
2: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไอค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องสัตว์เลี้ยงของชั้นค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนนักเรียนคะปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปลาน้อยของแก้วตาคืออะไรคะขอเป็นกลุ่ม2ขอเป็นกลุ่ม2นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ
1: จำนวนปลาลดลงครับ
0: จำนวนปลาลดลงมีความคิดเห็นอย่างอื่นไหมคะขอเป็นกลุ่ม3นะคะขอเป็นกลุ่ม3กลุ่มอื่นฟังเพื่อนกลุ่ม3ด้วยนะคะ
2: ปลาว่ายน้ำช้าลงไม่สดใสและน้ำเริ่มขุ่นครับ
0: เพื่อนบอกว่าปลาว่ายน้ำช้าลงไม่สดใสและน้ำเริ่มขุ่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปลาน้อยของแก้วตานะคะก็คือปลาว่ายน้ำช้าลงไม่สดใสและน้ำเริ่มขุ่นนั่นเองค่ะนักเรียนครับปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใดขอให้กลุ่มหนึ่งมั่งนะคะเกิดจากสาเหตุใดคะจากที่ปลาว่ายน้ำช้าลงไม่สดใสน้ำเริ่มขุ่นเกิดจากสาเหตุใดคะ
3: แก้วตาไม่ได้ให้อาหารปลาค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าแก้วตาไม่ได้ให้อาหารปลามีคำตอบเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะอย่างอื่นไหมคะขอเป็นกลุ่ม2กลุ่ม2ยกก่อนนะคะ
2: แก้วตารีบวิ่งไปเล่นกับเพื่อนและลืมให้อาหารครับ
0: ก็คือแก้วตาไปเล่นกับเพื่อนจนไม่ได้ให้อาหารปลาใช่ไหมคะมีอย่างอื่นนี้ไหมคะมีกลุ่ม3ค่ะ
4: แก้วตาไม่ได้ให้อาหารกับปลาและไม่ได้เปลี่ยนภาชนะเลี้ยงปลาครับ
0: ก็คือมีเพิ่มเติมก็คือแก้วตาไม่ได้ให้อาหารปลาแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนน้ําในภาชนะเลี้ยงปลาเอาละค่ะนักเรียนปลายทางละกลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1กลุ่ม1ยกก่อนนะคะสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของปลามีอะไรบ้างเอ่ย
3: อาหาร
0: มีอาหาร
3: มีอะไรคะ
0: มีอะไรอีกนะคะ

0: ก็เท่าอากาศค่ะ
1: มีอาหารน้ำแล้วก็อะไรอีกคะ
0: ออกซิเจนค่ะ
1: ออกซิเจนมีเหตุผลอย่างอื่นไหมคะมีกลุ่ม3นะคะกลุ่มอื่นนะคะฟังคำตอบจากเพื่อนกลุ่ม3ด้วยนะคะ
0: อากาศค่ะ
1: ก็คือมีอาหารมีน้ำแล้วก็มีอากาศนะคะสำหรับกลุ่ม1ที่ตอบว่าออกซิเจนนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของอากาศนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาดูคำตอบกันนะคะก็คืออาหารน้ำและอากาศนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนนะคะก็คือนักเรียนคิดว่าจะแก้ปัญหาของแก้วตาอย่างไรคะขอเป็นกลุ่ม2หนูจะมีวิธีการแก้ปัญหาของสถานการณ์ปลาน้อยของแก้วตาอย่างไรคะ
0: ให้อาหารก่อนออกไปเล่นกับเพื่อนค
1: ่ะเพื่อนบอกว่าให้อาหารก่อนออกไปเล่นกับเพื่อนมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีกลุ่ม2อีก1คนนะคะ
0: คอยเปลี่ยนน้ำในภาชนะครับ
1: เพื่อนบอกว่าคอยเปลี่ยนน้ำในภาชนะด้วยมีอย่างอื่นไหมคะมีอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในกิจกรรมวันนี้กันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมสัตว์เลี้ยงของฉันค่ะซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของปลาอย่างมีเหตุผลนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ที่นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางจะต้องทำได้นะคะนักเรียนคะมาดูที่วิธีทำกันต่อนะคะสำหรับวิธีทำกิจกรรมในวันนี้นะคะมีด้วยกัน2ข้อนั่นก็คือข้อที่3แล้วก็ข้อที่4นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะอ่านวิธีทำในข้อที่3และข้อที่4พร้อมกันนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านวิธีทำในข้อที่3นะคะว่าให้ทำอะไรบ้าง
2: วิธีการแก้ปัญหาหลายวิธีโดยใช้ข้อมูลที่สืบค้นได้แต่และใช้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์บันทึกผล
1: สำหรับข้อที่3นี้นะคะนักเรียนจะต้องออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหานะคะโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะมาหลายๆวิธีค่ะแล้วนักเรียนจะต้องนำวิธีการที่นักเรียนออกแบบนะคะบันทึกลงในใบงานนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่4นะคะข้อที่4ให้ทำอะไรสำหรับข้อที่4ค่ะให้ทำอะไรคะนักเรียน
2: ตัดสินใจเลือกวิธีการ
1: สำหรับข้อที่4ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำในส่วนนี้นะคะก็คือวันนี้นักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบมา1วิธีนะคะที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะคะแต่ในส่วนของการลงมือแก้ไขปัญหาตามวิธีนั้นและสรุปผลการแก้ไขปัญหานะคะนักเรียนจะได้ทำในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับข้อที่4นะคะนักเรียนจะได้ทำในส่วนข้างต้นนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจหลังจากที่นักเรียนอ่านวิธีทำนะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะคะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลที่สืบค้นไปทำอะไรคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลที่สืบค้นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาไปทำอะไรคะกลุ่ม2ยกมือนะคะจะต้องนำไปทำอะไรเอ่ย
0: นำไปเลี้ยงปลาค่ะ
1: นำไปเลี้ยงปลาก่อนที่จะนำไปเลี้ยงปลาเราจะต้องทำยังไงก่อนคะกลุ่ม2อีกคนหนึ่งนะคะกำลังจะช่วยเพื่อนนะคะ
0: สืบค้นได้และใช้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น

0: เจริญเติบโตครับ
1: ก็คือสืบค้นเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตใช่ไหมคะของสัตว์นะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลที่สืบค้นไปทำอะไรกลุ่ม3มีเพิ่มเติมนะคะในข้อที่3เขาให้นักเรียนนำข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลามาสืบค้นเพื่อทำอะไรคะ
0: ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาต่างๆของปลาน้อยของแก้วตาหลายๆวิธีครับ
1: เพื่อนบอกว่านำมาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาปลาน้อยของแก้วตาหลายๆวิธีนะคะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบอื่นนอกเหนือจากเพื่อนต้นทางไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะสำหรับคำตอบในข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานะคะมาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาสถานการณ์ปลาน้อยของแก้วตาหลายๆวิธีนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนจะต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรมาช่วยในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหานี้คะขอให้กลุ่ม2แก้ตัวหน่อยนะคะนำความรู้เรื่องอะไรมาใช้คะในการออกแบบ
0: สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตครับและการดำรงชีวิตของสัตว์ครับ
1: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องนำความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์มาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาปลาน้อยของแก้วตานั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อเอ่ยขอเป็นกลุ่ม3นะคะเมื่อออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วหลายๆวิธีนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะ
0: ตัดสินใจเลือกวิธีออกวิธีที่ออกแบบมา1วิธีค่ะ
1: เพื่อนบอกว่าต้องตัดสินใจวิธีที่ออกแบบมา1วิธีเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วย
1: ไหมคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็คือนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบมา1วิธีนะคะโดยที่จะต้องเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องนำวิธีแก้ปัญหาที่เลือกไปทำอะไรต่อเอ่ยกลุ่ม2ยกก่อนนะคะพอนักเรียนเลือกวิธีแก้ไขปัญหามา1วิธีแล้วนักเรียนจะต้องนำวิธีที่เลือกไปทำอะไรต่อคะ
0: ลงมือแก้ปัญหาตามวิธีการนั้นครับ
1: ลงมือแก้ปัญหาตามวิธีนั้นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนแล้วนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็คือนักเรียนจะต้องลงมือแก้ปัญหาตามวิธีการนั้นและสรุปผลการแก้ปัญหาค่ะซึ่งส่วนการลงมือแก้ไขปัญหาและสรุปผลการแก้ไขปัญหานะคะนักเรียนจะได้ทำในชั่วโมงถัดไปนะคะไม่ได้ทำในชั่วโมงนี้นะคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการบันทึกผลนะคะซึ่งในวันนี้นักเรียนจะได้บันทึกผลในหน้าที่116และหน้า117นะคะโดยที่หน้า116นะคะนักเรียนจะต้องออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาของสถานการณ์ต่างๆนะคะหลายๆวิธีนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะในหน้าที่116นะคะว่าวิธีที่1นักเรียนออกแบบอย่างไรวิธีที่2นักเรียนออกแบบอย่างไรนะคะส่วนในหน้าที่117นะคะนักเรียนก็เขียนในส่วนของวิธีที่3ที่นักเรียนออกแบบนะคะนักเรียนออกแบบมาได้กี่วิธีนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะแต่ในส่วนของการสรุปผลการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้นะคะนักเรียนจะไม่ได้ทำในชั่วโมงนี้นะคะแต่จะทำในชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่านักเรียนจะได้บันทึกในส่วนของด้านบนนะคะอย่างเดียวนะคะในชั่วโมงนี้เอาละค่ะนักเรียนเมื่อหมดชั่วโมงแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่เท่าไหร่ด้วยคะหน้าที่119ด้วยนะคะซึ่งในส่วนแบบประเมินตนเองนักเรียนจะต้องทำในข้อที่2ค่ะก็คือนักเรียนจะต้อง ออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาได้หลายวิธีนะคะนักเรียนลองประเมินตนเองนะคะว่านักเรียนออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาได้หลายวิธีหรือไม่นะคะถ้านักเรียนออกแบบมาได้หลายวิธีแสดงว่านักเรียนทำได้ดีนะคะนักเรียนก็ระบายไปที่3ดาวนะคะแต่ถ้านักเรียนออกแบบได้แค่1วิธีนะคะแสดงว่านักเรียนทำได้บ้างนะคะนักเรียนก็ระบาย2ดาวนะคะแต่ถ้านักเรียนออกแบบไม่ได้เลยแสดงว่านักเรียนยังทำได้ไม่ดีก็ระบาย1ดาวนะคะและในวันนี้นะคะถ้านักเรียนยังคิดว่านักเรียนยังทำได้ไม่ดีและในครั้งหน้านักเรียนจะทำให้ดีขึ้นนะคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในช่องนี้นะคะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจใช่ไหมคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนกันก่อนนะคะสำหรับบทบาทของคุณครูนะคะมีดังนี้ค่ะค่ะให้คุณครูแจกใบงานเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันให้กับนักเรียนค่ะและ2นะคะให้คุณครูคอยดูแลช่วยเหลือและให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์ค่ะและในส่วนของบทบาทนักเรียนนะคะก็มีดังนี้ค่ะสำหรับบทบาทนักเรียน1เลยนะคะให้นักเรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหลายๆวิธีโดยใช้ข้อมูลความรู้เรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตค่ะและข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบมา1วิธีค่ะที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนในวันนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะไปออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหรือยังคะนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง1ครั้งเอาละค่ะนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วใช่มั้ยคะนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วใช่มั้ยคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะไปออกแบบวิธีการแก้ปัญหากันค่ะเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันอีก1ครั้งค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันนะคะนักเรียนคนใดที่ยังเขียนไม่เสร็จวางดินสอก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันก่อนนะคะนักเรียนคะนักเรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงามได้กี่วิธีเอ่ยนักเรียนกลุ่ม2ค่ะนักเรียนต้นทางออกแบบได้กี่วิธีคะ
1: 3วิธีครับ
0: เพื่อนบอกว่าออกแบบได้3วิธีนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะออกแบบได้กี่วิธีคะนักเรียนก็สามารถตอบตามที่นักเรียนออกแบบได้นะคะอย่างเช่นนักเรียนต้นทางก็บอกว่าออกแบบได้3วิธีค่ะนักเรียนคะการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาวิธีที่1นักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและมีวิธีการอย่างไรคะวิธีที่1ที่นักเรียนออกแบบนักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะและมีวิธีการอย่างไรขอตัวแทนต้นทางตอบหน่อยค่ะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยนักเรียนสามารถดูข้อมูลที่นักเรียนออกแบบได้นะคะในวิธีที่1ยกแล้วนะคะกลุ่ม3วิธีที่1หนูใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและมีวิธีการอย่างไรเชิญเลยค่ะ
1: อาหารปลาสำเร็จรูปครับ
0: มีการใช้อาหารสำเร็จรูปใช่ไหมคะและมีวิธีการอย่างไร
1: ให้อาหารสำเร็จรูปกับปลาครับสองครั้งทั้งเช้าและเย็นครับ
0: ให้อาหารอย่างเดียวไหมคะมีวิธีอื่นไหมคะ
1: ทำความสะอาดตู้ปลาหรือภาชนะ

0: วมทั้งหินกรวดและระบบน้ำกรองน้ำทุกๆ3เดือนครับ
1: มีอีกไหมคะ
0: ควรเปลี่ยนน้ำในภาชนะเลี้ยงปลาสัปดาห์ละ1ครั้งครับ
1: หมดหรือยังคะ
0: หมดแล้วครับ
1: หมดแล้วนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆต้นทางคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางนะคะมาดูวิธีการออกแบบวิธีที่1ของเพื่อนต้นทางกันเลยค่ะนักเรียนก็ได้บอกว่าอุปกรณ์ที่ใช้คือภาชนะเลี้ยงปลาหินกรวดน้ำอาหารปลาสำเร็จรูปนะคะโดยวิธีการเลี้ยงปลานะคะก็มีดังนี้ค่ะก็คือ1นะคะให้อาหารสำเร็จรูปกับปลาวันละ2ครั้งนะคะก็คือเช้าและเย็น2นะคะทำความสะอาดตู้ปลาหรือภาชนะเลี้ยงปลานะคะรวมทั้งหินกรวดนะคะแล้วก็ระบบกรองน้ำทุกๆ3เดือนค่ะและ3นะคะควรเปลี่ยนน้ำในภาชนะเลี้ยงปลาสัปดาห์ละ1ครั้งนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่1นะคะที่นักเรียนต้นทางได้ออกแบบมานะคะต่อมาค่ะนักเรียนก็นำข้อมูลนะคะที่นักเรียนได้ออกแบบวิธีที่1นะคะเขียนลงในหน้า116นะคะนักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางเขียนวิธีที่1สักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อค่ะไปเขียนวิธีที่1กันเลยค่ะ

0: ักเรียนคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลวิธีที่2กันต่อนะคะถ้านักเรียนยังเขียนไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวหมดเวลานักเรียนก็เขียนให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาวิธีที่2นักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและมีวิธีการอย่างไรขอเป็นกลุ่ม2บ้างนะคะนักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะในวิธีที่2และมีวิธีการอย่างไรคะ
1: ภาชนะเลี้ยงปลาหินกรวดน้ำลูกน้ำหรือลายแดงครบแล้วครับ
0: แล้ววิธีการล่ะคะวิธีการเลี้ยงของหนู
1: ให
0: ้ออกแบบมา
1: ให้ลูกน้ำหรือลายแดงเป็นอาหารกับปลาวันละ2ครั้งเวลาเช้าและเย็นครับ
0: มีวิธีอื่นอีกไหมคะวิธีการอื่นอีกไหมคะ
1: ทำความสะอาดตู้ปลาหรือภาชนะเลี้ยงปลารวมทั้งหินครับและระบบกรองน้ำทุกๆ3เดือนควรเปลี่ยนน้ำในภาชนะเลี้ยงปลาสัปดาห์ละ1ครั้งครับ
0: หมดหรือยังคะ
1: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วนะคะเพื่อนๆต้นทางคะเพื่อนๆปลายทางคะเดี๋ยวเรามาดูการออกแบบวิธีที่2ที่เพื่อนได้ต่อไปนะคะก็คือเพื่อนใช้อุปกรณ์นะคะก็คือมีภาชนะเลี้ยงปลาหินกรวดน้ำลูกน้ำหรือไหลแดงนะคะโดยมีวิธีการเลี้ยงดังนี้นะคะก็คือ1นะคะให้ลูกน้ำหรือไหลแดงเป็นอาหารกับปลาวันละ2ครั้งก็คือเช้าและเย็น2นะคะทำความสะอาดตู้ปลาหรือภาชนะเลี้ยงปลารวมทั้งหินกรวดและระบบกรองน้ำทุกๆ3เดือนค่ะและ3นะคะควรเปลี่ยนน้ำในภาชนะเลี้ยงปลาสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะซึ่งการให้อาหารของวิธีที่2และวิธีที่1นะคะก็จะแตกต่างกันนะคะในส่วนของการทำความสะอาดตู้ปลาแล้วก็การเปลี่ยนน้ำก็จะเหมือนกันนะคะสำหรับวิธีการที่2นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเขียนบันทึกลงไปในหน้าที่116นะคะสักครู่หนึ่งนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่3กันต่อนะคะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนเขียน2เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้ายังเขียนไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาพิพายผลในวิธีที่3กันต่อนะคะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคะการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาวิธีที่3ของนักเรียนนักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและมีวิธีการอย่างไรคะวิธีที่3ที่นักเรียนได้ออกแบบนักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะและมีวิธีการอย่างไรกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยขอเป็นกลุ่ม4ได้ไหมคะกลุ่ม4ช่วยตอบวิธีที่3ให้หน่อยได้ไหมคะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะ
1: ใช้อาหารสำเร็จรูปสลับกับลายแดงและลูกน้ำกับปลาวันละ2ครั้งเช้าและเย็น
0: ก็คือหนูใช้อาหารสำเร็จรูปแล้วก็ลายแดงกับลูกน้ำใช่ไหมคะก็คือเป็นอาหารของปลาใช่ไหมคะแล้ววิธีการเลี้ยงปลาหนูมีวิธีการอย่างไรอ่านไปทีละข้อก็ได้ค่ะ
1: 2ใช้สาหร่ายหางกระรอกในการฟอกอากาศในน้ำ3ทำความสะอาดตู้ปลาหรือภาชนะเลี้ยงปลารวมทั้งหินกวดและระบบกรองน้ำทุกๆ3เดือน4ควรเปลี่ยนน้ำในภาชนะเลี้ยงปลาสัปดาห์ละ1ครั้งครับ
0: หมดหรือยังคะวิธีการหมดแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางมาดูคำตอบนะคะสำหรับวิธีที่3ที่เพื่อนๆต้นทางออกแบบนะคะก็คือเพื่อนๆนะคะก็ใช้อุปกรณ์นะคะก็คือมีภาชนะเลี้ยงปลาหินกลวดน้ำอาหารปลาสำเร็จรูปลูกน้ำหรือลายแดงและสาหร่ายหางกระรอกนะคะโดยมีวิธีการเลี้ยงก็คือ1นะคะให้อาหารปลาสำเร็จรูปสลับกับลายแดงและลูกน้ำกับปลานะคะวันละ2ครั้งก็คือเช้าและเย็นนะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะใช้สาหร่ายหางกระรอกในการฟอกอากาศในน้ำนะคะและ3ทำความสะอาดตู้ปลาหรือภาชนะเลี้ยงปลารวมทั้งหินกลวดและระบบกรองน้ำทุกๆ3เดือนและ4นะคะควรเปลี่ยนน้ำในภาชนะเลี้ยงปลาสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะอันนี้นะคะก็เป็นวิธีที่3ที่นักเรียนได้ออกแบบนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบันทึกผลวิธีที่3ในหน้าที่117นะคะสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเรากลับมาอภิปรายผลกันต่อค่ะไปกันเลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้เขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อนะคะนักเรียนคะการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีมีสิ่งใดที่เหมือนกันเพราะอะไรคะนักเรียนต้นทางคะนักเรียนช่วยตอบคำถามหน่อยค่ะว่าการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีมีสิ่งใดที่เหมือนกัน

0: พราะเหตุใดกลุ่มหนึ่งนะคะมีสิ่งใดที่เหมือนกันคะ
1: สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ค
0: ่
1: ะ
0: มีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์มีอะไรบ้างคะสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์มีอะไรบ้างเอ่ย
1: อาหารน้ำอากาศค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีอาหารน้ำและก็อากาศเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะนักเรียนไปทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะอลาคาเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนก็ตอบมาว่าแต่ละวิธีมีอาหารน้ำและอากาศนะคะเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของปลานั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีมีสิ่งใดที่แตกต่างกันเอ่ยเพราะอะไรกลุ่ม2นะคะนักเรียนต้นทางกลุ่มอื่นฟังเพื่อนกลุ่ม2ด้วยนะคะ
2: ชนิดของอาหารเพราะมีอาหารปลาสำเร็จรูปและอาหารปลาที่หาได้ตามธรรมชาติครับ
0: เพื่อนบอกว่าชนิดของอาหารแตกต่างกันเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมคะเอาละค่ะสำหรับสิ่งที่ต่างกันนะคะที่นักเรียนออกแบบมาก็คือชนิดของอาหารค่ะเพราะมีอาหารปลาสำเร็จรูปและอาหารปลาที่หาได้ตามธรรมชาตินั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนคะจากที่นักเรียนออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาหลายๆวิธีนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะไปตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหานะคะว่านักเรียนจะใช้วิธีไหนนะคะมาแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ของปลาน้อยของแก้วตาค่ะเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันอีกหนึ่งครั้งค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางตัดสินใจเลือกวิธีแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันนะคะว่านักเรียนเลือกใช้วิธีอะไรนะคะนักเรียนตัดสินใจเลือกวิธีการใดเพราะเหตุใดคะนักเรียนต้นทางเลือกวิธีการที่เท่าไหร่เพราะอะไรขอเป็นกลุ่ม4กลุ่ม4บ้างเลือกวิธีการไหนคะ
1: วิธีการที่3ครับ
0: วิธีการที่3ใช่ไหมคะเพราะอะไรเอ่ย
1: มีสาหร่ายห่างกระรอกครับ
0: เพราะว่าวิธีที่3มีสาหร่ายห่างกระรอกใช่ไหมคะสาหร่ายห่างกระรอกมีเหตุผลอื่นอีกไหมคะ
1: มีอาหารที่หลากหลายครับ
0: แล้วก็มีอาหารที่หลากหลายมีคำตอบอื่นอีกไหมคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม4ที่ตอบด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะก็คือนักเรียนต้นทางนะคะก็คือเลือกวิธีที่3ค่ะเนื่องจากการให้อาหารมีความหลากหลายและมีสาหร่ายห่างกระรอกนะคะช่วยในการฟอกอากาศในน้ำอีกด้วยนะคะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนได้เลือกเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะการให้อาหารปลาที่มีความหลากหลายดีอย่างไรการให้อาหารปลาที่มีความหลากหลายดียังไงคะในวิธีที่3ขอเป็นกลุ่ม2ขอโทษค่ะขอเป็นกลุ่ม3ดียังไงคะในวิธีที่3ก็คือมีการให้อาหารสำเร็จรูปสลับกับไรแดงและลูกน้ำดียังไงคะ
2: ถ้าอาหารธรรมชาติหมดก็ให้อาหารสำเร็จรูปครับ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าอาหารในธรรมชาติก็คือไรแดงกับลูกน้ำมีจำนวนลดลงก็เปลี่ยนมาให้อาหารสำเร็จรูปเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะมีคำตอบอื่นกลุ่ม2ดีอย่างไรคะมีคำตอบอื่น
3: ลูกน้ำกับไรแดงเป็นอาหารที่หาได้ตามธรรมชาติถ้าอาหารตามธรรมชาติที่ถ้าอาหารตามธรรมชาติลดน้อยลงเราสามารถให้อาหารปลาสำเร็จรูปทดแทนได้ครับ
0: ก็คือลักษณะเดียวกับเพื่อนตอบเลยนะคะก็คือถ้าอาหารในธรรมชาติลดลงก็คือสามารถให้อาหารสำเร็จรูปแทนได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก็คือลูกน้ำกับไรแดงเป็นอาหารที่หาได้ตามธรรมชาติถ้าอาหารตามธรรมชาติลดลงเราสามารถให้อาหารปลาสำเร็จรูปทดแทนได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะเพราะเหตุใดจึงเลือกใช้สาหร่ายห่างกระรอกในการฟอกอากาศในน้ำคะเพราะเหตุใดกลุ่ม4ยกก่อนค่ะเพราะเหตุใดเอ่ย
1: สาหร่ายห่างกระรอกหาง่ายในธรรมชาติและมี

0: ปั๊มอากาศเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะก็คือคำตอบในข้อนี้ก็คือสาหร่ายหางกระรอกหาง่ายในธรรมชาติและมีราคาถูกกว่าเครื่องปั๊มอากาศนั่นเองค่ะการเตรียมอุปกรณ์การเลี้ยงปลานักเรียนจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะการเตรียมอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลานักเรียนจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเอ่ยกลุ่ม2ค่ะคำนึงถึงอะไรคะ
1: การหาอุปกรณ์ได้ง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายและทำได้ไม่ยากค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าหาได้ง่ายแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยใช่ไหมคะมาดูคำตอบกันเลยนะคะก็คือการหาอุปกรณ์ได้ง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายและทำได้ไม่ยากนั่นเองค่ะนักเรียนคะตอนนี้ก็ใกล้หมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะว่านักเรียนได้อะไรบ้างนะคะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางในการสรุปผลนะคะเดี๋ยวคุณครูจะช่วยนะคะในการถามคำถามเพื่อให้นักเรียนสรุปผลนะคะกลุ่ม2ยกมือรอไว้แล้วนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นคะนักเรียนปลายทางคะฟังเพื่อนสรุปผลด้วยนะคะในวันนี้เมทันในวันนี้นักเรียนออกแบบได้กี่วิธีคะตอบคำถามคุณครูก็ได้ค่ะออกแบบได้กี่วิธี
1: 3ค
0: ่
1: ะ
0: ออกแบบได้3วิธีแล้วแต่ละวิธีใช้ความรู้เรื่องอะไรมาใช้ในการออกแบบคะ
1: สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของปลาค่ะ
0: สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของปลาใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของปลามีอะไรบ้างเอ่ย
1: อาหาร
0: มีอาหารมี
1: อากาศ
0: มีอากาศแล้วก็มี
1: น้ำ
0: น้ำเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนที่สรุปให้ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนักเรียนปลายทางมีสรุปเพิ่มเติมไหมคะถ้ามีสรุปเพิ่มเติมก็สามารถสรุปกับคุณครูปลายทางได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปผลในวันนี้ค่ะก็คือสามารถสรุปได้ว่าวิธีการแก้ปัญหาสถานการณ์ปลาน้อยของปลาสามารถออกแบบได้หลากหลายวิธีโดยทุกวิธีจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของปลาคืออาหารน้ำและอากาศเพื่อในการช่วยให้ปลาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะหมดเวลาไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะก็คือเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่3ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีด้วยกัน2อย่างคือ1ใบงานเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันหน้าที่117และ2ค่ะอุปกรณ์การเลี้ยงปลาค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เร
0: ีย
2: นทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วย

0: เหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
2: ๆฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำภูเขากระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพ ็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ
6: แบ่งคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็สอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วล่ะ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
7: ครับ
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนันต์สอนฉันว่าน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
8: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่าที่มีขาสั้นและเชื่องช้าการหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน

0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ 2. กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
1: คำตอบคือข้อ 2 ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายต่อจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ไส้ได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โน
1: พี่ย่ามันหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะเงินสังซึ่งโอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
2: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
1: โอเคได้
2: เร็วสุดขีดเลยนะ
1: ได้ได้โอ้ย
2: พี่ย่าเป็นไรไหมพี่ย่า
1: โอ้ย
2: พี่ย่าเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแอบ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ย่าไหนหนูขอดูหน่อยรวมเลยงั้นพี่ย่าต้องประคบเย็นนะ 2-5 นาทีเพื่อลดการบวมแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้พี่ย่าเย็นยัง
1: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
2: เอาเหรอหนูลืมไปพี่ประคบไว้นะพี่อ๋อพี่
1: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
2: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
0: แผลถลอก
2: โอ้ยอ้าวพี่ย่าเป็นไรเปล่า
1: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
2: โอ้ยเจ็บหน่อยนะพี่ย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อเจ็บหน่อยนะพี่ย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
1: ขอบคุณนะถูกใจ
2: ไม่เป็นไรพี่ย่า
1: เมื่อกี้เสียบ
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ้า
4: อุ๊ยตายแล้วโอ้ทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
2: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้ม
4: โอ้แล้วนี่หนูไปถึงพยาบาลหรือยังอะคะ
2: ไปแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
3: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
2: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
1: จำได้สิ
2: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
3: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
2: ค่ะแม่
3: ป่ะโหยเจ็บ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
4: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
5: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
4: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
3: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
4: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันนะครับเริ่มต้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์ครับที่ภาพรวมตอนนี้ระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้วจนรถกระบะสามารถสัญจรผ่านได้หลังจากที่มีการระดมกำลังของเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครกับเตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติมโดยคาดการว่าภายในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์อย่างต่อเนื่องพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งจุดนั้นประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วทีมช่วยเหลือจึงมีการปรับแผนการทำงานเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แทนช่วยให้การทำงานนั้นมีความสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าในช่วงก่อนหน้านี้ก็เนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเพิ่มเติมในระบบอย่างต่อเนื่องประกอบกับท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 15-18 นิ้วที่นำมาใช้ปฏิบัติการนั้นเริ่มสูบน้ำได้ยากขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงเหลือประมาณ50เซนติเมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครก็เตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาด
1: ว่าปฏิบัติการของท่อสูบน้ำพญานาคเนี่ยสามารถช่วยลดระดับน้ำท่วมแฟลตคลองจันทน์ลงได้อย่างรวดเร็วสถานการณ์นั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเกือบที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยในวันเฉลิมเต็มพร้อมค่ะหรือว่าช่างกอล์ฟชอการช่างฝ่ายประสานงานและสนับสนุนท่อสูบน้ำพญานาคก็เล่าให้ฟังนะคะว่าได้ขนย้ายท่อซิ่งมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาช่วยสูบน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาจากเดิมที่น้ำเคยท่วมสูงมิดหลังคารถจนล่าสุดค่ะน้ำที่แฟลตคลองจันทน์คลี่คลายไปแล้วเกือบ 100% เหลือเพียงน้ำขังจุดเล็กจุดน้อยซึ่งก็จะใช้ปั๊มจุ่มหรือว่าไดโวขนาดเล็กสูบเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่จะเตรียมย้ายเครื่องจักรไปช่วยเร่งระบายน้ำที่สถานีเคหะร่มเกล้าเป็นจุดต่อไปค่ะ
2: เราทำงานร่วมกับทางกทม.แล้วก็ทางสำนักระบายน้ำเนี่ยเพื่อดูจุดน้ำลงแล้วก็สถานีหลักที่สูบน้ำที่เราออกจากแฟลตเนี่ยเพื่อให้ลงคลองให้เร็วที่สุดแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเราต้องดูแลแล้วก็เรื่องน้ำในคลองด้วยถ้าเกิดน้ำในคลองเนี่ยเต็มหรือหนุนจากน้ำทะเลเนี่ยเราก็ไม่สามารถดูดน้ำลงคลองได้ครับ
3: บอกอีกทีพี่ตรงนี้ที่คลายดีขึ้นแล้วนะ
2: ดีคลายดีขึ้นเกือบ 100% แล้วครับมีภารกิจที่เราจะไปต่อก็คือสถานีเคหะร่มเกล้าครับคาดว่าปฏิบัติการเนี่ยจะช่วงเย็นนี้
1: ขณะที่ทางด้านนางฟองคำชัยคำประชาชนในแฟลตคลองจันทน์นะคะบอกว่าแม้ตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงจนเริ่มสบายใจขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายก็มีทั้งกลิ่นเหม็นเน่ายุงแล้วก็โรคกัดเท้าน้ำกัดเท้าค่ะจึงขอให้หน่วยงานภาครัฐให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันทำความสะอาดฉีดพ่นยากำจัดเชื้อโรคแจกจ่ายยารวมไปถึงวางแนวทางในการเยียวยาความเสียหายหลังน้ำลดต่อไป
4: ตอนนี้สบายใจขึ้นเยอะกว่าตอนนั้นเพราะตอนนั้นนี่แบบไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่ในทิศทางไหน

0: เราจะอยู่กี่วันเราจะอยู่รอดกันไหมกว่าหน่วยงานที่เขาจะเข้ามาช่วยเรานี่ยากมากที่จะเข้าขนาดเราอยู่ข้างหน้านะยังเข้าถึงยากเลยต้องช่วยเหลือตัวเองทำครัวเองอะไรเองเนี่ยพ่อครัวเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเรื่องน้ำกัดเท้าเอ่ยอะไรเอ่ยเงี้ยหลังจากนี้ไปเนี่ยค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะเนี่ยเราจะทำยังไงกันหน่วยงานราชการจะช่วยแบบไหนใช่ใช่ใช่ใช่แล้วอย่างกทมเนี่ยจะช่วยมาทำความสะอาดไหมหรือจะเข้าวันไหนหรือยังไงพวกเราจะได้เตรียมตัวได้
1: และเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ครับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่รัฐบาลนั้นจัดทำให้สำหรับประชาชนคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมใน30หลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินรวมกว่า 15,500 ล้านบาทครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับผู้ว่าและก็นายอำเภอครับมีการศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับยืนยันไม่มีตกหล่นอย่างแน่นอนสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายสินไหมทดแทนตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเบื้องต้นนั้นกำหนดคุ้มครองอยู่ที่นะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวหลังคาเรือนละ 5,000 บาทต่อครั้งซึ่งจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนการกรณีที่มีการเสียชีวิตครับก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละ2ล้านบาท
2: สำหรับช่องทางการแจ้งเคลมค่ะมี4ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ก็ได้ @thainetcat หรือว่าที่ศูนย์บริการลูกค้านะคะหมายเลขโทรศัพท์020125555ตรงนี้มีรองรับอยู่300คู่สายแล้วก็อีก1จุดค่ะจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เกิดเหตุโดยผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ได้รับมอบหมายสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นก็ได้แก่ภาพ
1: เพื่อนำไปชี้แจงให้กับประชาชนได้เข้าใจและสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่นแน่นอนพร้อมย้ำว่ากรมธรรม์ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองปีต่อปีคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570แต่ไม่ได้ทำเพียงแค่ปีเดียวจะทำปีต่อปีและขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และเข้าถึงการชดเชยอย่างรวดเร็ว
3: ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็ศึกษาคู่มือให้ละเอียดแล้วถ้าท่านสามารถทำให้มันสั้นยิ่งกว่านั้นได้ก็นำไปแจ้งกับพี่น้องประชาชนให้เขาได้รับทราบอย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดเหตุภัยเหล่านี้ขึ้นแล้วทางภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมปกครองท้องถิ่นแล้วก็กรมป้องกันภัยเราก็จะเข้าไปช่วยดำเนินการในการสำรวจความเสียหายแล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงสิทธิ์ของเขาที่จะเข้าถึงเงินประกันภัยเหล่านี้อย่างเต็มที่เพราะนั้นไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำแค่ปีเดียวนะคือเราก็ต้องทำปีต่อปีปีหน้าไม่มีเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะได้ลดค่าเบี้ยประกันถ้าเหตุการณ์มันร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มค่าเบี้ยประกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะไม่ลบสิทธิ์ใดๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินที่จะไปจ่ายค่ากรมธรรม์ประกันภัยค่าเอาประกันทั้งหลายก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่าณขณะนี้พวกเขาทั้งหลายนะครับได้มีการได้รับการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัตินะครับที่รัฐบาลได้จัดทำเพื่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้รับความคุ้มครอง
1: การยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าทำปีต่อปีนะครับวันนี้เริ่ม1ตุลาคม69ไปจนถึง1ตุลาคม70นะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมถึง30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับทั้งกรณีน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครับ
2: มาดูความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

0: ชนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะใช้โดรนพระราชทานค่ะระดมส่งอาหารสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นช่วยประชาชนในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์รวมไปถึงแคหะล่มเกล้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและก็ลำเลียงทางอากาศค่ะเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือในพื้นที่เคหะร่มเกล้าในจุดที่น้ำท่วมสูงและก็เข้าถึงได้ยากประกอบไปด้วยโดรนฟลายคาร์ด30จำนวน2ลำบินลำเลียงสิ่งของทั้งเข้ากล่องน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้ามากกว่า200ครัวเรือนโดยจุดส่งมอบสิ่งของก็คือบริเวณสน.ร่มเกล้าแล้วก็ที่บริเวณสำนักงานเขตที่ดินซึ่งประชาชนเดินทางมารับเองแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ใช้โดรนในการส่งสิ่งของเหล่านี้ส่งถึงหลังคาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้โดรน M4T จำนวน3ลำบินสำรวจแล้วก็ประเมินสภาพพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงกลางคืนพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือว่า1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197ค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ

และการขนส่งได้รับผลกระทบเร่งให้สถาบันการเงิน16แห่งออกมาตรการช่วยลูกหนี้ทั้งพักหนี้และเติมสภาพคล่องพร้อมกับยืนยันว่ากรุงเทพชั้นในยังไม่กระทบกับการประชุม IMF World Bankนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติก็บอกนะครับว่าขณะนี้แบงก์ชาติเองยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและยังไม่สามารถสรุปความเสียหายทางเศรษฐกิจได้เนื่องจากยังมีสถานการณ์อยู่เบื้องต้นพบว่าผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการโดยเฉพาะภาคการขนส่งการกระจายสินค้าร้านค้าปลีกร้านค้าส่งและพื้นที่ก่อสร้างบางแห่งที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวส่วนภาคการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบในวงจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจขยายวงกว้างมากขึ้นขณะที่ภาคการผลิตโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายรุนแรงในภาพรวมส่วนจะส่งผลกระทบต่อ GDP เท่าใดนั้นนางสาวชยาวดีก็ระบุว่าต้องประเมินความเสียหายของทรัพย์สินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามมาโดยภาคการบริโภคอาจมีการเร่งตุนสินค้าในระยะสั้นและตามมาด้วยกิจกรรมของการซ่อมแซมบูรณะฟื้นฟูซึ่งก็จะช่วยชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ในบางส่วนสำหรับปัญหาหนี้สินนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับให้สถาบันการเงินเร่งช่วย

0: เหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยรวบรวมมาตรการจากสถาบันการเงิน16แห่งครอบคลุมทั้งการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับ SMEส่วนการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นยืนยันว่าได้จะทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แล้วและจากการประเมินพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยเฉพาะในรัศมี5กิโลเมตรรอบสถานที่การจัดงานและที่พักนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบ
1: พอล่าสุดที่พูดคุยนะคะก็มีการจัดทำแผนฉุกเฉินนะคะแต่ว่าเราประเมินแล้วว่ากรุงเทพชั้นในเนี่ยถ้าเกิดว่าบริหารจัดการน้ำเหนือได้แล้วฝนไม่ได้ตกเพิ่มขึ้นเยอะเกินไปเนี่ยก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบนะคะในช่วงการประชุมนะคะแต่อย่างไรก็ดีแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็พูดคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแง่ของการติดตามสถานการณ์ด้วยค่ะก็คงต้องมี BCP เพื่อแสดงสะท้อนความมั่นใจแล้วก็อาจจะต้องเผยแพร่ภาพข่าวที่มีความแห้งออกไปให้ประชาคมโลกได้ทราบด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นอาจจะเห็นว่าน้ำท่วมเมืองไทยค่อนข้างเยอะแต่ต้องเน้นว่าในพื้นที่การประชุมและ5กิโลเมตรที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะเพิ่มวงเงิน 1,000 บาทมีเวลาใช้สิทธิ์นาน2เดือนค่ะประชาชนก็เริ่มทยอยใช้สิทธิ์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนค่ะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่รัฐบาลเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพิ่มวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนใช้จ่ายผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันตลอดโครงการ2เดือนก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนทางนี้ประชาชนที่มีสิทธิ์นะคะจะต้องเข้าไปกดยืนยันการรับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคม2569ค่ะโดยบรรยากาศที่จังหวัดยะลาเช้าวันนี้ประชาชนจำนวนมากก็เดินทางออกมาเลือกซื้ออาหารนะคะอย่างไรก็ตามบางส่วนยังเกิดปัญหาระบบขัดข้องไม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ได้ทำให้ต้องสำรองจ่ายด้วยเงินสดหรือว่าการโอนเงินในระบบไปก่อนแต่ส่วนใหญ่ยืนยันพร้อมใช้สิทธิ์ในโครงการตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล
3: ครั้งแรกนั้นรู้สึกว่าจะง่ายกว่านี้ค่ะแต่ว่านี้เดี๋ยวก็จะพยายามทำต่อไปนะคะค่ะซื้อเงินสดค่ะซื้อเกือบทุกวันค่ะซื้อเกี่ยวกับกับข้าวนะคะขอบคุณมากนะคะที่มีใครช่วยไทย
2: และวันนี้ยังเป็นวันแรกนะคะของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กระทรวงการคลังค่ะย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่กว่า 11,250,000 คนทำรายการยืนยันตัวตนได้หลากหลายช่องทางนะคะทั้งทางธนาคารออมสินธ.ก.ส.ท.

0: รกฎาคม2570เมื่อยืนยันตัวตนแล้วต้องเช็คสถานะก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ที่ยืนยันตัวตนที่ธนาคารแนะนำนะคะให้ตรวจสอบผลกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนกลับบ้านนะคะส่วนผู้ที่ต้องการติดตามผลภายหลังสามารถตรวจสอบได้ในวันถัดไปผ่านเว็บไซต์ของโครงการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345หรือว่าที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยกระทรวงการคลังค่ะย้ำต้องมีสถานะยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะจึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้และไม่มีการทบสิทธิ์ย้อนหลังหากดำเนินการล่าช้าค่ะ
1: กระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยให้กับค่ายมวยในกรุงปารีสนะครับของฝรั่งเศสเพื่อยกระดับการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างแดนกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับหรือว่ากกท.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและวัฒนธรรมมวยไทยในประเทศฝรั่งเศสคณะผู้แทนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายฟินิกมวยไทยปารีสพร้อมกับมอบป้ายมาตรฐานยิมมวยไทยยกระดับการเรียนการสอนมวยไทยในต่างแดนพร้อมกับนำทัพแชมป์และก็ครูมวยไทยเปิดคลินิกถ่ายทอดทักษะแม่ไม้มวยไทยให้แก่ชาวฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด
2: ที่กรุงปารีสนะครับมีผู้สนใจเรียนมวยไทยเยอะที่สุดในโลกนะครับเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยที่ได้คุยกับท่านเลขาธิการสมาคมมวยไทยฝรั่งเศสรัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนเยาวชนนะครับมาเรียนกีฬามวยไทยนะครับเพื่อเป็นทักษะในการใช้ชีวิตทักษะในการต่อสู้นอกจากนี้ยังต่อยอดไปถึงอาชีพได้นอกจากเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยครับผม
1: นอกจากนี้กกท.ยังร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านหนังสือรับรองการขอวีซ่ามวยไทยและพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนในประเทศไทยซึ่งก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้กว่า 5,000 คนต่อปีโดยเฉพาะจากฝรั่งเศสจีนและสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังส่งเสริมโครงการมวยไทย First Fight เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นได้สัมผัสประสบการณ์ต่อสู้จริงพร้อมกับชูจุดขายด้านวัฒนธรรมการไหว้ครูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทย
0: คุณผู้ชมคะ 2-3 วันนี้ฝนยังคงน้อยอยู่นะคะส่วนสัปดาห์หน้า 5-8 ตุลาคมจะมีฝนมารอบใหม่เรื่องนี้ข่าวลือนะคะแต่ว่ารอบนี้จะไม่ตกแช่ยาวอย่างที่ผ่านมาติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

0: มาพ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากมากนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่โดนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในสนธิสัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตก

0: และยังยากจนและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
2: มา

0: ัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะโดยพบกับครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของการบำรุงรักษานะคะและการซ่อมแซมของเล่นหัวข้อแบบนี้แล้วแสดงว่าตอนนี้เรายังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็มีของเล่นที่บ้านเรามีของเล่นกันไหมมีไหมคะส่วนใหญ่จะมีของเล่นหรือบางคนนะคะก็อาจจะประดิษฐ์ของเล่นเองเคยประดิษฐ์ของเล่นเองไหมลูก
1: เคย
0: ใช่ไหมคะเราอุบไว้ก่อนนะลูกนะหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องได้ก็คืออธิบายวิธีการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่นได้นะคะแล้วก็สามารถบำรุงรักษาและซ่อมแซมของเล่นได้สุดท้ายค่ะเห็นประโยชน์ของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมของเล่นนะคะเอาตอนนี้นะคะคุณครูมีภาพนี้ค่ะจะถามว่าจากภาพนี้นักเรียนเห็นเป็นอะไรลูกเห็นเป็นอะไรนะคะเพื่อนปลายทางล่ะคะเห็นเหมือนเพื่อนต้นทางไหมว่าเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาตัวนี้มีสภาพเป็นยังไงลูก
1: ขาด
0: มีสภาพคือขาดนะคะแล้วยังไงอีกลูกน่าจะเป็นของเล่นที่เด็กๆอาจจะทำไมลูกติดมาตั้งแต่ตอนอนุบาลถูกไหมคะคือเป็นน้องหมีที่เราจะต้องกอดจะต้องพานอนด้วยกันทุกคืนมีไหมคะห้องนี้มีไหมลูก
1: มี
0: สังเกตได้จากขนของเขาเริ่มจะทำไมคะแฟบแล้วไม่เหลือไม่ฟูแล้วนะคะแต่คือมันจะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นไหมคะใครเป็นบ้างใครยังไม่ต้องแบบว่ามีของชิ้นโปรดที่เราจะต้องพาจับนอนด้วยมีไหมลูกมีเอาไหนไปที่กลุ่มหนึ่งไหมคะกลุ่มหนึ่งค่ะไหนคนแรกค่ะของชิ้นโปรดของหนูที่จะต้องติดมาตั้งแต่อนุบาลหรือตั้งแต่จำความได้มีอะไรคะลูกเป็น
2: ตุ๊กตาค่ะ
0: ค่ะคนต่อไปแล้วคะลูก
3: ตุ๊กตาหมีค่ะ
0: ตุ๊กตาหมี
4: ตุ๊กตาหมีค่ะ
0: ค่ะ
5: หมอนข้างครับ
6: ตุ๊กตาค่ะ
7: ตุ๊กตาค่ะ
0: ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตุ๊กตาใช่ไหมคะตุ๊กตาจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมลูกแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปตุ๊กตาหมีนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะจะลำบากไปไหมถ้าจะให้เด็กๆนั้นนำของเล่นของตนเองมาคนละ1ชิ้นได้ไหมลูก
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูก็จะนำมานะคะอาจจะนำมามากกว่า1ชิ้นเดี๋ยวจะนำตุ๊กตาแบบนี้มาด้วยนะคะให้ดูสภาพว่าผ่านการใช้งานมานานแค่ไหนแล้วนะคะแล้วจากภาพนี้เราจะซ่อมแซมยังไงดีคะจะทำยังไงนะคะลูก
1: เย็บ
0: แล้ววัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บล่ะคะ
1: เข็ม
0: เข็มกับอะไรนะคะ
1: ได้
0: ไหมคะแล้วเข็มที่ใช้ในการเย็บนักเรียนเคยเห็นไหมว่าเข็มมันมีขนาดไซส์เนี่ยต่างๆกันเราจะใช้เข็มเย็บผ้านะคะลูกแล้วเคยเห็นเข็มร้อยมาลัยไหมคะเข็มร้อยมาลัยจะมีลักษณะที่ยาวกว่านะคะฉะนั้นเวลาเลือกวัสดุเราก็ต้องเลือกให้ถูกประเภทด้วยแบบนี้จะใช้กาวไหมได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ไม่ได้นะคะถ้าเกิดซ่อมแซมแบบนี้คือเราต้องใช้เข็มแล้วก็ได้แล้วได้ที่ใช้น่าจะมีสีอะไรดีคะ
1: ส
0: ี
1: ขาว
0: สีอะไรดีคะ
1: สีขาว
0: สีขาวมีใครเปลี่ยนสีได้เป็นสีอื่นมีไหมคะเป็นสีอะไรดีคะเป็นสีดำมีสีอะไรอีกไหมคะอ้าวกลุ่มนี้ค่ะเป็นสีอะไรดีคะ
6: สีน้ำตาลค่ะ
0: เป็นสีน้ำตาลนะคะเวลาซ่อมเราจะเลือกซ่อมนะคะโดยใช้ได้ที่สีใกล้เคียงกับวัสดุนั้นๆซึ่งมองตรงนี้แล้วน่าจะเป็นสีน้ำตาลสีเนื้อหรืออาจจะเป็นสีขาวก็ได้ถ้าเกิดเราใช้ได้สีดำเราควรเย็บแบบซ่อนได้ซึ่งอาจจะลำบากไปนะคะฉะนั้นพยายามเลือกได้ที่ตรงกับวัสดุที่เราจะเย็บจะดีกว่านะคะแล้วของเล่นคืออะไรคะลูกคิดก่อนลูกคิดก่อนให้ปรึกษาในกลุ่มก่อนคะลูกของเล่นเนี่ยคืออะไรไม่ปรึกษากับเพื่อนเหรอลูกหันไปปรึกษากับเพื่อนหน่อยค่ะลูกขอเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่คะลูกตรงนั้นกลุ่ม4นะคะกลุ่ม4ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะลูกในกลุ่มหนูตกผลึกว่ายังไงคะลูก
8: เป็นของที่เราเอาไว้เล่นครับ
0: เป็นของที่เราเอาไว้เล่นนะคะกลุ่มอื่นมีใครแตกต่างจากเพื่อนไหมคะนอกจากคำว่าของเล่นที่เอาไว้เล่นมีไหมคะแตกต่างไหมลูกแตกต่างอันนั้นเดี๋ยวไปกลุ่มหนึ่งค่ะแตกต่างยังไง
9: เป็นสิ่งของที่สร้างความเพลิดเพลินค่ะ
0: เป็นสิ่งของที่เอาไว้เล่นแล้วก็สร้างความเพลิดเพลินยังมีต่างกว่านี้อีกเหรอคะลูกโอ้โหกลุ่ม2นี้ก็แบบว่ามีต่างจริงเหรอคะเอาไปที่กลุ่ม2ก่อนค่ะว่าไงคะลูกเอาไว้เล่นสร้างความเพลิดเพลินแล้ว
10: สิ่งของที่ทำให้ใครเครียดค่ะ
0: โอ้คลายเครียดได้ด้วยนะคะแสดงว่ากลุ่ม3นี่จะต้องมีคำที่ไม่เหมือนเพื่อนใช่ไหมคะเอากลุ่ม3ค่ะลูก
11: สิ่งที่เอาไว้เล่นเพื่อความสนุกครับ
0: มีสนุกเพิ่มนะคะเพลิดเพลินเดี๋ยวนะคะของเล่นเอาไว้เล่นเพลิดเพลินคลายเครียดสนุกกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่ม5ว่าไงดีคะลูก
12: สิ่งของที่สร้างพัฒนาการค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดทุกกลุ่มเลยค่ะแต่ละกลุ่มเพิ่มกันคนละนิดคนละหน่อยนะคะได้เป็นความหมายที่ชัดเจนมากค่ะคือวัตถุหรืออุปกรณ์นะคะที่ออกแบบมาให้เด็กหรือผู้ใหญ่ใช้เล่นเอ๊ะตรงนี้งงไหมคะลูกผู้ใหญ่เขาก็เล่นของเล่นกันนะเพื่อความสนุกนะคะโดยสามารถเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านทางกายจิตใจและสังคมโดยรวมแล้วทั้งห้องนี้คือใช่หมดเลยค่ะความหมายที่เมื่อกี้เด็กๆของเราช่วยกันคนละประโยค2ประโยคนะคะเอ๊ะนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างคะลูกเช่นที่สามารถสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายของเราจิตใจแล้วก็สังคมเลโก้ตัวต่อฟุตบอลจิ๊กซออะไรนะคะลูกสายวิทยาศาสตร์โอ้โหเยี่ยมมากค่ะอ้าวคุณครูยกตัวอย่างมาแค่นี้ค่ะนี่ตุ๊กตาของเล่นรถตัวต่อเลโก้พวกนี้สามารถทำไมลูกฝึกทักษะในเรื่องของมือและตาได้นะคะรู้จักการแก้ปัญหานี่น่าจะเป็นเลโก้ใช่ไหมลูกแล้วรถของเล่นนี่น่าจะเป็นฝึกทักษะทางด้านไหนดีคะ
13: ม
0: ือ
13: และตาม
0: ือและตาได้นะคะลูกของเล่นของเรานะคะเมื่อเวลาที่เด็กๆเลิกเล่นแล้วเอ๊ะที่บ้านมีกล่องเก็บของเล่นไหมหรือว่าเวลาเล่นเสร็จแล้วนักเรียนเก็บของเล่นไว้ไหนคะลูกไว้ไหนคะไว้ในตู้ไว้ไหนอีกลูกไว้ในลิ้นชักไว้ในกล่องนะคะเมื่อเราเลิกเล่นของเล่นแล้วนะคะเราควรที่จะ ดูแลบำรุงรักษานะคะโดยการทำความสะอาดของเล่นบ้างนะคะหรือจะเก็บของเล่นนะคะอย่างถูกวิธีนะคะเพื่อจะเก็บของเล่นนั้นไว้เล่นได้นานๆไหนใครมีพี่บ้างมีพี่โอ้มีกันทุกคนนะคะเอามือลงคำถามแรกคือมีพี่แล้วนะแล้วใครยังได้เล่นของเล่นต่อจากพี่อีกบ้างคือตอนนี้พี่ของเราก็อยู่อะเป็นกลุ่ม4ค่ะตอนนี้พี่ของหนูอยู่ชั้นไหนแล้วครับลูก
6: ม .1 ครับ
0: อยู่ม .1 แล้วโอ้ห่างจากเราพอสมควรนะคะลูกแล้วพี่เราเนี่ย

0: ยังทิ้งมรดกของเล่นอะไรไว้ให้คะลูก
1: เลโก้ครับ
0: อ๋อเลโก้นะคะยังคงเล่นได้อยู่ไหมลูก
1: เล่นได้ครับ
0: โอ้สุดยอดมากค่ะกลุ่มหนึ่งค่ะโอ้ยกมือสูงมากตอนนี้พี่หนูอยู่ชั้นไหนแล้วคะ
2: ม.3ครับ
0: ม.3โอ้ยิ่งห่างกว่าเราอีกเยอะเลยนะคะแล้วพี่เหลือมรดกของเล่นอะไรให้เราคะลูก
2: รถเหล็กครับ
0: รถเหล็กเป็นยังไงคะลูกเป็นยังไงคะรถเหล็กของหนู
2: คล้ายๆของเล่นรถธรรมดาแต่เป็นเหล็กครับ
0: อ๋อก็คือเราสามารถลงไปนั่งได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: เราลงไปนั่งได้ด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมค่ะก็คือของเล่นบางอย่างนะคะมันสามารถที่จะมีอายุการเล่นเนี่ยได้ยาวนานนะคะอย่างเช่นเลโก้ที่เพื่อนบอกหรืออาจจะเป็นตัวต่อนะคะซึ่งพวกนี้ถ้าเราเก็บรักษาดีๆคือเล่นเสร็จแล้วเก็บใส่ถุงเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะอาจจะมีแค่ว่าชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนหายหรือพลาสติกบางอันอาจจะแตกนะคะแต่เราก็ยังสามารถที่จะเล่นได้อยู่นะคะทีนี้เรามาดูการบำรุงรักษาและก็การซ่อมแซมของเล่นกันบ้างนะคะอย่างที่ครูบอกไว้ว่าคือของเล่น1ชิ้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยสามารถเล่นได้ยาวนานเป็น10ปีเลยนะคะอย่างเลโก้ของหนูตอนนี้พี่อยู่ม.1ตอนพี่ซื้อมาก็น่าจะคำลูกเกิน5ปีแล้วนะคะเวลาที่เราบำรุงรักษาของเล่นเนี่ยนอกจากช่วยยืดอายุแล้วยังในเรื่องของความปลอดภัยในการเล่นด้วยนะคะเรามาดูนะคะว่าเราจะรักษาของเล่นให้มีอายุเนี่ยได้ยาวนานได้ยังไงบ้างไหนใครมีน้องบ้างมีน้องตอนนี้มีน้องแล้วค่ะของเล่นที่อยู่ในรุ่นเราเอามือลงค่ะลูกของเล่นที่อยู่ในรุ่นเราจะส่งต่อให้น้องเราได้ยังไงนะคะมาดูกันค่ะ1เลยค่ะเราต้องเล่นของเล่นนั้นอย่างถูกวิธีนะคะเพราะว่าของเล่นแต่ละชิ้นนั้นเขาจะมีวิธีการเล่นนั้นที่แตกต่างกันเราต้องศึกษาวิธีการเล่นก่อนนะคะว่าของเล่นนั้นเล่นยังไงเพื่อที่จะได้ปลอดภัยเป็นอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็จะได้ช่วยยืดอายุด้วยนะคะของเล่นมีอันตรายไหมลูกมีนะคะถ้าเราเล่นผิดวิธีอย่างเช่นอะไรลูกถ้าเราเล่นผิดวิธีแล้วมีอันตรายยกตัวอย่างได้ไหมคะถ้าเกิดครูยังไม่ให้ดูภาพกลุ่ม2ค่ะน่าจะเป็นของเล่นอะไรคะลูกอย่างเช่น
1: เลโก้ค่ะ
0: เลโก้เลโก้มีอันตรายไหมลูกมีอันตรายยังไงอะคะ
1: เราสามารถเดินเหยียบได้ค่ะ
0: เราสามารถเดินเหยียบได้โอ้โหเก่งมากค่ะลูกนะคะคือถ้าเราเล่นเสร็จแล้วเราไม่เก็บเลโก้เนี่ยมันจะมีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ใช่ไหมคะถ้าชิ้นเล็กๆถ้าเราเดินเหยียบทำไมลูกเราก็อาจจะเจ็บนะคะหรือถ้าเป็นชิ้นใหญ่เราอาจจะลื่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้นะคะมาดูนี่ค่ะอันนี้เราเรียกว่าเคยเล่นไหมคะลูกแบบนี
3: ้
0: เคยไหมคะคล้ายๆบิงโกหรือเราจะเรียกเป็นบิงโกก็ได้นะคะคือการเล่นเล่นยังไงลูกโอ้โหขอไมค์เลยค่ะลูกวิธีการเล่นเล่นแบบนี้เล่นยังไงคะลูก
1: หยอดเหรียญค่ะ
0: หยอดเหรียญนี่นะคะเหรียญของเราจะมีสีเหลืองและสีแดงหยอดเหรียญเข้าไปแล้วยังไงคะ
1: ให้มันเป็นแนวเฉียงแล้วแนวนอนแล้วก็แนวตั้งค่ะ
0: ค่ะโดยที่ให้มีสีนั้นติดต่อกันกี่สีคะ
1: สี่สีค่ะ
0: สี่สีนะคะหรือแล้วแต่ที่เราจะตกลงกับผู้เล่นนะคะอันนี้ก็จะเล่นได้2คนเห็นไหมคะของเล่นชนิดนี้คือเล่น2คนโดยแข่งกันเธอเป็นสีเหลืองฉันเป็นสีแดงโดยผัดกันหยอดคนละ1ตาโดยเราตกลงกันว่าจะต้องมีสีแดงหรือสีเหลืองเนี่ยให้ตัวนั้นมาลูกให้เหรียญติดกัน4เหรียญนะคะถึงจะบิงโกอันนี้ก็คือฝ ึกทักษะในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยนะคะนี่นะคะแบบนี้ค่ะที่บ้านของคุณครูยังมีอยู่ตอนนี้ลูกสาวคุณครูคนโตอยู่อายุที่16ยังมีอยู่ค่ะยังอยู่ในถุงแต่ชิ้นส่วนอาจจะหายไปบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ซื้อเองค่ะได้มรดกมาอีกทีนึงนะเห็นไหมว่าของเล่นเนี่ยมันมีอายุเกิน10ปีแต่ตอนนี้ค่ะลูกสาวไม่ได้เล่นแล้วมีคนเล่นแทนก็คือก๋งเอาตัวต่อมาต่อเป็นที่ตั้งโทรศัพท์นะไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อที่ตั้งโทรศัพท์เอาแบบนี้ค่ะมาต่อไปเรื่อยๆเนาะเอาไว้ตั้งโทรศัพท์จะได้ไม่ต้องใช้มือจับโนได้อยู่นะต่อไปค่ะแบบนี้ค่ะสกูตเตอร์วิธีการเล่นเล่นยังไงคะลูกเอาขาขึ้นไปเหยียบแล้วก็ไถข้างหนึ่งจะไถข้างซ้ายหรือข้างขวาก็แล้วแต่ความถนัดใช่ไหมนี่คือวิธีการเล่นที่ถูกต้องแต่ถ้าเราเล่นไม่ถูกต้องเราทำยังไงคะเราเอาตัวนี้มันยืนสัก2คน3คนเหยียบกันคนละนิดคนละหน่อยได้ไหมลูกไม่ได้นะคะแล้วเมื่อเล่นเสร็จแล้วแบบนี้ควรจะเอาไปเก็บเป็นที่ให้เรียบร้อยเพราะเนื่องจากเขามีล้อใช่ไหมคะอันนี้ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยแล้วถ้าเกิดเพิ่งฝึกหัดเล่นอาจจะต้องมีอุปกรณ์นิรภัยมีที่การข้อศอกที่การหัวเข่าแล้วก็มีหมวกกันน็อกด้วยได้ไหมลูกได้นะคะข้อที่สองนะคะคือการทำความสะอาดนึกซิของเล่นเราเคยโดนสบู่บ้างไหมเคยโดนน้ำบ้างไหมตุ๊กตาเคยซักบ้างไหมนะคะถ้าของเล่นที่เป็นพลาสติกนะคะเราควรล้างด้วยน้ำสบู่นะคะหรือสารซักฟอกนะคะจากนั้นค่ะเช็ดให้แห้งถ้าเช็ดให้แห้งเสร็จแล้วนะคะหรือเราอาจจะไปผึ่งลมแต่อย่าตากแดดนะคะเพราะไม่เช่นนั้นทำไมลูกของเล่นเราอาจจะเสียหายได้นะคะหรือจะใช้ผ้าเปียกนะคะเช็ดทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นตัวต่อหรือของเล่นที่เป็นพลาสติกอย่างเช่นอุปกรณ์ไขของของเด็กๆเป็นจานเป็นชามหรือเป็นพวกเป็นอะไรคะอาหารที่เป็นของเล่นก็ควรจะทำความสะอาดด้วยนะคะส่วนของเล่นที่มีแบตเตอรี่ค่ะหรือมีถ่านเราควรที่จะทำไมลูกถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะคะแล้วค่อยทำความสะอาดโดยใช้ผ้าแห้งเช็ดอย่าให้โดนน้ำเพราะว่าอะไรคะเพราะอาจจะทำให้ช็อตได้นะคะนี่รถบังคับอยากได้เหรอคะเอามือรับเลยค่ะลูกคุณครูให้นะคะถ้าของเล่นที่เป็นตุ๊กตานะลูกเราต้องซักบ้างเราก่อนซักนะคะให้ใส่ถุงซักผ้าด้วยเพื่อป้องกันทำไมลูกเครื่องซักผ้ามันตีแขนตุ๊กตาเราลุยนะคะลูกใส่ถุงซักผ้าด้วยหรือถ้าซักมือนะคะก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตากในที่แห้งหรือในร่มนะคะให้ร่มนั้นทำไมลูกพัดโกกได้สะดวกนะคะเห็นไหมตุ๊กตาซื้อมาแรกๆก็จะขนทำไมลูกปุยแบบนี้พอใช้ไปนานๆก็จะเริ่มขนแฟบไปนะคะการเก็บรักษาค่ะเก็บยังไงดีกลุ่ม5บ้างค่ะวันนี้กลุ่ม5เงียบไปขอกลุ่ม5หน่อยค่ะเวลาเก็บรักษานี้จะเก็บรักษายังไงดีคะของเล่นเอาจากประสบการณ์ที่บ้านเลยค่ะเพื่อนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะใครดีคะได้ไหมเอ่ยกลุ่ม5 1คนค่ะลูกนี่เก็บยังไงดีครับของเล่น
3: เก็บใส่กล่องครับ
0: โอ้โหดีมากค่ะของเล่นนะคะคือเก็บใส่กล่องของเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องไปซื้อเลยเราอาจจะมีกล่องขนมหรือกล่องที่ใส่ของอะไรมาแล้วเราไม่ใช้เราก็

0: เอามาเก็บของเล่นได้นะคะเสริมให้นะคะคือเก็บที่แห้งนะคะหลีกเลี่ยงการโดนแดดนะคะหรือความชื้นนะคะเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของวัสดุนะคะแล้วก็ใช้กล่องเก็บของเล่นหรือถุงผ้านะคะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองถ้าไม่มีถุงผ้าโดยปกติเราก็จะมีถุงอย่างอื่นเช่นถุงอะไรลูกถุงก๊อบแก๊บถุงพลาสติกหรือที่เราจะเรียกว่าถุงเหนียวเราก็สามารถใช้เก็บได้นะลูกนะแล้วก็ต้องแยกประเภทของเล่นด้วยนะคะว่าเป็นของเล่นไม้หรือของเล่นพลาสติกเนี่ยควรจะแยกเป็นประเภทด้วยนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษานะคะที่บ้านแยกไหมลูกแยกไหมรวมกันหมดเลยหรอคะจริงเหรอเราควรแยกนะคะถ้าเป็นตุ๊กตาเนี่ยเราก็อาจจะใส่ถุงหนึ่งถ้าเป็นของเล่นไม้ก็เก็บใส่อีกถุงหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องตรวจสภาพของเล่นด้วยตรวจในที่นี้คืออะไรรู้ไหมคะลูกคือตรวจสอบว่ามีวัสดุที่ชำรุดหรือไม่นะคะหรือถ้ามีส่วนที่หักนะคะหรือชิ้นส่วนที่มันหลุดออกไปแล้วนะคะเราก็ควรที่จะซ่อมแซมนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันซ่อมแซมไม่ได้เราก็ควรที่จะทำไมลูกทำลายของเล่นชิ้นนั้นโดยการทิ้งเลยนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วของเล่นชิ้นนั้นนอกจากมันให้ความสนุกเพลิดเพลินของเราแล้วมันอาจจะให้อะไรลูกให้โทษกับเราได้นะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมของเล่นบ้างไหนขอประสบการณ์โดยตรงเลยค่ะลูกใครเคยซ่อมแซมของเล่นบ้างมีใครไหมคะโอ้โหมีน้อยมากเอาไปที่กลุ่ม1ค่ะเคยซ่อมแซมอะไรลูก
1: รถครับ
0: รถมันเป็นยังไงคะลูกมันเสียยังไงครับ
1: น็อตหลุดครับ
0: น็อตหลุดแล้วหนูซ่อมยังไงครับลูก
1: ใช้ไขควงไขครับ
0: อ๋อไขให้มันแน่นขึ้นใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะวัสดุที่เขาใช้มีอะไรบ้างนะเมื่อกี้นี้ของเพื่อนเรามีน็อตแล้วมีอะไรอีกลูกเครื่องมือไขควงนะคะเยี่ยมมากค่ะอ้าวไหนเมื่อกี้ใครอีกคนหนึ่งลูกอะไรนะครับตอบเหมือนเพื่อนนะคะคำตอบเหมือนเพื่อนเลยคือซ่อมรถใช่ไหมครับมีใครนอกเหนือจากนี้อีกไหมลูกเอามาที่กลุ่ม2ค่ะ
2: เย็บตุ๊กตาค่ะ
0: ซิปตุ๊กตาซ่อมตุ๊กตานะคะซ่อมยังไงคะลูก
2: เข็มมาเย็บค่ะ
0: เอาเข็มมาเย็บหนูเย็บเองหรือว่าคุณแม่เย็บให้คะ
2: เย็บเองค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะนั่งลงเลยค่ะก็คือเพื่อนของเราเมื่อกี้นี้คนแรกซ่อมรถโดยมีไขควงแล้วก็น็อตส่วนคนที่สองซ่อมตุ๊กตาเขาใช้วัสดุอะไรบ้างคะลูกเข็มแล้วก็ได้นะคะมาดูกันค่ะว่าคุณครูจะแนะนำอะไรบ้างมีเข็มและได้ซึ่งโดยปกติแล้วโดยส่วนใหญ่เด็กๆของเราก็จะชอบตุ๊กตาใช่ไหมคะฉะนั้นเข็มและได้เนี่ยค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยในการที่จะช่วยให้ตุ๊กตาของเรานั้นกลับมาสภาพเดิมเพราะถ้าเกิดเราไม่ซ่อมเป็นยังไงลูกนุ่นในตุ๊กตาหรือใยโพลีที่มาอยู่ในตุ๊กตาอาจจะหลุดออกไปใช่ไหมคะลูกหรือบางทีเด็กๆ เห็นแล้วว่าตุ๊กตาของเรามีรูเราจะทำยังไงต่อลูกเราก็ชอบเนี่ยไปแย่ตรงรูนั้นให้มันขาดยิ่งขึ้นเห็นไหมคะฉะนั้นเราควรที่จะซ่อมนะลูกนะนี่คือกาวกาวนะคะก็ใช้สำหรับยึดติดวัสดุให้เชื่อมต่อกันกาวเนี่ยน่าจะซ่อมของเล่นอะไรได้บ้างนะขอกลุ่มที่4บ้างค่ะขอกลุ่ม4นึกหน่อยค่ะว่าของเล่นอะไรเราเสียแล้วเราจะใช้กาวซ่อมระดมความคิดในกลุ่มเลยค่ะลูกเวลาระดมความคิดคือเราต้องปรึกษากับเพื่อนลูกเรามองเพดานคือเราคิดคนเดียวเราคิดไม่ออกครับใช่อะไรดีครับกาวนึกออกไหมกาวเราใช้ติด สิ่งของให้มันอยู่ด้วยกันแล้วของเล่นอะไรเรานะสามารถใช้กาวซ่อมได้ได้ไหมคะกลุ่มอื่นมีใครได้บ้างโอ้ตอนนี้กลุ่มหนึ่งนะคะเขาอยากตอบคำถามนี้แล้วกลุ่มสี่ยอมไหมคะลูกยอมอ้าวงั้นโยนมาที่กลุ่มหนึ่งได้เลยค่ะกลุ่มหนึ่งของเล่นชนิดนั้นน่าจะเป็นอะไรดีคะ
2: บาร์บี้ค่ะ
0: เป็นบาร์บี้นะคะก็คือยังไงดีคะลูก
2: ติดตรงที่หัวค่ะ
0: อ๋อติดตรงคือข้อต่อหรืออะไรอาจจะหลุดคือใช้กาวติดไปเลยพอใช้กาวติดไปแล้วทีเนี้ยบาร์บี้ของเราเนี่ยคอก็จะหมุนไม่ได้แล้วนะคือเวลาเราซ่อมด้วยกาวเราต้องยอมรับว่า1วัสดุชิ้นนั้นเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วนึกออกไหมคะคือเขาจะติดอยู่แบบนั้นเลยนะถ้าใช้กาวก็คือน่าจะเป็นของที่เป็นพลาสติกหรืออาจจะเป็นกระดาษเคยเล่นเกมเศรษฐีไหมเกมเศรษฐีก็ใช้กาวไม่ได้อยู่ดีไหมคะเกมเศรษฐีจะเป็นกระดาษยังไงดีลูกโอ้กระดาษแผ่นใหญ่เลยเราจะต้องมีกระดาษอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะมาทำไมลูกดามไว้ให้เวลาเกมเราเปิดไปเรื่อยๆนึกออกไหมคะช่วงรอยพับอาจจะขาดได้เราจะต้องทำไมลูกใช้กาวเนี่ยแปะที่กระดาษแล้วก็มาปักเพื่อให้เขาทำไมลูกคงทนยิ่งขึ้นนะคะแสดงว่าโดยปกติแล้วของเล่นที่เด็กๆชำรุดแล้วเด็กๆไม่ได้ซ่อมเลยใช่หรือไม่ใช่แล้วของเล่นไปไหนก็อยู่ที่เดิมไม่เล่นแล้วไม่เอานะคะคือเรายังสามารถที่จะซ่อมแซมแล้วนำกลับมาเล่นได้อยู่นะต่อไปค่ะกรรไกรกรรไกรก็คือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องของการตัดกระดาษหรือว่าตัดได้นะคะอย่าลืมว่าเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องเก็บใส่ปอกให้เรียบร้อยนะคะนี่คือไขควงนะคะก็ใช้สำหรับขันแล้วก็ไขสกรูต่างๆนะคะเพื่อให้มันแน่นยิ่งขึ้นนะคะประโยชน์ของการซ่อมบำรุงรักษาของเล่นแล้วก็การซ่อมแซมของเล่นนะคะก็คือมีอะไรบ้างไหนขอกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ไหนอ่านข้อ1หน่อยค่ะลูกอ่านพร้อมกัน1 2 3
3: ทําให้มีของเล่นไว้เล่นนานๆ
0: ค่ะกลุ่ม2ข้อ2ค่ะ
3: ช่วยให้ประหยัดเงินในการซื้อของเล่นใหม
0: ่ข้อ3กลุ่ม3ค่ะและกลุ่ม5เรารวมพลังกันข้อที่4นะคะเริ่มค่ะเดี๋ยวค่ะหยุดก่อนค่ะมันไม่มีคำไหนว่ามีเลยลูกกลุ่ม4และกลุ่ม5พร้อมกันนะคะอีก1รอบ1 2 3พอเยอะขึ้นไม่มีใครเลยเห็นไหมเอาใหม่1 2 3ช่วย
3: สร้างนิสัยที่มีในการเล่น
0: คุณครูยกตัวอย่างมาแค่4ข้อจริงๆแล้วมีมากกว่านี้ฉะนั้นเดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ของเด็กๆนะคะตอนนี้แค่ให้แค่4ข้อนะลูกมาขั้นปฏิบัติกิจกรรมของเราแล้วอุปกรณ์คุณครูให้ไว้ที่โต๊ะแล้วนะคะสำหรับเพื่อนปลายทางนะคะอาจจะใช้กระดาษ A4 ก็ได้นะคะบทบาทของครูปลายทางนะคะฝากกำกับดูแลให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับนักเรียนค่ะระดมความคิดนะคะวิธีการบำรุงรักษาของเล่นนะคะว่าจะเล่นได้ยังไงนะคะคุณครูขอเสริมด้วยค่ะว่าขอประโยชน์ของเล่นด้วยนะคะเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้คุณครูมีให้4ข้อใช่ไหมคะให้เพิ่มอีก1อย่างคือเพิ่มอะไรคะลูกเพิ่มอะไรนะประโยชน์ของเล่นได้ไหมลูกได้ไหมคะเสียงเบามากเลยเพื่อนปลายทางเราเสียงดังมากเลยค่ะเพื่อนต้นทางคะอย่าให้เสียงเบากว่าเพื่อนปลายทางค่ะ ทำได้ไหมคะลูก

โอ้โหเยี่ยมมากค่ะนักเรียนจะเขียนเป็นแผนผังความคิดหรือจะเขียนเป็นข้อๆหรือจะออกแบบยังไงก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติเลยค่ะคุณครูให้เวลา15นาทีนะคะ

จากที่เท่าคุณครูเดินสังเกตดูตอนนี้นะคะโอ้โหผลงานของเราอ้าวตอนนี้ค่ะตอนนี้ทุกคนปิดปอกสีก่อนลูกเอาเก็บสีค่ะเก็บสียังกลุ่ม

0: จะดูมีเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นของกลุ่ม4นะคะกลุ่ม4เนี่ยคือเสียเวลาในเรื่องของการล้างข้อความก่อนนะคะเอาไหนกลุ่ม4ค่ะนำเสนอนิดนึงค่ะลูกตรงโต๊ะได้เลยค่ะลูกอ้าวหยิบไม้นะคะอ่านได้เลยค่ะลูกอ่านได้เลย
1: ทำความสะอาดจัดเก็บให้เป็นที่เล่นให้ถูกวิธี
0: ตอนนี้ได้3ข้อใช่ไหมคะกลุ่มอื่นๆคือเขียนข้อ1แล้วก็คือเนื้อหาเนี่ยเยอะมากนะคะฉะนั้นคุณครูบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทำเป็นแผนผังความคิดเนี่ยเราอาจจะคือทำไมลูกจับประเด็นสำคัญสำคัญเหมือนที่กลุ่ม4เขาทำนะคะเขาก็จะบอกทำความสะอาดเฉยๆแต่บางกลุ่มคือทำไมลูกนักเรียนลอกจากใบความรู้เลยว่าทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาโอ้โหยาวไปนิดนึงเราจับประเด็นมาเฉยๆนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนั้นแก้ตัวโดยทำไมลูกนำกลับไปทำในช่วงพักกลางวันของวันอื่นนะคะแล้วค่อยนำมาส่งคุณครูนะคะอ้าวทีนี้ค่ะสะท้อนความคิดขอกลุ่มละ1คำตอบนะคะกลุ่มละ1คำตอบค่ะถ้าเราไม่ดูแลรักษาของเล่นหรือเล่นผิดวิธีจะเกิดผลยังไงเอามือลงทุกกลุ่มได้ตอบค่ะไปที่กลุ่มที่1นี่ตอบมาก่อนตลอดขอเป็นกลุ่ม5ก่อนค่ะกลุ่ม5กลุ่ม4กลุ่ม3และกลุ่ม2กลุ่ม1ค่ะกลุ่ม5ลูก
2: ทำให้ของเล่นเสียหายได้ค่ะ
0: ทำให้ของเล่นเสียหายนะคะต่อไปค่ะกลุ่ม4ค่ะ
3: ของเล่นอาจจะไม่ดีครับ
0: ของเล่นอาจจะไม่ดีหรือไม่สมประกอบนะคะต่อไปกลุ่ม3ค่ะ
4: ของเล่นอาจจะพังได้ครับ
0: ค่ะกลุ่มสอง
5: ของเล่นอาจจะเล่นไม่ได้ครับ
0: ค่ะต่อไปกลุ่มหนึ่งค่ะ
6: ของเล่นอาจพังได้ค่ะ
0: อะไรนะลูกขออีกหนึ่งทีค่ะ
6: ของเล่นอาจพังได้ค่ะ
0: ของเล่นอาจจะพังได้นะคะก็คือถ้าเราไม่ดูแลรักษาของเล่นนะคะหรือเล่นผิดวิธีเด็กๆจะไปสนใจที่ตัวของเล่นเล่นอาจจะเสียหายหรือของเล่นอาจจะพังได้แต่เด็กๆลืมคิดไปว่าถ้าเราเล่นผิดวิธีแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอันนี้ต้องพึงระวังไว้ด้วยนะคะว่าอย่างน้อยแล้วถ้าของเล่นเสียหายเราอาจจะแค่สูญเสียเงินในการซื้อของเล่นใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นผิดวิธีอาจจะบาดเจ็บต่อร่างกายของเราได้นะคะหรืออาจจะสูญเสียอวัยวะของร่างกายได้อันนี้ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะการบำรุงรักษานะคะและการซ่อมแซมของเล่นนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยืดอายุของเล่นให้ใช้งานนะคะของเล่นนั้นได้นานขึ้นนะคะและทำให้ปลอดภัยในการเล่นด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะคะยังคงอยู่ในเรื่องเดิมนะคะคือการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่นนะคะแต่จะเป็นครั้งที่2นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในครั้งหน้านะคะคุณครูขอของเล่นคนละ1ชิ้นนะคะขอแค่1ชิ้นพอนะคะแล้วก็ใบความรู้นะคะเรื่องการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่นครั้งที่1ก็คือใบงานโทษนะคะใบความรู้ในวันนี้นะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดให้เด็กๆได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของครูนกหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
7: นักเรียนทั้งหมดของคอร์ส

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:10 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เป็นต้นทางที่น่ารักของคุณครูเช่นกันเด็กน่ารักของคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางต้องเป็นคนอะไรด้วยคนดีคนดีอย่างไรลูกซื่อสัตย์อย่างไรมีน้ำใจอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เห็นว่ามีคนที่คุณครูอะไรลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็คืออะไรเด็กๆปลายทางอาจจะเป็นบ้างก็คือของที่เป็นของใช้ส่วนรวมถ้าไม่ใช่ของเราใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ของเราก็แล้วแต่ถ้ามันมีที่ที่จะต้องเก็บถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของกลุ่มเราโต๊ะเราก็ต้องทำยังไงลูกช่วยกันเก็บไหมไม่ใช่เวลาคุณครูสั่งบอกว่ากลุ่มนี้ยังไม่เก็บป้ายกลุ่มเลยแล้วก็บอกว่าไม่ใช่กลุ่มของผมครับไม่ใช่กลุ่มของหนูค่ะแสดงว่าแบบนี้หนูเป็นคนดีไหมไม่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของเราแต่เป็นของส่วนรวมในห้องเราก็ต้องทำไงลูกช่วยกันเก็บนะไม่ต้องไปเกี่ยงกันว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราหรือบางครั้งขยะตกไม่ใช่ขยะของหนูค่ะแต่มันอยู่ที่ไหนลูกมันอยู่ที่พื้นมันสกปรกไหมสกปรกก็ต้องเก็บของใครก็แล้วแต่ก็ต้องเก็บนะครับฝากไว้วันนี้แน่นอนเรื่องราวของเราเป็นเรื่องของการเขียนบรรยายชั่วโมงที่2ที่3ที่4แล้วมั้งจำได้ไหมลูกจำได้มีเขียนบรรยายสัตว์ไปแล้วบรรยายกระต่ายบรรยายเป็ดใช่ไหมบรรยายสถานที่ก็เคยบรรยายไปแล้ววันนี้เราจะเขียนบรรยายด้วยกัน3หัวข้อก็คือบรรยายบุคคลก็คือตัวของคนนี่แหละแล้วก็คุณครูให้เด็กเตรียมอะไรมาดูเตรียมรูปภาพของตนเองมานะครับเด็กปลายทางหรือต้นทางคนที่ไม่ได้เตรียมมาก็ต้องวาดรูปของตนเองลงไปนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ต้องเขียนบรรยายสัตว์และสิ่งของเครื่องใช้โดยจุดประสงค์มีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อลูก5ข้อก็คือข้อที่1เด็กๆตอบได้อยู่แล้วคือบอกความหมายของการเขียนบรรยายได้และวันนี้ต้องเขียนบรรยายคนได้เป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่เคยเรียนและ2เขียนบรรยายสัตว์ได้นี่เคยเขียนมาแล้วง่ายๆและ3บรรยายสิ่งของเครื่องใช้1ข้อ2กับข้อ4นี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับเรานะครับและแน่นอนเมื่อมีการเขียนก็ต้องมีมารยาทในการเขียนวันนี้เนื้อหาเยอะมาอ่านความรู้ตามคุณครูแล้วเดี๋ยวค่อยลงมือเขียนบรรยายถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงการเขียนบรรยาย
1: การเขียนบรรยาย
0: การเขียนบรรยายคือ
1: การเขียนบรรยายคือ
0: การเขียนอธิบายลักษณะรูปร่างรายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
1: การเขียนอธิบายลักษณะรูปร่างรายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: หลักการในการเขียนบรรยายลักษณะของคน
1: หลักการในการเขียนบรรยายลักษณะของคน
0: 1บทนำ
1: 1บทนำ
0: เป็นการเขียนรายละเอียดย่อๆ
1: เป็นการเขียนรายละเอียดย่อๆ
0: ว่าคนนั้นเป็นใคร
1: ว่าคนนั้นเป็นใคร
0: พบเห็นที่ไหน
1: พบเห็นที่ไหน
0: หรือเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคนคนนั้นมาอย่างไรบ้าง
1: หรือเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคนคนนั้นมาอย่างไรบ้าง
0: 2เนื้อเรื่อง
1: 2เนื้อเรื่อง
0: ให้เขียนรายละเอียดดังนี
1: ้ให้เขียนรายละเอียดดังนี
0: ้ 2.1
1: 2.1
0: เขียนลักษณะภายนอก
1: เขียนลักษณะภายนอก
0: ได้แก่
1: เพศ
0: อายุ
1: ส
0: ี
1: ผม
0: สีตา
1: จม
0: ู
1: ก
0: ใบหน้
1: า
0: ตัวอย่างชมพู่เป็นเด็กหญิงอายุ9ปีมีผมดำดวงตาสีดำจมูกโด่งใบหน้ากลมข้าวหอมยืนลูกเด็กปลายทางดูซิมีใครไม่ตั้งใจอ่านไหมต้นทางข้าวหอมไม่ตั้งใจอ่านก็ต้องยืนจับไมค์จ้ะแล้วก็อ่านตามครูพร้อมไหม 2.2
2: 2.2
0: เขียนลักษณะเด่นที่เห็นชัดเจนที่สุด
2: เขียนลักษณะเด่นที่เห็นชัดเจนที่สุด
0: ได้แก่
2: ได้แก
0: ่รูปร่าง
2: รูปร่าง
0: สีผิว
2: สีผิว
0: ตัวอย่าง
2: ตัวอย่าง
0: ชมพู่มีผิวเหลืองและสูง
2: ชมพู่มีผิวเหลืองและสูง
0: นั่งลงยังอ่านไม่ค่อยคล่องอ่านตกคำอ่านเพิ่มอ่านเติมก็ยังไม่ตั้งใจอ่านดังนั้นครั้งหน้าตั้งใจนะทุกคนเอาไมค์เข้าไปข้อที่2.2กัน 2.2

0: 2
1: เขียนลักษณะเด่นที่เห็นชัดเจนที่สุด
0: เขียนลักษณะเด่นที่เห็นชัดเจนที่สุด
1: ได้แก่รูปร่างสีผิว
0: ได้แก่รูปร่างสีผิว
1: ตัวอย่าง
0: ตัวอย่าง
1: ชมพู่มีผิวเหลืองและสูง
0: ชมพู่มีผิวเหลืองและสูง
1: 2.3
0: 2.3
1: เขียนพฤติกรรม
0: เขียนพฤติกรรม
1: ได้แก
0: ่ได้แก่
1: กิริยาท่าทางที่คนคนนั้นมักทำเสมอ
0: กิริยาท่าทางที่คนคนนั้นมักทำเสมอ
1: ตัวอย่าง
0: ตัวอย่าง
1: ชมพู่เป็นเด็กมีน้ำใจ
0: ชมพู่เป็นเด็กมีน้ำใจ
1: มาโรงเรียนแต่เช้าทุกวัน
0: มาโรงเรียนแต่เช้าทุกวัน
1: และชอบวิ่งเล่น
0: และชอบวิ่งเล่น
1: พฤติกรรมของชมพู่ก็คืออะไรลูกมีน้ำใจแล้วก็อะไรอีกสิ่งที่ทำเสมอๆก็คือมาโรงเรียนแต่เช้าแล้วก็ทำอะไรลูกชอบวิ่งเล่นนี่คือพฤติกรรมของชมพู่ต่อไป 2.4
0: 2.4
1: เขียนบุคลิกภาพ
0: เขียนบุคลิกภาพ
1: ได้แก่การแต่งกาย
0: ได้แก่การแต่งกาย
1: ตัวอย่าง
0: ตัวอย่าง
1: ชมพู่ชอบใส่เสื้อสีชมพูกางเกงขาสั้น
0: กางเกงขาสั้น
1: และใส่นาฬิกาสีแดง
0: และใส่นาฬิกาสีแดง
1: 2.5
0: 2.5
1: เขียนกิจวัตรประจำวัน
0: เขียนกิจวัตรประจำวัน
1: ได้แก่อาชีพ
0: อาชีพ
1: หรืองานอดิเรกความฝัน
0: หรืองานอดิเรกความฝัน
1: ตัวอย่างชมพู่ชอบวาดรูปในเวลาว่าง
0: ชมพู่ชอบวาดรูปในเวลาว่าง
1: และเล่นกระโดดเชือกในตอนเย็น
0: และเล่นกระโดดเชือกในตอนเย็น
1: โตขึ้นชมพู่อยากเป็นนักวาดรูป
0: โตขึ้นชมพู่อยากเป็นนักวาดรูป
1: 3สรุปเขียนแทรกข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคนนั้น
0: สรุปเขียน
1: ตัวอย่าง
0: ตัวอย่าง
1: ชมพู่เป็นเพื่อนที่ดี
0: ชมพู่เป็นเพื่อนที่
1: มีน้ำใจช่วยเหลือ
0: มีน้ำใจช่วยเหลือ
1: และทำงานกลุ่มอย่างตั้งใจ
0: และทำงานกลุ่มอย่างตั้งใจ
1: ทุกปีชมพู่จะได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียน
0: ทุกปีชมพู่จะได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียน
1: และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งโรงเรียน
0: และเป็นตัวอย่าง
1: ข้อคิดก็คืออะไรลูกที่ได้ของคนคนนั้นก็คือเป็นคนมีน้ำใจเป็นเพื่อนที่ดีใช่ไหมให้ข้อคิดคือเราก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีด้วยมีน้ำใจด้วยแล้วเราก็จะได้รับอะไรลูกทุนการศึกษาเห็นไหมคนอื่นก็จะรักและเมตตาเราและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนเราก็นำมาเขียนลักษณะของคนของชมพู่ได้ดังนี้นำหลักการทั้งหมด3ข้อมาเขียนอ่านตามชมพู่นักเรียนตัวอย่าง
0: ชมพู่นักเรียนตัวอย่างอ
1: ันนี้คิดว่าเป็นชื่อของอะไรลูก
0: ชม
1: พู่ไม่ใช่หัวข้อนี้คือเรื่องของอะไรชื่ออะไรชื่อเรื่องชื่อเรื่องคือชมพู่นักเรียนตัวอย่างเรากำลังจะกล่าวถึงใครลูก
0: ชมพ
1: ู่ดิฉันชมพู่อ่านเองเก่งจัง
0: ชมพู่

0: โอเคประมาณนี้นี่คือการเขียนลักษณะบรรยายลักษณะของใครลูกของคนคนใดคนหนึ่งถ้าเขียนลักษณะของครูละลูกต้องเขียนว่าอะไรครูกันเป็นคุณครูอายุกี่ปี15ปี9ปีล้อเล่นนะมีผมสีอะไร
1: ส
0: ีดำดวงตาสีซูมไปดูดีๆสีน้ำตาลเข้มจมูกเป็นไงโด่งไหมโด่งใบหน้ามีกลมมีใบหน้ารูปอะไรใบหน้าเหลี่ยมใบหน้ารูปไข่หรือใบหน้าอะไรอีกลูกมีได้อีกหลายรูปแบบใช่ไหมสีผิวละลูกสีผิวครูดำเหลืองจ้ะเหลืองแดงๆใช่ไหมและเป็นไงสูงแล้วก็บรรยายลักษณะของครูบาเช่นอะไรลูกเป็นคุณครูที่สอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นป.อะไรป.3นิสัยครูเป็นอย่างไรก็เขียนลงไปนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดอะไรบ้างนะครับเพิ่มเติมลงไปและแน่นอนอีกหนึ่งลักษณะที่เราจะต้องเขียนบรรยายก็คือมันเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์อ่านตามครูต้นทางและปลายทางทั้งตัวตรงหลักการในการเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์1บอกประเภทของสัตว
1: ์1บอกประเภทของสัตว์
0: ว่าเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำหรือสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำหรือเป็นสัตว์ปีกนะครับเราดูภาพสัตว์ของเราต่อไปข้อที่2บอกลักษณะของสัตว
1: ์2บอกลักษณะของสัตว์
0: ก็คือเพศและรูปร่างตัวอย่างเช่นมีใบหน้าเป็นอย่างไรบ้างจมูกของสัตว์ตัวนั้นเป็นอย่างไรหูยาวไหมหรือหูสั้นหรือไม่มีหูใช่ไหมมีขายาวขาสั้นนะหรือว่าไม่มีขาหรือว่ามีหางไหมหางเป็นยังไงหางนุ่มหางฟูไหมลูกอะไรประมาณนี้นะเราเคยเรียนแล้วเช่นแมวก็มีทั้งเพศผู้และเพศเมียรูปร่างของแมวก็จะมีขนาดเล็กลำตัวยาวช่วงขาสั้นมีหูที่มันตั้งขึ้นไปใช่ไหมลูกมีหางยาวขนฟูนุ่มมีเขี้ยวเล็บที่ทำไมลูกแหลมคมใช่ไหมนี่ลักษณะของแมวตัวอย่างต่อไป3บอกอาหารของสัตว์กินพืชหรือกินเนื้อหรือก็คิดเอากินอะไรได้บ้างต่อไป4บอกที่อยู่อาศัยของสัตว
1: ์
0: มีบนบกบนบกอยู่ได้ทั้งในป่าในบ้านในรูหรือบนต้นไม้อยู่ในน้ำใช่ไหมหรืออยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำนะครับที่อยู่อาศัยต่อไป5บอกความสามารถของสัตว
1: ์5บอกความสามารถของส
0: ั
1: ตว์
0: เช่นกระต่ายคือความสามารถอะไรลูกวิ่งเร็วนกล่ะนกมันบินได้หมีจับปลาได้เป็นต้นนะครับต่อไปการเขียนบรรยายลักษณะสิ่งของอันนี้ก็เรื่องใหม่นะครับมาดูต้องเขียนอะไรบ้าง1บอกชื่อสิ่งของให้ชัดเจน
1: 1บอกชื่อสิ่งของให้ชัดเจน
0: เช่นกระปุกออมสินแก้วน้ำ
1: เช่นกระปุกออมสินแก้วน้ำ
0: 2บอกสีน้ำหนักสิ่งของ
1: 2บอกสีน้ำหนักสิ่งของ
0: เช่นสีดำสีขาวหนักเบา3บอกลักษณะรูปร่างของสิ่งของ
1: 3บอกลักษณะรูปร่างของสิ่งของ
0: เช่นกลมทรงกระบอก
1: เช่นกลมทรงกระบอก
0: 4บอกขนาดสิ่งของ
1: 4บอกขนาดสิ่งของ
0: เช่นสูงประมาณ6นิ้วกว้างประมาณ7นิ้วข้อที่5ก็คือ5บอกราคาสิ่งของเช่นราคา20บาท
1: 5บอกราคาสิ่งของเช่นราคา20บาท
0: 6บอกอายุการใช้งานเช่นใช้งานได้1ปี
1: 6บอกอายุการใช้งานเช่นใช้งานได้1ปี
0: 7บอกวิธีการใช้งานเช่นนำไปใส่เงิน
1: 7บอกวิธีการ
0: บอกประโยชน์ใช้สอยเช่นใส่อาหารร้อนได
1: ้8บอกประโยชน์ใช้สอยเช่นใส่อาหารร้อนได้
0: 9บอกการดูแลรักษาเช่นใช้น้ำเย็นทำความสะอาด
1: 9บอกการดูแลรักษาเช่นใช้น้ำเย็นทำความสะอาด
0: มีประมาณนี้ซึ่งเราจะต้องนำไปเขียนบรรยายทั้งหมด3สิ่งก็คือรูปภาพของตัวเองเขียนบรรยายลักษณะของตัวเองนะครับเรารู้ตัวเองดีที่สุดเราส่องกระจกทุกวันเราเห็นตัวเองทุกวันก็เขียนบรรยายตัวเรา2สัตว์เลี้ยงเด็กๆก็สามารถเด็กๆไปทางเลือกวาดรูปสัตว์เลี้ยงที่เราชอบได้1ชนิดแต่เด็กๆต้นทางคุณครูก็นำรูปภาพมาให้แล้วก็ติดลงไปแล้วก็บรรยายตามนั้นและ3สิ่งของเครื่องใช้เด็กก็สามารถเลือกเครื่องใช้1อย่างที่อยู่ในห้องเรียนของเราไม่ว่าจะเป็นสีดินสอหรือโต๊ะเก้าอี้ก็สามารถนำมาเขียนบรรยายได้หมดก็ขอให้นักเรียนลงมือทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีมารยาทในการเขียนและคุณครูปลายทางช่วยคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้ทำอย่างไรหยุดลงมือปฏิบัติวางดินสอแล้วก็หันมามองที่หน้าจอเพราะตอนนี้เรามีตัวแทนทั้งหมด3คนก็คือ1คนบรรยายตนเองคน1คนบรรยายสิ่งของ1คนบรรยายสัตว์เริ่มจากสแตมป์ครับอ่านให้เพื่อนฟังลูก
1: เก้าอี้เป็นสิ่งของที่เอาไว้สามารถทำความสะอาดได้ดังนี้ใช้น้ำล้างก่อนจากนั้นใช้ผ้าเช็ดให้แห้งใช้ได้1ปีขึ้นไปสามารถใช้นั่งได้สูงประมาณ75เซนติเมตรสีเหลืองอ่อนมีสีขาน้ำหนักเบาราคาประมาณ100บาท
2: กระต่ายเป็นสัตว์บกมีเพศผู้และเพศเมียแต่กระต่ายอาศัยอยู่ได้ทั้งป่าและบ้านและเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกระต่ายมีขนสีครีมและสีขาวมีดวงตาสีดำกระต่ายชอบกินผักเช่นแครอทกระต่ายวิ่งได้ไว

0: สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงเชียร์เน้นน่วมดีชื่อยาย่าผมสีดำผสมสีน้ำตาลเข้มดวงตาสีน้ำตาลเข้มสีผิวเหลืองแดงสีผิวออกเหลืองแดงจมูกโด่งใบหน้าเดียวโตไปฉันอยากเป็นคุณหมอและจะทำอาชีพเสริมคือเด็กเลี้ยงหัว
1: เรียบร้อยแล้วสำหรับ3คนนี้เพื่อนเขียนได้ดีไหมลูกได้ดีครบหมดทั้ง3คนเอาประมือกันอีกครั้งหนึ่งแล้วไปนั่งที่ได้จ้าไปยอดเยี่ยมมากๆและแน่นอนยังมีอีกทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางนะครับที่เขียนเสร็จแล้วแต่ว่าเวลาออกมานำเสนออาจจะน้อยนะครับก็ขอให้ไปนำเสนอคุณครูเพิ่มเติมและงานที่เหลือที่ยังไม่เสร็จไม่ว่าจะเป็นเขียนบรรยายคนบรรยายสัตว์หรือบรรยายสิ่งของก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กลับไปทำเป็นการบ้านหรือตอนพักเที่ยงพักกลางวันนะครับก็ทำให้เสร็จและแน่นอนสิ่งที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงถัดไปก็คือเด็กๆจะต้องเตรียมใบความรู้ที่4เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนภาพอินโฟกราฟิกใบงานที่6เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนภาพอินโฟกราฟิกแล้วอินโฟกราฟิกคืออะไรต้องกลับไปอ่านจากใบความรู้ในชุดกิจกรรมมาล่วงหน้านะครับเพราะว่าเราจะเรียนในเรื่องของการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายนะครับเป็นชั่วโมงก่อนที่เราจะปิดภาคเรียนที่1ดังนั้นเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนชั้นป.3คือแผนภาพอินโฟกราฟิกเราเห็นบ่อยมากในชีวิตประจำวันแต่เราอาจจะยังไม่รู้ความหมายและวิธีการอ่านก็ขอให้กลับไปทบทวนแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปนะครับสวัสดีครับ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ตอนสระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: แม่แค่พร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอาไหมนะกามีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลา
1: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สองแล้วสนุกจังเลย
3: นี่คือม้า
1: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สามแล้ว

0: เรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อน
1: ๆนี่คือเสือ
0: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสารอาไหมนะเสือไม่มีสารอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสารอาตัวใหม่ด้วยกัน
1: นี่คือกวาง
0: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสารอาไหมนะกวางมีสารอาเจอสัตว์ที่มีสารอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
1: นี่คือช้าง
0: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้ พวกเราทำได้
2: เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาหมากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ได
1: ้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าว

0: ช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
1: สวัสดีครับขอต้อนรับครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
0: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
1: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงร
3: ู
1: ้ไหมรู้เนาะ
3: ต้องรู้
1: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจอะครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหล
1: ัง
3: จากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวมอดที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได
1: ้
3: อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
1: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
3: มอดเยอะกว่าข้าว
1: จริงๆเก็บไว้นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
3: ค่ะ
1: ก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมไม่ทิ้งเลยดีกว่ากลัว
3: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
1: ครับ
3: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
1: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยกันที่ทำ ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันต

0: อันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภค
1: mm-hmm.
0: เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้
1: mm-hmm. โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายคนไหม
0: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
1: ผู้บริโภคมากเลย
0: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันไหม
0: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวละ
1: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
0: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
1: ครับผม
0: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
1: ้
0: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
0: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
1: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
0: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการเราก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
0: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็ความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
1: ช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
2: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
1: ใช้งานง่าย
2: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้วดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
1: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
2: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
1: ัน
2: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างหนึ่งที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่าไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
1: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
2: ใช่ละ
1: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
2: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี้ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
1: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
2: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่
1: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
2: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
1: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
2: แค่ผ่านก็ได้
1: จะง่ายกว่าเนาะ
2: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
1: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
2: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
1: ใช่
2: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆ บ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
1: ครับผม
2: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
1: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
2: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
1: ชอบปลูกเยอะ
2: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
2: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการ ในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
2: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
2: ยินดีครับ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆนี่จริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันนึงก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: อืมครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี้
1: ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คื

0: ข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
1: คร
0: เราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แ
1: บ
0: ตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
1: ม
0: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะ
1: ค
0: ทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PID เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
1: ครับ
0: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
1: มัน
0: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณและยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้โซลิดสเตทเนี่ยตัดไฟ
1: ครับ
0: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก
1: ็
0: จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก
1: ็
0: เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี้ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
1: ือ
0: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
1: แล้ว
0: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะตัวมอสจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนัก
1: อันดับ
0: ปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเนาะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้ไ
1: ข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโลนะครับก็มาจากบริษัท Fabric International นะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะคร
0: ับ ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: คลื่นปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ด
0: ด้านในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างนึงคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabric International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกฤตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science and Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: ออกได้เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลัก

ลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึงคำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W E R I N GP-L-A-N-T Flowering plant แปลว่าพืชดอก Stamen S-T-A-M-E-N Stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P-I-S-T-I-L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้าวนั่นพี่นัทอยู่นิ่งๆนะครับเฮ้ย
1: ทำไมเหรอคะวิทย์บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยล่ะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวเหรอคะแล้วมันคืออะไรครับวิทย์บอทเอ้ยรีบๆบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบๆบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยอย่าขยับนะครับ
1: อ๋อวิทย์บอทหมายถึงเจ้าตัวนี้เหรอคะ
0: ว้าวโอ้ย
1: อ้าววิทย์บอทวิทย์บอทคะอ้าวโหหมดเลยคนเก่งของเราเอาละค่ะวิทย์บอทวิทย์เกิลอยากรู้เรื่องแมงมุมใช่ไหมงั้นตั้งคำถามต่อไปเลยค่ะ
2: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะหนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
3: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุมมีพิษกัดเราจะตายไหมครับ
4: ผมอยากจะรู้ว่าแมงมุมกี่ชนิดครับ
5: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
1: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
0: ผมก็มีนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นแมงมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
0: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใยแมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
1: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะ
6: เพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะ
1: เพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะ
6: ทิศทางการมองเห็นของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือตรงปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู
1: ่ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
6: และการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: ราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันค่ะต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงด้วยนะคะ
1: วัดเลยมิว
2: โอ้ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของยายแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อน
0: ๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับยายแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งเลยกลับมานะ
2: คลิปหนีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปหนีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับยายแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่ายายแมงมุมจะขาดค่ะ

0: จำนวนคลิปบีบกระดาษก่อนที่ใยแมงมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงใยแมงมุมจะดูบอบบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มหัศจรรย์จริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอินอยู่มากกว่าร้อยละ50และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้

0: ผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อกรออ่อนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ
2: ชนิดการสร้างรัง
1: ชนิดการผสมพันธุ
2: ์ชนิดการสร้างรังไข่
1: ชนิดการลอยตัว
2: ชนิดการมัดหอเยื่อ
1: ใช้เป็นตะข่าย
2: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
1: ทำไมอ่ะ
2: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บใยแมงมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย้อนตัวไปตึกนี้

Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งๆที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราต้องเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนมันเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างหน้ากว่าครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
4: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
5: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้มากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
6: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
7: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
5: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับและในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับสำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบอย่างเงี้ยครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ครับเสียบและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
6: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมุติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

0: การพบกับข้อคำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุมจริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกๆเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะ
1: จริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม
0: ่ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ยัยแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่ไม่จริงค่ะยัยแมงมุมที่เป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซม
1: เฮ้ยจริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้หลังจากการผสมพันธุ์
0: คำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะจริงหรือไม่มีการผลิตเสื้อกันกระสุนเลียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใยของใยแมงมุมคำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลย
1: ผ่านไปแล้วกับ5คำถามเกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องอะไรสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: บางทีในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
0: ป่าแล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวนึงเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
4: แมงมุมมาจากโคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
5: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
6: มาจากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ปะคะเขาก็เอาใยมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
0: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
1: ่จะดีเหรอคะหนูกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวนาอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกลือน
8: ะครับ
7: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาคลีประชาสรรจากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: ก่งเหมือนหนูเห็นแมงมุมแล้วค่ะพี่แจน
1: ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลงออกไปที
1: จริงๆแล้วเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอ่ะกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
2: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับอ่ะไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทรันทูราหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูมาในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพรุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
1: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
2: ใช่
1: ใช
2: ่เป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้แรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรูเขาถึงจะออกมากัดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการป้องกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉะนั้นเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
0: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางแผลทำลายระบบทั้งประสาทและก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษเพื่ออะไร
1: ป้องกันตัวป่ะคะ
2: เอาไว้ล่าเหยื่
1: อ
2: เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
0: แล้วขอถามหน่อยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะที่มีพิษร้ายแรงที่สุดอะคะ
2: แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้2ชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าตอนนี้เรามาป่าเราไม่ต้องกลัว2ชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
1: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
2: อ้าวไปดูกันอ้าวเมื่อกี้เราเจอแมงมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใยนะในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใยนะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเอ่ย
1: เห
2: ็นไหมเห็นใยเล็กๆในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้น
1: แป้งไปติดที่ใยเขา
2: ใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
3: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อยอ
2: ่
3: ะ
2: อ้าวดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เขี้ยวจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอเขี้ยวใหญ่ปริมาณพิษในเขี้ยวจะมีมากแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะแมงมุมแม่ไม้มีเขี้ยวที่ขนาดเล็กมากนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าหุ้ยมันตัวใหญ่อย่าไปใกล้มันเลย
0: และแมงมุมตามบ้านมีพิษไหมคะ
2: ที่เราเห็นหยากใยเป็นใยๆอยู่ตามผนังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นหยากใยเขาเรียกว่าแมงหยากใยแต่จริงๆคือแมงมุมชนิดนึงนะครับที่ชักใยตามบ้านเราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไป ตัวนี้พิษน้อยมากน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูแมงมุมในถ้ำกัน
4: ว้าว
2: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกหนึ่งที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักอยู่ในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

ตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งงั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับให้คนละอัน

0: เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่ว
1: มีตัวนึงด้วย
0: ใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้
2: รู้ได้ยังไงคะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
0: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตอนนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: เป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้น
1: ะ
0: อากาศก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างข่าว
1: สนุกไหม
2: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิตตี้บอทสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตนะครับ
1: หุยวันนี้ได้ความรู้เยอะๆเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Can I have one ticket, please?
1: Goodbye.

จุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ที่ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงในลักษณะระบบราชการ 4.0

0: วัสดีครับผมนายอัครพงศ์กอพงศ์นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
1: สวัสดีค่ะฉันนางสาวมัทนาขอนโพสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรู้กันหรือไม่คะว่าปัจจุบันการทำงานของระบบราชการไทยจะไม่ล้าหลังอีกต่อไปทั้งแนวคิดและวิธีการทำงานเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในรูปแบบระบบราชการ 4.0 นั่นเองค่ะเส้นทางการปฏิรูประบบราชการไทยในช่วงที่ผ่านมาระบบราชการ 1.0 เริ่มต้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพราะตั้งแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรูปแบบการบริหารประเทศมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบการบริหารในสมัยอาณาจักรอยุธยามากนักตราบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทยจนนำประเทศไทยให้รอดพ้นจากการถูกยึดครองจากประเทศมหาอำนาจตะวันตกพระองค์ทรงวางรากฐานให้กับประเทศและจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางนานาระยะประเทศมีการเปลี่ยนแปลงระบบกรมกองใหม่และตั้งกระทรวงกรมให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์แวดล้อมพระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารบ้านเมืองทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นควบคู่กันไปโดยการบริหารราชการส่วนกลางได้ทรงยกเลิกการจัดระเบียบการปกครองแบบเดิมซึ่งมีจัตุสดมหรือกรมทั้ง4คือเวียงวังคลังนาแล้วทำการปฏิรูปโดยจัดตั้งหน่วยงานราชการขึ้นใหม่จากเดิมเป็น12กรมและเรียกใหม่ว่ากระทรวงเป็น12กระทรวงในพุทธศักราช2435แต่ละกระทรวงมีเสนาบดีรับผิดชอบงานของกระทรวงนั้นๆมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นสัดส่วนแน่นอนไม่ซ้ำซ้อนกันอาทิกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบงานที่เดิมทีเป็นของสมุหนายกดูแลกิจการพลเรือนทั้งหมดและบังคับบัญชาหัวหน้าเมืองฝ่ายเหนือกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกิจการทางทหารและบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคพระองค์ต้องส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของการปกครองหัวเมืองเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาณาจักรโดยการรวมศูนย์อำนาจสู่ส่วนกลางการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้มีจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองในปีพุทธศักราช2440พระองค์โปรดเกล้าให้จัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ทรงวางระบบข้าราชการพลเรือนสมัยใหม่เน้นระบบคุณธรรมซึ่งเป็นระบบที่มีวิธีการเลือกรับบุคคลเข้าเป็นข้าราชการต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการวัดโดยใช้การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลในส่วนของระบบบริการภาครัฐในยุคสมัยนั้นยังเป็นระบบเดิมแบบไม่มีการเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลใดๆทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลต่างๆเก็บเป็นระบบเอกสารทั้งหมดดังเช่นการขอรับบริการหน่วยงานแบบโต๊ะสู่โต๊ะจากโต๊ะตรวจเอกสารสู่โต๊ะส่งเอกสารยื่นขอบริการแบบกรอกฟอร์มกระดาษแนบสำเนาเอกสารสำคัญส่วนตัวที่ต้องมีการลงนามรองสำเนาด้วยลายมือชื่อจริงเท่านั้นการยืนยันทำเรื่องต่างๆต้องมาทำด้วยตนเองเท่านั้นหรือจะมีการทำธุรกรรมแทนก็จำเป็นต้องมอบอำนาจให้มีการทำธุรกรรมต่าง
0: ๆระบบราชการ 2.0 ระบบราชการ 2.0 อยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2504เป็นต้นมาจนถึงยุครัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันระบบราชการมีความเข้มแข็งและเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศการบริหารราชการเป็นไปตามแนวทางคลาสสิกของแม็กซ์เวเบอร์ว่าด้วยความชอบธรรมทางการเมือง ที่มาจากเหตุผลและกฎหมายในยุคนี้ระบบบริการประชาชนคือระบบที่เริ่มมีการตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเริ่มมีการนำระบบเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แต่ยังเปิดใช้เฉพาะหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของภาครัฐยังไม่มีการเปิดให้ประชาชนทำธุรกรรมเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังเช่นเริ่มมีการตั้งจุดบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service เริ่มมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบง่ายๆมาบริหารเอกสารและบริหารจัดการข้อมูลแต่ยังไม่ให้บริการประชาชนโดยตรงการยืนยันเอกสารและการทำธุรกรรมต่างๆกับทางภาครัฐยังคงเป็นแบบเดิมคือต้องมาทำด้วยตนเอง

0: านั้นหรือมอบอำนาจให้มีการทำธุรกรรมแทนเช่นเรื่องการจ้างงานที่อยู่การขอเลขที่บ้านการแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านการต่อใบขับขี่การขออนุญาตให้มีมหรสพและการโฆษณาขยายเสียง
1: ระบบราชการ 3.0 ปีพุทธศักราช 2540 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เป็นต้นมาประเทศไทยเกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งเป็นวิกฤตการทางการเงินในครั้งนั้นค่าเงินบาทลดลงอย่างมากอันเกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาลประกอบกับทั่วโลกมีกระแสประชาธิปไตยและกระแสการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่โดยการปฏิรูประบบราชการปีพุทธศักราช 2545 มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมคือการทำงานเพื่อประชาชนวัดผลได้มีความโปร่งใสวิธีการทำงานรวดเร็วและคล่องตัวการบริหารภาครัฐแนวใหม่ทำให้เกิดแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลที่ควรนำมาใช้ในภาครัฐโดยประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบราชการปีพุทธศักราช 2545มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมคือการทำงานเพื่อประชาชนวัดผลได้มีความโปร่งใสรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้นระบบการให้บริการประชาชนได้เพิ่มระบบที่มีการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐโดยระบบอินเทอร์เน็ตมีการรับส่งอีเมลมีการกรอกฟอร์มดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกแล้วนำส่งเอกสารแบบเดิมหรือกรอกข้อมูลผ่านฟอร์มและมีการพัฒนาลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ร่วมกับระบบในบางระบบแต่หากใครไม่ต้องการเดินทางมาติดต่อเองก็ใช้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้หน่วยงานรับผิดชอบเท่านั้นเช่นมีแบบฟอร์มการยื่นคำร้องคำขอแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เริ่มมีการให้แนบสำเนาเอกสารรับรองตัวตนต่างๆผ่านอีเมลเริ่มมีการพัฒนาระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์เปิดให้มีการติดต่อทางอีเมลแต่ก็ยังจำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ตามมาเพื่อเก็บข้อมูลเข้าระบบอย่างเป็นทางการอีกครั้งอยู่ดี
0: มาดีมิน
2: สวัสดีนิว
0: เป็นไงบ้างการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ผ่านมา
2: อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วระบบราชการไทย 4.0 ล่ะมันแตกต่างจากการพัฒนาครั้งที่ผ่านมายังไง
0: แตกต่างสิเพราะตอนนี้โลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากระบบราชการเองก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
2: อ๋อยังไงอ่ะ
0: มาเดี๋ยวบอกให้ฟังระบบราชการ 4.0ระบบราชการ 4.0 มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2580ภาครัฐต้องปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลโดยจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมสู่ระบบราชการ Government 4.0 โดยแนวโน้มการทำงานของภาครัฐจะมุ่งสู่ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันภาครัฐที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการในระดับปัจเจกภาครัฐอัจฉริยะมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วย 1. การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันเปิดเผยโปร่งใสในการทำงานประชาชนหรือบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้และสามารถตรวจสอบการทำงานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 2. ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้าตั้งคำถามกับตนเองเสมอว่าประชาชนจะได้อะไรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยที่ไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการเองรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 3.มุ่งเน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยต้องทำงานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงสร้างนวัตกรรมหรือความคิดดีเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันมีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่รวมทั้งทำให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
1: โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วย 1. การประสานพลังยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกันหรือทำงานด้วยกันไปสู่การร่วมมือกันอย่างแท้จริงโดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันมีการระดมและนำเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกันการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นร่วมกันเพื่อพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาที่ต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเช่นการแก้ปัญหาภาวะผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นที่รับผิดชอบแก้ปัญหาดังกล่าวแต่ยังมีกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เร่งการสร้างนวัตกรรมสหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกโดยร่วมกันจัดตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคประเทศหรือเป็นบริการกิจการบ้านเมืองในรูปแบบประชารัฐนั่นเองค่ะสองการนวัตกรรมคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือโซลูชันใหม่ๆอันจะเกิดผลกระทบวงกว้างเพื่อปรับปรุงและออกแบบให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพซึ่งในปัจจุบันภาครัฐก็มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเช่นการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์การจัดตั้งศูนย์บริการเคลื่อนที่การยื่นการชำระประกันสังคมแบบออนไลน์จองคิวทำบัตรประชาชนออนไลน์เพื่อเลี่ยงการเสียเวลาไปรอคิวนานหรือแม้แต่นวัตกรรมทางความคิดเช่นการจัดตั้งโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิตอลเป็นการผสมผสานของการจัดเก็บและประมวลผลผ่านคลาวด์คอมพิวติ้งอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนและโคเลบอร์เรชั่นทูลทำให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ไม่ว่าอยู่ที่ใดและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่างๆได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนเกิดผลกระทบอย่างสูงและมีความคาดหวังต่อการบริการของทางราชการที่จะต้องดำเนินการในทุกเวลาทุกสถานที่ทุกอุปกรณ์และช่องทางได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและประหยัดมีการเปิดบริการรับส่งเอกสารลงทะเบียนต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตโดยสมบูรณ์แบบมีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆของหน่วยงานโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้เอกสารใช้กระดาษอย่างครบวงจรเช่นการให้บริการระบบดิจิตอลตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการบนแพลตฟอร์มเดียวกันรับรองเอกสารด้วยลายมือชื่อดิจิตอลดิจิตอลซิกเนเจอร์จัดส่งเอกสารระบบดิจิตอลดิจิตอลอินบ็อกซ์อย่างรัฐบาลเราก็มีแอปพลิเคชันสำหรับให้บริการแก่ประชาชนด้วยนะคะ
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
3: มิ้นวันนี้อย่าลืมไปจ่ายค่าน้ำประปาให้แม่ด้วยนะเดี๋ยวเลยกำหนดโดนตัดน้ำไม่มีน้ำใช้ดันที
2: ได้ค่ะสัญญาว่าจะไม่ลืมเดี๋ยวไปจ่ายให้นะคะไอเดียฉันยังไม่ได้ไปจ่ายค่าน้ำให้แม่เลยอ่ะโดนตัดน้ำแน่เลย
4: อ้าวมิ้นเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ยเดี๋ยวนี้จ่ายผ่านแอปทางรัฐได้แล้วนะเป็นแอปของการประปาส่วนภูมิภาคโดยตรงเลยไม่ต้องไปจ่ายสำนักงานใหญ่สะดวกมากเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ย
2: อ๋อฉันไม่ค่อยได้เปิดเน็ตดูข่าวคราวเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองสะดวกจริงๆด้วยขอบคุณนะ
5: เออดี พรุ่งนี้ฝากลาอาจารย์ให้เราด้วยนะ
4: อาจจะไปไหนอ่ะ
5: ใบขับขี่เราหมดอายุดีมาเป็นเดือนแล้วเราต้องไปทำใบขี่โอ้กว่าจะจองคิวได้อีกนะรอคิวอีกแล้วทำเรื่องอีกก็เสียเวลาไปทั้งวันเลย
4: อ้าวเจมส์แต่นี้ไม่รู้แล้วหรอมันสะดวกมากขึ้นอ่ะแค่แกจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue แกสามารถนั่งฟังอบรมผ่านออนไลน์ที่บ้านก็ได้นะถ้าผ่านแล้วอ่ะระบบก็จะออกใบรับรองให้แกและแกก็เลือกวันที่จะไปต่อใบขับขี่ได้เลย
5: เราต้องปริ้นเอกสารใบรับรองการอบรมด้วยไหม
4: ไม่ต้องปริ้นแค่แกแคปหลักฐานใบรับรองผ่านการอบรมใช่ไหมแล้วแกก็ไปโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแล้วก็ทำเรื่องต่อใบขับขี่ได้เลย
5: ขอบใจดีมากเลยนะประหยัดเวลาเราได้เยอะเลย
2: ไม
5: ่เป็นไรแถมเราไม่ต้องลาเรียนอีกด้วยเราไม่อยากขาดเรียนอยู่แล้วด้วยขอบคุณนะ
2: จ้า
0: ทุกอย่างที่เห็นก็คือการเปลี่ยนการตอบสนองความต้องการของประชาชนจากที่ต้องไปติดต่อสำนักงานเพียงอย่างเดียวต้องไปจองคิวซึ่งคาดเดาไม่ได้ว่าวันนั้นจะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการมากแค่ไหนทำให้เกิดการเสียเวลาส่วนตัวเสียเวลางานแต่ในยุคปัจจุบันเราสามารถชำระเงินที่ใช้บริการจากภาครัฐผ่านทางออนไลน์ได้หรือแม้แต่จองคิวขอใช้บริการต่างๆแบบออนไลน์ได้อีกด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐคือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนในยุคการสื่อสารไร้สายความเร็วสูงให้เข้าถึงบริการต่างๆจากฐานภาครัฐได้ง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสทั้งนี้แอปทางรัฐเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลองค์การมหาชนหรือสพล.กรมการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพล.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนสำนักงานประกันสังคมและบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด
1: แอปดังกล่าวมีการบริการประชาชนกว่า30บริการอาทิสิทธิประกันสังคมสิทธิหลักประกันสุขภาพข้อมูลเครดิตบูโรเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหนังสือรับรองผลการสอบโอเน็ตตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ตรวจสอบใบสั่งจราจรและค่าปรับตรวจสอบเงินสะสมกบข.ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลรวมถึงการบริการค่าน้ำค่าไฟที่สามารถชำระผ่าน QR Code นอกจากนี้ในอนาคตจะเร่งพัฒนาบริการต่างๆให้ได้อีกกว่า100บริการเพื่อให้ครอบคลุมการเข้าถึงของประชาชนถือเป็นศูนย์รวมบริการภาครัฐให้บริการแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวตลอด24ชั่วโมงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐไปใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เห็นหรือไม่คะว่าปัจจุบันการทำงานของระบบราชการไทยไม่ล้าหลังอีกต่อไปทั้งแนวคิดและวิธีการทำงานที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็วแก้ไขปัญหาอย่างทันใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าค่ะระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนสำหรับท่านใดที่ต้องการความรู้ดีๆทางด้านการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจและการบริหารงานภาครัฐสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรียินดีต้อนรับค่ะ
0: สามารถพบปะพูดคุยกับพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
6: สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนและท้องถิ่นในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคกลางโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัยภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีทั้งยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนคณาจารย์และนักศึกษาให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงและหนุนเสริมให้นักศึกษาได้ลงสนามตามศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เรียนค่ะ
1: ศิลปะและการออกแบบเป็นการสร้างสรรค์ที่มีงานออกแบบและพัฒนาการสร้างสรรค์เพื่อให้เหมาะสมกับวิถีการดำเนินชีวิตและความต้องการของคนในแต่ละยุคโดยนอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยความสวยงามความลงตัวยังมีการผสมผสานระหว่างศิลปะธรรมชาติสภาวะแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยสาขาศิลปกรรมของเราเป็นสาขาที่ใช้ศาสตร์ของศิลปะเข้ามาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้สามารถต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเพื่อนๆทำอะไรกันอยู
2: ่อ่
1: ะ
2: อาจารย์ให้เราไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นนะแต่ว่ามีเรื่องของศิลปะร่วมสมัยด้วยแล้วเราไม่ค่อยเข้าใจเลย
3: มาเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมันเกิดจากการที่ศิลปินเนี่ยมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเพราะว่าศิลปะเนี่ยมีการนำวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายเราจะยกตัวอย่างนะศิลปะโรโคโคเราใช้ลวดลายมาทำเป็นลายผ้าได้แล้วก็การใช้การแต้มสีของศิลปะอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยมาใช้ในการวาดภาพวิวทิวทัศน์ต่าง
4: ๆแล้วพวกเธอรู้ไหมจุดมุ่งหมายของศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมีอยู่3อย่างนะ1ก็คือภาษาแห่งความงามซึ่งมีการสร้างผลงานเนี่ยให้เกิดความงามโดยใช้มาตรฐานความงามที่แตกต่างกันออกไป2เป็นภาษาแห่งอารมณ์ก็คือการระบายอารมณ์ของศิลปินเนี่ยลงไปในผลงานศิลป์3เป็นภาษาของความคิดก็คือจะใช้ศิลปะเนี่ยเป็นเครื่องมือซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับชีวิตสังคมรวมไปถึงการใช้ภาษาอักษรผสมผสานกับภาษาภาพเพื่อสื่อความหมายด้วยนะ
5: อ๋อเราเข้าใจละบ้านเราอยู่โคกสลุงมีชุมชนไทเบิ้งแล้วก็มันจะมีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เราสามารถเอาผ้ารูปแบบต่างๆเนี่ยมาผสมผสานกับผ้าของชุมชนเราได้นะ
6: บ้านเรามีกี่ทอผ้านะแบบพกพาเราสามารถนำกี่เนี้ยมาเข้ากับงานที่เราจะสร้างสรรค์ได
5: ้กี่พกพาคืออะไรอ่ะ
6: เดิมเนี่ยกี่ทอผ้าเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ไม่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้บ้านเราก็เลยประดิษฐ์กี่ที่มีขนาดเล็กลงสะดวกแก่การพกพาและก็ยังสามารถเอามาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจได้ด้วยนะ
7: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยไหม
8: ไป

0: ก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยพอเราได้รู้ได้ทำเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เข้าใจว่าศิลปะกับท้องถิ่นเนี่ยมันก็สามารถเข้ากันได้จริงๆนะแล้วพอเราได้ทำก็เหมือนกับเป็นการฝึกสมาธิให้กับเราด้วยแล้วก็เราก็ยังได้พัฒนาตนเองในการสามารถทำให้ไปช่วยชุมชนได้
1: ใช่แล้วงานของเราในวันนี้มันสามารถประยุกต์ใช้กับพวกข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเราได้หมดเลยและตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราอ่ะก็ยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็เสริมสร้างพลังแผ่นดินด้วยนะ
2: นี่เสร็จแล้ว

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U AT I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโต

0: นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสการพองตัวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseR E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P

0: การอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ความล้าเนี่ยคือภาวะความรู้สึกครับแล้วก็ความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพที่ร่างกายจิตใจมันไม่สมดุลกันครับมันสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่เป็นความล้าทั่วๆไปนะครับก็จะออกเป็น3ประเภทย่อยๆคือความล้าทางด้านความคิดจิตใจแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายอีกประเภทนึงคือความล้าหลังการเจ็บป่วยเรื้อรังความล้าที่ส่งผลกระทบต่อคนทั่วไปมากที่สุดนะครับก็คือความล้าหลังโรคเรื้อรังจะเป็นโรคเรื้อรังทั้งทางร่างกายจิตใจหรือทั้ง2 อย่างเลยถ้าแบ่งเป็นสเกลนะครับ0-100%เนี่ยครับจากการศึกษาที่ผมศึกษาตอนปริญญาเอกครับทางกิจกรรมบำบัดเนี่ยนะครับเราก็แยกออกเป็น3ประเภทย่อยๆก่อน0-30คือเป็นความล้าทางความคิด40-60เนี่ยความล้าทางด้านจิตใจบวกกับความคิด70ขึ้นไปถึง100เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นความล้าทั้งหมดเลยคือคิดจิตร่างกายความล้าที่เกิดขึ้นใน0-30คือระบบความคิดเนี่ยเราก็จะตกใจว่าร่างกายเราเป็นอะไรนะครับจากนั้นเราก็เริ่มมีความกลัวแล้วก็เริ่มจะท้อถอยละอันนี้ก็มักจะเกิดในคนที่ใช้ความคิดเยอะๆนะครับส่วนถ้า40-60เนี่ยก็เป็นคนที่จะต้องแบบใช้ทั้งร่างกายจิตใจเยอะเกินไปไม่ค่อยสมดุลสิ่งที่เขาแสดงออกมาเขาก็จะเครียดนะครับจะเครียดเชิงลบนะฮะแล้วก็บางครั้งก็จะมีอารมณ์แบบเศร้าบ้างกลัวบ้างโกรธบ้างเงี้ยครับส่วนถ้าเป็นความล้าที่ 70-100% ขึ้นไปมักจะเป็นความล้าหลังโรคเรื้อรังยกตัวอย่างโรคเรื้อรังเช่นโรครูมาตอยโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยครับผู้ป่วย1คนนะครับที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับก็คือเขาต้องอยู่กับมันพออยู่กับมันเสร็จบางทีเขาถ้าจัดการความล้าไม่ได้ความสามารถเขาเริ่มช้าลงก็ต้องการผู้ดูแลคราวนี้ผู้ดูแลเนี่ยเขาก็ต้องสนองความต้องการของผู้ป่วยเยอะมากเขาก็จะมีความล้าทางร่างกายและจิตใจจากนั้นก็ไม่พอนะครับเขาก็ต้องไปพบบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ก็ยังไม่รู้จักว่าจะรับมือกับความล้าทั้งหมดยังไงก็สะท้อนส่งพลังงานความล้าด้วยกันทั้ง3กลุ่มเนี่ยครับการศึกษาชิ้นนี้จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มละ200คนผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกวัยนะครับทั้งกายและใจเนี่ย200ท่านบุคลากรทางการแพทย์200ท่านแล้วก็ผู้ดูแลผู้ป่วยข้างต้นนั้น200ท่านส่วนอีก50คนเป็นจิตอาสาที่จะมาร่วมพัฒนาโปรแกรมด้วยกันเริ่มต้นนะครับก็คือเราประเมินคัดกรองแล้วว่ามีความล้ากี่เปอร์เซ็นต
2: ์ในการประเมินและคัดกรองผู้วิจัยจะให้คะแนนระดับความล้าซึ่งอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ร่วมกันในการวัดโดยตรวจวัดที่ชีพจรสังเกตการหายใจระหว่างการพูดคุยและเข้าไปเก็บข้อมูลจากการสังเกตสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยเช่นที่อยู่อาศัยกิจวัตรประจำวันรวมทั้งพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความล้า
1: วิเคราะห์ตรงนี้ก็คือวิเคราะห์ว่าปัญหามันอยู่ที่อะไรบ้างระบบไหนบ้างและจากนั้นก็ลองบวกกับความต้องการของเคสเชิงคุณภาพแล้วก็มาผสมผสานเป็นร่างโปรแกรมยกตัวอย่างโปรแกรมของกิจกรรมบัตรความล้าผู้ป่วยโรคเรื้อรังก็เช่นโรครูมาตอยนะครับก็จะใช้เวลา6สัปดาห์สัปดาห์ละ4-6ชั่วโมงนะครับสัปดาห์ที่1เนี่ยนะครับเราจะเพิ่มคุณค่าในตัวเองโดยที่เราจะให้เขาคิดทบทวนว่าเขาเครียดจากอะไรแล้วก็ลองดูว่าถ้าร่างกายเครียดเขาจะผ่อนคลายได้อย่างไรพอเขาทำได้เองเขาก็จะเกิดคุณค่าในตัวเองสัปดาห์ที่2เนี่ยก็จะให้ดูว่ารอบๆตัวเนี่ยมีอะไรที่มีคุณค่ามีความหมายและเขาสามารถนำมาทำเป็นความดีได้เขาไม่จำเป็นต้องดูแลตัวเองอย่างเดียวที่บ้านเขาออกไปทำความดีให้คนอื่นคิดเมตตาช่วยเหลือคนอื่นสัปดาห์ที่3เนี่ยก็คือให้เขาได้คิดบวกให้เขามีสติตื่นรู้เขาจะต้องวิเคราะห์ก่อนและหลังทำกิจกรรมที่มีความดีงามนั้นเสร็จแล้วสัปดาห์ที่4เนี่ยก็จะให้รู้จักเลยว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่มันน่าเบื่อจำเจลองเปลี่ยนกิจกรรมบ้างอะไรที่ไม่เคยทำก็ลองใส่เข้าไปกิจกรรมสัปดาห์ที่5ก็คือเป็นเรื่องของจัดการอารมณ์ทั้งลบและบวกสัปดาห์สุดท้ายก็เป็นการเพิ่มทักษะจิตสังคมด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับใช้ดนตรีศิลปะแล้วก็การที่ให้เขาได้ไปช่วยเหลือสังคมพอครบ6สัปดาห์นะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะจัดการความล้าด้วยตัวเองมีความมั่นใจ 70% ขึ้นไปนะครับในการที่จะดูแล

0: เองไปดูแลครอบครัวที่เขารักดูแลคนอื่นๆที่เขาพอจะช่วยเหลือได้มันก็จะเกิดความสุขสงบณเวลาที่เขาอยู่กับโรคเรื้อรังนั้น
1: ผลจากโปรแกรมที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นส่งผลให้ผู้ป่วยจัดการความล้าของตนเองได้เป็นการยุติวงจรความล้าอีกทั้งยังนำมาใช้จัดการความล้าด้านอื่นๆของทั้งผู้ดูแลและบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกด้วย
0: โปรแกรมกลางของเราเนี่ยเป็นโปรแกรมสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังเลยนะครับแต่ว่าในแต่ละหัวข้อสามารถดึงมาใช้กับแต่ละกลุ่มได้เช่นบางหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดการความล้าเรื่องความคิดก็จะไปใช้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ15วันส่วนโปรแกรมที่เกี่ยวกับความล้าทางด้านร่างกายและจิตใจจะใช้ในกับผู้ดูแลนะครับก็จะใช้เวลาอย่างน้อย21วันถึง3สัปดาห์กิจกรรมบำบัดเป็นวิชาชีพทางการแพทย์เดียวบนโลกใบนี้นะครับที่มองความคิดจิตใจแล้วก็ร่างกายของคน1คนแล้วก็มองเป็นองค์รวมเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าความล้าจะเกิดขึ้นกับอะไรก็ได้เราก็ไม่ได้มองว่าเฉพาะความล้าที่เจ็บป่วยเป็นความล้าทั่วไปก็ได้มันทำให้มุมมองเนี่ยกว้างขึ้นจะทำให้ระบบการดูแลทางการแพทย์เนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองนะครับก็คือคนต้องดูแลสุขภาพด้วยตัวเองได้ก่อนที่จะให้คนอื่นดูแลตัวเอง

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษฎาอานินทร์นะครับเรียกสั้นๆอาจารย์เจษได้นะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะสนุกไปกับการเรียนนะครับตลอด1ชั่วโมงวันนี้นะครับว่าเราจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทํา AI นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องวันนี้พร้อมเรียนมั้ยครับ
1: พร
0: ้อมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็พร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยนะครับเนื้อหาพร้อมๆกันนะครับนะครับภาพที่อยู่บนสไลด์นะครับขึ้นจอวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ Basic AI Programming น้องๆ อาจจะคิดว่าเอ๊ Basic ต้องเป็นเรื่องที่ง่ายไหมไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมครับแต่เราจะคุยกันเรื่องของ AI นะครับ AI แต่ไม่ใช่แค่ AI นะครับแต่จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะนักเรียนทุกคนมีใครรู้จัก AI ไหมว่า AI คืออะไรครับมีใครเดาได้ไหมหรือว่าหน้าตา AI เป็นแบบไหน
2: มันไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าแบบมันเหมือนจะเป็นคล้ายๆโปรแกรมที่สามารถช่วยทำอะไรให้เราได้หรือเปล่าในพวก
3: AI คือระบบของหุ่นยนต
0: ์พอคิดถึง AI คิดถึงอะไรครับสิ่งแรกที่แวบมาในหัวหุ่นยนต์เลยไหมมีอะไรอีกอ่ะ
4: คิดถึง
0: ระบบอะไรครับ
5: ระบบการเชื่อมต่อ
0: ระบบเชื่อมต่อมีอีกไหมมีหุ่นยนต์และมีระบบเชื่อมต่อWi-Fi มีอะไรอีก
6: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
0: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์คิดว่าเป็น AI ได้ไหม
7: ไม่ได้
8: ไม่ใช่แค่มีในคอมพิวเตอร์มีในโทรศัพท์อีกแต่ก็ได้เหมือนก
0: ัน โทรศัพท์ก็ได้เนาะหรืออะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไหมแล้วคำถามคือ AI ใช้พลังงานจากอะไรครับโอ้น่าสนใจ
9: ไฟฟ
0: ้าไหมถ้าไม่มีไฟฟ้า AI ทำงานได้ไหม
10: ไม่ได้
0: ไม่ได้
11: ว่ามันใช้เป็นแบบพลังงานในการที่จะ

0: อืมเป็นจุดหลัก
1: แสดงว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหลักของ AI เนาะนะตอนนี้ภาพ AI ของนะครับน้องๆในห้องแล้วน้องๆที่อยู่ทางไกลล่ะครับคิดว่า AI หน้าตาเนี่ยควรจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับลองไปคิดดูนะครับอ่ะทีนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะเป็นหลักสูตรของมัธยมศึกษาปีที่2ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เราจะได้เขียนโปรแกรมนะแต่เราจะได้ทำความรู้จักครับว่าพื้นฐานนะครับ AI แล้วเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้แบบไหนบ้างนะครับโอเคอาจารย์มีภาพหนึ่งภาพครับน้องๆลองดูนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลก็ลองดูนะครับในห้องนี้ลองดูอันนี้คือภาพของอะไรครับหุ่นยนต์เนาะเป็นหุ่นยนต์นะไม่มีใครไม่เห็นเป็นหุ่นยนต์นะครับมีใครสังเกตไหมครับว่ามีหุ่นยนต์ในนี้กี่ตัวครับ
2: มีก็เยอะมาก
1: นับนะเยอะมากลองเดาคิดว่าเท่าไหร่ครับ
2: มากกว่า
1: 30ตัวมีใครคิดว่าเกิน100มั้ยคิดว่าเกิน100ใช่มั้ยเป็นกองทัพหุ่นยนต์อาจารย์ถามว่าในอนาคตเราอยากอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์แบบนี้มั้ยทําไมครับ
2: เยอะเหมือนในหนัง
1: เหมือนในหนังน่ากลัวหรือว่ายังไง
2: กลัวว่า
1: อืมกลัวหุ่นยนต์ครองโลกอย่างงี้ใช่มั้ยคือเราก็อยากอยู่กับมนุษย์อ่ะเนาะเราก็คงไม่อยากไปอยู่กับหุ่นยนต์ใช่มั้ยทําไมถึงไม่อยากอยู่กับหุ่นยนต์น่ะ
2: มันมีจุดบางทีมันก็มีจุดบกพร่อง
1: อืมคิดว่าหุ่นยนต์มีความรู้สึกมั้ยไม่มีใช่ไหมหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับเนาะเพราะฉะนั้นอยากอยู่กับมนุษย์มากกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นภาพหุ่นยนต์คิดว่าหุ่นยนต์เนี้ยทำงานได้ยังไงครับ
3: ใช้เหมือนเป็นพลังงานจากแกนกลางหรือเปล่าม
1: ีพลังงานจากแกนกลาง
2: เป็นการไฟฟ้าไว้ตรงจุดเดียว
1: เหมือนในหนังเนาะคำถามคือคิดว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันถูกบังคับมีคนบังคับหรือว่าทำงานเอง
3: มันเหมือนถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าให้ทำอะไรอย่างนั้น
1: คิดว่าเป็นโปรแกรมแบบต้องทำงานประมาณเดียวคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง
3: น่าจะเป็นการ
2: ลูกจำมาได้ครับ
3: ไม่ก็ทำงานแบบอาจจะเป็นงานก่อสร้างไม่ก็ในอนาคตอาจจะเอาเป็นอาวุธในการทำสงคราม
1: โอ้มองถึงขั้นเป็นอาวุธเลยนะเหมือนหนังนะน้องๆที่อยู่ทางบ้านครับคิดยังไงครับหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับดูน่าสนใจนะคำถามคือถ้าเราคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้คงไม่ได้ทำงานผ่านการถูกบังคับผ่านจอยสติ๊กน่าจะมีการเขียนโปรแกรมนะให้หุ่นยนต์ทำงานหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะเก่งได้ยังไงอ่ะ
3: ก็ต้องมีคนที่ตั้งโปรแกรมแล้วคือคนที่ตั้งโปรแกรมต้องฉลาดต้องมีที่บังคับที่ดีด้วย
2: ต้องมีสมอง
1: ต้องมีสมองที่ดีงั้นคำถามคือการที่มีสมองที่ดีได้เนี่ยเราทำยังไงถึงจะเป็นคนฉลาดครับ
2: อ่านหนังสืออ
1: ่านหนังสือทำอะไรอีก
2: เรียน
3: ทดลองสิ่งที่เราไม่เคย
1: ทดลองสิ่งที่ยังไม่เคยลอง
3: ตั้งโปรแกรมแบบที่เราไม่เคยคิดว่ามันทำได้แล้วก็ลองดูทำได้ก็คือเราสำเร็จ
1: มีใครเคยมีประสบการณ์ไหมว่าสมมติเราไม่เก่งเรื่องนี้แต่อยู่ๆเราก็เก่งได้เคยไหม
3: เคย
1: เรื่องอะไรครับทำอะไรครับดนตรีเราเรื่องอะไร
2: ผมว่าเรื่องไม่
1: ทำไมเราถึงเก่งดนตรีได้ครับ
3: ก็ฝึกซ้อมค
1: ่
3: ะ
1: แล้วทำไมเราถึงเก่งว่ายน้ำครับ
3: ฝึกซ้อม
1: มีใครมีตัวอย่างอีกไหมที่ตอนแรกเราไม่เป็นเลยทำอะไรไม่เป็นเลยอยู่ๆเราก็เก่งขึ้นมาได้เราเก่งเพราะว่าอะไรครับเราฝึกไหมเราฝึกฝนเนาะเราทำเยอะๆยิ่งทำเยอะยิ่งเก่งถูกไหมแสดงว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ถ้าจะเก่งได้เนี่ยต้องผ่านการ
3: ทดลอง
1: แล้วอะไรอีก
3: ลองฝึกฝน
1: ฝึกฝนเนาะใช่ไหมถ้าหุ่นยนต์ไม่ฝึกเนี่ยน่าจะไม่ฉลาด
3: ไม่ฝึกที่หุ่นยนต์จะฝึกที่ตัวเราที่จะเป็นคนสร้างหุ่นยนต
1: ์
3: แทน
1: น่าสนใจมากมีใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมเลี้ยงอะไรครับ
3: หมาครับ
1: โอเคคำถามคือหมากับแมวคิดว่าสัตว์ชนิดไหนฉลาดกว่ากัน
3: แมว
1: ทำไมแมวฉลาดครับ
2: เพราะเวลาถึงบ้านผมเวลามันโดนหมาของผมไล่มันก็ขึ้นไปกระโดดลง
1: แล้วเราคิดว่าระหว่างหมากับแมวเนี่ยสัตว์ชนิดไหนที่เราสอนได
2: ้สอนได้ทั้งคู่
3: สอนได้ทั้งคู่เพราะว่าคือถ้าหมาเราก็สามารถขอแบบว่าสั่งให้มันนั่งลงหรือขอมือก็ได้ส่วนแมวก็สามารถทำได้เหมือนกันแค่มันไม่ทำ
1: แล้วสรุปคือสัตว์ชนิดไหนสอนง่ายกว่ากัน
3: หมา
1: หมานะโอเคทุกคนเห็นด้วยได้ว่าหมาสอนง่ายกว่าแมวนะโอเคทำไมนะครับทีนี้คำถามทำไมอาจารย์ถึงต้องพูดเรื่องการฝึกสอนเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเก่งได้เนี่ยก็คือเกิดจากการฝึกฝนและฝึกสอนอยู่ที่คนสอนด้วยถูกไหมถ้ามนุษย์ไม่สอนเนี่ยมันก็ไม่เก่งมีอีกรูปหนึ่งครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าในอนาคตเราต้องอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์คิดว่ามนุษย์ควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครับ อืมถ้าเราต้องอยู่ร่วมโลกกับเขาเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงครับเชิญครับ
2: ระวังเรื่องสิ่งของ
1: ระวังสิ่งของมีอีกไหมครับสมมติเนี่ยเราจะไปกินข้าวก็ได้ไปเที่ยวห้างเนี่ยจะเดินแล้วเจอหุ่นยนต์เนี่ยทำอะไรครับมีอะไรครับ
2: เรื่องการใช้พลังงาน
1: ระวังเรื่องการใช้พลังงานมีเรื่องความปลอดภัยไหม
3: แบบว่าระบบการทำงานของหุ่นยนต์ให้ดีเพราะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอาจจะทำให้หุ่นยนต์ตัวนั้นระเบิดได
1: ้ความปลอดภัยถูกไหมว่าหุ่นยนต์เนี่ยต้องระวังนะบางทีมันอาจจะทำงานผิดพลาดก็ได้แล้วอยู่ๆก็อาจจะกลายเป็นอาวุธก็ได้เนาะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนจะไกลตัวนะแต่ไม่แน่ในอนาคต10ปี20ปีพวกเราอาจจะได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมโลกกับหุ่นยนต์นะครับอ่ะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำหุ่นยนต์เนี่ยวันนี้พาพวกเรากลับมาเรื่องของการสร้างและวิธีคิดที่จะทำให้หุ่นยนต์พวกนี้ทำงานได้หัวใจสำคัญก็คือการเขียนโปรแกรมและวิธีการคิดนะวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะในเวลา1ชั่วโมงวันนี้เราจะเอาไอเดียนะเดี๋ยวเราจะมีไอเดียแต่ละคนจะมีไอเดียแล้วเราจะแปลงไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมง่ายๆเลยทุกคนมีไอเดียนะเช่นผมอยากทำสิ่งนี้ผมอยากทำสิ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาเปลี่ยนจากไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมโอเคซึ่งวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนะครับอยู่1ตัวนะชื่อโปรแกรมว่า AI Tigen นะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนี้ชื่อว่า AI Tigen นะใช่ครับเราจะใช้ AI Tigen นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับก็เตรียมนะครับเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับ search คำว่า AI Tigen นะครับแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการทำงานเนาะอ่ะก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองนะครับเราจะลองเข้าไปที่หน้า AI Tigen นะครับเริ่มจากการที่นะอาจารย์จะนะครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ aitigen.in.th นะครับหน้านี้เนาะนะ aitigen.in.th นะครับอาจารย์จะเปิดเต็มจอนะอ่ะพอเราเข้ามาหน้าแรกแล้วนะลองเลื่อนเมาส์นะครับลงมาข้างล่างนะเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นว่ามีของให้เราเนี่ยเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็ลองดูว่า มีอะไรที่จะสามารถเล่นได้บ้างนะครับหน้าหลักนะครับในหน้าหลักเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่นะครับรวบรวมเนื้อหาต่างๆทีนี้นะครับใครที่สงสัยวิธีการใช้งานนะครับสามารถเข้าไปดูที่นะครับคำถามที่พบบ่อยได้นะครับหรือว่าใครมีปัญหาการใช้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับเข้าไปดูตรงนี้ได้ทีนี้ก่อนจะไปใช้งานนะครับเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับสามารถเข้าไปที่นะครับคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับคลิกนะครับทีนี้พอคลิกเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะแนะนำให้คลิกที่ลงทะเบียนเนาะคลิกไปก่อนนะครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับให้นักเรียนกรอกชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมกรอกโรงเรียนนะครับแล้วก็ระดับชั้นนะครับที่กำลังศึกษานะครับเช่นนะครับอาจารย์จะนะครับสร้างนะครับ account ขึ้นมาใหม่นะครับนะชื่อว่านะครับเด็กดีรักเรียนแล้วกันนะครับชื่อน่ารักเนาะนะนะครับให้ใช้นะครับอีเมลของตัวเองนะครับนะนะครับนะครับพอใช้อีเมลอะไรเนี่ยต้องจำด้วยนะครับนะครับโรงเรียนนะครับก็เลือกโรงเรียนที่นะครับเป็นชื่อโรงเรียนของตัวเองนะครับตอนนี้เราอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับ
4: ชื่อนี่ใส่ชื่อจริงใช่
1: ใส่ชื่อจริงได้เลยนะครับผมอันนี้อาจารย์ใส่ชื่อนะครับเด็กจำลองขึ้นมา1คนนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็เช็คถูกนะครับตรงปุ่มนะตรงช่องที่เขียนว่าชั้นเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขนะครับพอเรากรอกชื่อนะครับนามสกุลอีเมลนะครับรหัสผ่านโรงเรียนนะครับ

0: ครบแล้วนะครับก็สามารถนะครับกดลงทะเบียนได้เลยนะครับพอเรากดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าจอนะครับขึ้นมาว่าเราเนี่ยลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับแล้วหน้าจอจะเด้งนะครับไปอีกหน้าหนึ่งสำหรับให้เราล็อกอินนะครับเราก็กดล็อกอินได้เลยนะครับโดยการใช้อีเมลนะครับเมื่อสักครู่ที่เรานะครับลงทะเบียนไว้นะเนาะนะอาจารย์ก็จะนะครับใช้อีเมลเมื่อสักครู่ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็รหัสผ่านนะครับกรอกเข้าไปนะครับทีนี้พอใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับได้อีเมลได้พาสเวิร์ดแล้วก็ปึ๊บนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะให้พวกเราเข้าสู่ระบบก่อนนะครับโอเคมีใครเข้าสู่ระบบไม่ได้บ้างครับได้ไหมครับโอเคนะครับต่อนะครับใครที่เข้าหน้าแรกมาได้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าหน้าแรกเราจะเขียนว่ามาสร้างความสนุกจากโค้ดกันนะครับก็คือเราจะพาทุกคนไปสนุกกับการเขียนโปรแกรมหรือว่าโค้ดดิ้งนั่นเองนะครับเราสามารถคลิกดูนะครับที่หน้าหลักก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่หน้าที่อาจารย์นะครับจะพาทุกคนไปทำก็คือต้องมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนที่สำคัญมากและในหน้านี้เองนะครับจะมีเนื้อหาให้เราลองเล่นลองใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับหากใครสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลื่อนมาแล้วก็ลองดูเนื้อหานะครับได้เลยหรือถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสงสัยตรงไหนนะครับสามารถเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างสุดจะเจอคำว่าความรู้และโปรแกรมนะจะมีแหล่งเรียนรู้นะครับนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆนะครับและใบงานนะซึ่งวันนี้นะครับเราเนื้อหาของมัธยมศึกษาปีที่2เรื่อง Basic AI Programming นะครับวันแรกนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนนะครับเป็นเรื่องของนะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับทีนี้นะก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมนะครับอาจารย์แนะนำนิดเดียวนะครับวันนี้ใบงานที่1ที่เราจะได้ลองนะครับทุกคนเราจะลองเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์นะครับเมื่อกี้เราดูหุ่นยนต์ไปแล้วควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะด้วยใบหน้ารู้จักหุ่นยนต์เสมือนไหมคืออะไรครับ
1: เป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนกับเรา
0: หุ่นยนต์เสมือนเป็นแบบไหนคิดว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวจริงๆไหม
1: ไม
0: ่ใช่เป็นแบบไหนครับ
2: คล้ายๆหุ่นยนต์ที่เขาบอกหุ่นยนต์เสมือนก็คล้ายๆหุ่นยนต์แต่น่าจะอยู่ในรูปแบบของหน้าจอที่อยู่ในจ
0: ออ๋อก็คือไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จับต้องได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในหน้าจอเป็น AI เป็นโลกเสมือนเนาะคือเห็นได้แค่ตาแต่จับไม่ได้เนาะโอเคอันนี้เราเรียกเสมือนนะครับอ่ะถูกต้องนะวันนี้เราจะไปลองเขียนโปรแกรมครับนักเรียนควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนี่แหละนะเป็นหุ่นยนต์ที่จับไม่ได้นะจับต้องไม่ได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในโลกของการเขียนโปรแกรมครับวิธีการใช้งานนะง่ายๆเลยนะวันนี้เราจะใช้หน้าของพวกเรานะใช้หน้าของพวกเราเลยหน้าตาอันสดใสนะครับและพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยใช้ตรวจจับใบหน้าแล้วเอาใบหน้าของเราครับไปควบคุมหุ่นยนต์ครับนะง่ายมากเลยนะฟังดูง่ายๆนะครับแต่ทำง่ายยิ่งกว่านะครับไม่ยากนะอาจจะกลัววันนี้เราจะใช้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับทุกคนเราจะใช้หุ่นยนต์เสมือนนะวันนี้เราจะเห็นนะครับน้องโรบอทของเราเป็นหุ่นยนต์เสมือนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์มีวิธีการทำงานง่ายมากนะแล้วก็พวกเราสามารถทำตามได้ง่ายกว่านั้นอีกอาจารย์มี3ขั้นตอนนะครับ1นะวันนี้เราจะทำกันเราจะฝึกการใช้กล้องถ่ายรูปกล้องที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะกล้องเว็บแคมทำการถ่ายนะครับแล้วก็ตรวจจับวัตถุแล้วเอาค่าที่ได้เนี่ยไปสั่งงานควบคุมหุ่นยนต์นะให้ควบคุมการเคลื่อนไหวตามเงื่อนไขต่างๆนะว่าจะเดินกระโดดวิ่งนะครับทำตามที่เราอยากจะทำนะแล้วก็ทดลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับทีนี้ทุกคนกลับมาที่หน้าจอของ AI Tigen นะครับนะหน้าจอของ AI Tigen นะครับใครที่เข้าหน้าจอ AI Tigen เสร็จแล้วนะครับมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับคลิก1ครั้งเราจะเห็นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมาให้เลื่อนลงมาข้างล่างนิดเดียวครับอย่าเลื่อนลงมาเยอะเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับนะโปรแกรมกำลังโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หน้าต่างแรกนะครับก็คือการเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับในการทำงานนะวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากเลยนะครับ ซึ่งใบงานแรกคือเราจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์เสมือนเนาะเป็นหุ่นยนต์เสมือนสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือการใช้งานกล้องอ่ะถามว่าเราจะใช้งานกล้องได้อย่างไรอ่ะทุกคนทำตามได้เลยนะครับเอาเมาส์ครับผมมาเลือกคำว่านะปุ่มแรกสุดนะครับเขียนว่า image data นะครับคลิก1ครั้งครับผมคลิก1ทีนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ตรงช่อง basic นะครับตรงช่อง basic นะแล้วก็คลิกที่ basic นะครับเราจะเห็นคำว่า camera แปลว่าอะไรครับ
2: กล
0: ้องนะครับเลือกครับลากครับลากคำว่า camera ครับมาวางนะครับตรงหน้าจอนะครับลากมาวางเสร็จปุ๊บจะมีปุ่มครับขึ้นมาเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับนะ AI Tizen want to นะครับ use your cameras นะครับให้เรากดคำว่า allow ที่แปลว่าอนุญาตนะครับถ้าเรากดปุ่มอื่นกล้องจะไม่ทำงานนะครับให้กดคำว่า allow ครับกด1ครั้งนะครับอาจารย์จะได้มาแบบนี้ครับตอนนี้คือกล้องของอาจารย์นะครับสวัสดีครับนะเราก็จะได้เป็นหน้าของตัวเองครับขึ้นมาแบบนี้นั่นคือกล้องใช้งานได้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่ตั้งค่าแล้วใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องลองเช็คนะครับเพราะว่าเราจะใช้กล้องนะครับตรงนี้นะเราจะใช้กล้องตรงนี้นะครับอันนี้คือกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นการทดสอบว่าใช้งานได้นะครับถ้าใครใช้งานได้แล้วนะครับลบทิ้งไปก่อนนะครับยังไม่ต้องใช้นะส่วนใครที่คอมพิวเตอร์นะครับแล็ปท็อปไม่มีกล้องแต่เรามีรูปครับอยากจะใช้งานเราสามารถเลือกตรง image data นะครับแล้วก็กดปุ่มคำว่าอัปโหลดนะครับแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้ครับสามารถเลือกนะครับรูปภาพนะครับที่เราอยากจะใช้งานนะครับมาอัปโหลดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ครับในใบงานแรกนะครับการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับเราจะใช้รูปจากกล้องจริงๆนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำคือเราจะลองใช้กล้องนะเราจะลองใช้กล้องควบคุมนะครับการทำงานเพราะฉะนั้นใครที่อยู่หน้าจอ AI Tizen เสร็จแล้วนะครับให้ไปเลือกกล้องถ่ายรูปครับมาวางได้เลยนะครับนะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งลบไปนะเลือกมาวางได้เลยนะครับ Image Data นะครับกดคำว่า Basic ครับผมBasic 1ครั้งนะครับ Image Data กดคำว่า Basic แล้วก็คลิกที่ช่อง Camera นะครับลากมาวางโอเคนะครับลากมาวางนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนกล้องใช้เป็นกล้องชนิดอื่นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับกล้องนี้เราจะมีแค่กล้องเว็บแคมนะครับอย่างเดียวนะครับเราจะเลือกนะครับวิธีการตรวจจับหน้าตานะครับตรวจจับใบหน้าของเราโดยการใช้ AI ครับเราจะใช้ส่วนที่เรียกว่านะครับ AI นะครับให้เอาเมาส์มาคลิกที่ AI นะครับ1ครั้งนะเมาส์คลิกที่ AI 1ครั้งจากนั้นครับไปคลิกคำว่า Face ครับนะปุ่มที่3นะครับคลิกที่ช่อง Face ครับนะอีกครั้งนะครับ AI แล้วมาที่ Face ครับจากนั้นให้เลือกช่องที่เขียนว่า Face Match นะครับ Face Match นะครับ Face Match นะครับลากมาวางเลยครับลากมาวางปึ๊บนะพอลากมาวางเสร็จปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะทำการประมวลผลสักครู่นะครับส่วนใครที่ลากมาวางแล้วเส้นไม่เชื่อมต่อนะครับเราสามารถลากนะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยนะครับนะเช่นของใครเป็นกรณีที่เส้นขาดนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถลากเส้นนะครับมาเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับถ้าดูหน้าจอของตัวเองนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือหน้านะครับนี่คือหน้าของอาจารย์นะครับส่วนด้านขวาเองนะครับจะมีลักษณะเป็นตัวตรวจจับนะครับเป็น AI ตรวจจับนะครับลองดูครับอาจารย์จะลองขยับหน้านะครับไปทางด้านขวานะครับเห็นไหมครับตัวหน้าก็ขยับไปทางด้านขวาตามนะครับถ้าอาจารย์ขยับทางด้านซ้ายนะครับลองดูนะครับอาจารย์เงยหน้าขึ้นนะครับอาจารย์ก้มหน้าลงนะครับนะหรือแม้แต่ที่อาจารย์พูดอยู่ครับตัว AI ครับก็จับว่าอาจารย์พูดอยู่นะครับทีนี้นะถ้าใครอยากจะลองนะครับว่าเอ๊ะหน้าตา AI แบบเนี้ย เราสามารถจับทิศทาง

0: ครับซ้ายหรือว่าขวาได้ไหมนะครับให้มาเลือกตรงคำว่า AI ครับทุกคนคลิกที่ AI 1ครั้งครับครั้งที่1คลิกที่ AI ครั้งที่2คลิกคำว่า Face ครับนะครับ AI Face จากนั้นคลิกคำว่า Direction ครับเอา Direction นะครับมาเชื่อมต่อกับช่องที่เขียนว่า Face Mesh นะครับนะเอา Direction นะมาเชื่อมนะครับเชื่อมแบบนี้เนาะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บนะครับลองครับตอนนี้ลองมองกล้องตรงๆครับจะขึ้นคำว่าเซนเตอร์นะครับถ้าอาจารย์เงยหน้าขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเป็นอะไรครับอัพนะอ้าวลองก้มหน้าสิดาวนะครับหันหน้าไปทางซ้ายครับเลฟนะครับหันหน้าไปทางขวาครับไรท์นะครับ that's good นะครับจบการบริหารคอนะครับวันนี้เราได้บริหารคอไปแล้วนะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเราสามารถทำตามได้นะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับตัว AI ก็จับได้นะโอเคนี่มีใครทำท่าแปลกๆแล้วขึ้นเป็นทิศทางอื่นได้บ้างมีไหมเช่นมองเฉียงขึ้นเปล่าเป็นอะไรครับมองเฉียงขึ้นเป็นอะไรครับ
1: เลฟ
0: เป็นเป็นอะไรไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวโปรแกรมนะครับ AI เนี่ยเราจำกัดไว้แค่4ทิศทางนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับและก็ตรงกลางเวลามองตรงไปเดี๋ยวเราจะเอาหน้าของเรานะวิธีการบังคับนะซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างเนี่ยมาควบคุมหุ่นยนต์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนเริ่มที่จะควบคุมได้นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยเชื่อมกล้องนะครับแล้วก็หาทิศทางนะครับได้หรือยังนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อยอดนะครับไปใช้กับหุ่นยนต์นะครับใครที่เสร็จแล้วนะครับใครที่เสร็จแล้วเราจะมาใช้นะครับการควบคุมหุ่นยนต์เลยนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าขึ้นลงซ้ายขวาเราทำได้ต่อไปครับเราจะลองมาควบคุมครับวิธีการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะมีหุ่นยนต์ให้นะครับอยู่1ตัวนะครับนะเราจะมีหุ่นยนต์1ตัวครับไปเอาหุ่นยนต์มาครับทุกคนครับคำว่าแอปพลิเคชันนะครับทีนี้หุ่นยนต์ครับเรามีหลายตัวมากนะครับอยากจะใช้ตัวไหนครับเลือกได้เลยนะครับอยากจะใช้ตัวไหนเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ตัวที่ชื่อว่าจอร์จละกันนะครับถ้าเราอยากใช้ตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ลากมาวางนะนะครับอาจารย์ซูมเอานิดนึงนะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับตอนนี้อาจารย์มีหน้านะอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะอาจารย์สามารถนะครับสั่งให้จอร์จเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ตามนะครับอะไรบ้างเช่นอาจารย์เลือกคำว่า hello จอร์จก็จะ say hello ครับอาจารย์เลือกคำว่า dance นะครับจอร์จก็จะ dance ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับจอร์จยังไม่ทำงานนะครับทุกคนครับถ้าใครอยากลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับให้มาที่ mat operation ครับเลือกคำว่า logic ครับเอาหลอดไฟสีเหลืองครับหลอดไฟสีเหลืองอ่านว่าอะไรครับ true นะครับ true แปลว่าอะไรครับ
2: จริ
0: งนะ true แปลว่าจริงตรงข้ามกับ true คืออะไรครับ
2: false
0: ไม่จริงเนาะก็คือ false นะครับถ้าเป็น true เนี่ยเป็นจริงจริงตอนนี้เราจะเอามาสั่งครับหุ่นยนต์ลองลากมาวางข้างล่างครับนะลากมาวางแบบนี้นะครับนักเรียนลองดูนะครับนักเรียนเอาคำว่า true ครับไปใส่ช่องไหนก็ได้นะครับในนี้นะครับถ้าอาจารย์ใส่ช่องบนนะครับอาจารย์ลองให้ดูอีกทีนะครับอาจารย์ใส่ช่องบนสุดครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนตอนนี้เราเป็นอะไรบ้างครับตอนนี้หุ่นยนต์ทำอะไรอยู่ครับ
3: ทำผมเตะอยู
0: ่
4: มันจะทำสิ่งที่เราขอให้มันทำอย่างเช่นเราขอให้มันปล่อยขอให้มันวิ่ง
0: การที่เราเอาคำสั่งที่แปลว่า true นะครับเป็นหลอดไฟเนี่ยไปนะครับสั่งตรงไหนก็ตามตอนนี้เป็นการเปิดครับเป็นการสั่งให้หุ่นยนต์ครับทำคำสั่งนั้นนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่ข้างล่างนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่คำว่า walk นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ่นยนต์ walk ครับ

0: นะพวกเราลองนะครับทดลองเองได้เลยครับลองไปใส่ที่คำสั่งอื่นๆนะครับอาจารย์เอาไปใส่คำว่ารันครับหุ่นยนต์ก็จะรันนะครับอาจารย์ใส่คำว่าจัมป์นะครับลองดูนะครับอีกครั้งนะครับหุ่นยนต์ก็จัมป์ครับทีนี้เราน่าจะมีคำถามนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อทุกอันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
1: มันจะไปแค่อันเดียว
0: เกิดอะไรขึ้นหุ่นยนต์ทำงานแค่อย่างเดียวเน
1: า
0: ะ
1: จะทำแค่อันล่าส
0: ุดใช่ถูกต้องหุ่นยนต์จะทำแค่อันล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้แค่อย่างเดียวอันเดียวนะอย่างเดียวอันเดียวนะครับใช้อันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ใช้อันที่2แล้วกันนะนะครับอาจารย์ใช้อันที่2อาจารย์ลากวางใหม่นะครับปึ๊บอาจารย์สามารถเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจารย์สั่งเป็น punch นะครับชกนะครับโอ้ชกแม่ไม้มวยไทยเยี่ยมเลยนะครับ kick นะครับ kickนี่คิกนะครับคิกนะ yes ดูซิ yes เป็นยังไง yes นะผงกหัวนะครับลองดูซิ no นะครับ no ก็สายหัวนะครับ idol นะครับ idol อยู่เฉยๆนะครับไม่ทำอะไรนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ทุกคนรู้วิธีควบคุมหุ่นยนต์แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: คำถามอาจารย์มีคำถามง่ายมากเราจะทำยังไงดีครับถ้าเราต้องการเอาคำสั่งจากใบหน้าเราเนี่ยไปควบคุมหุ่นยนต์ครับมีใครมีไอเดียไหมทำยังไงครับคิดว่าต้องทำยังไงถ้าสมมติไม่เขียนโปรแกรมเอาคิดแบบง่ายๆก่อนเราควรจะทำยังไงครับ
2: เราต้องสั่ง
3: เขียนคำว่า if
0: เราควรต้องมีเงื่อนไขไหมเงื่อนไขเพื่อมาสั่งหุ่นยนต์ใช่ไหมถูกไหมครับเราควรจะเอาเงื่อนไขเนาะตอนนี้เรามีกี่คำสั่งครับทุกคนที่ทำได้มีใครสังเกตไหมจากไดเรกชันเราทำได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
3: 4 5
0: มี5คำสั่งเนาะมีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ที่อาจารย์วงให้อยู่นะครับตรงนี้สามารถเป็นได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
3: 5
0: นี่อยู่เซ็นเตอร์5มีอะไรบ้างเซ็นเตอร
3: ์
0: อัพใช่ไหมดาวน์เลฟนะครับแล้วก็ไรท์มี5คำสั่งเราจะเลือกนะครับทั้ง5คำสั่งเนี่ยมาสั่งงานหุ่นยนต์ครับนะฟังแบบอุ้ยดูไม่ยากเลยวิธีการเราจะทำยังไงให้นะครับนักเรียนนะครับใครที่อยากจะลองแล้วนะครับอยากจะลองเชื่อมต่อนะมาที่นะครับตรงคำว่า control นะครับคลิก control 1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับ control จากนั้นแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับเลือกคำว่า switch ครับเอา switch นะครับมาเชื่อมต่อมาเชื่อมต่อนะครับกับ direction นะครับเกิดอะไรขึ้นครับ
3: มัน
0: พอเอาสวิตช์มาต่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เขาขึ้นเป็นนี่แบบนี้เลยเนาะอาจารย์จัดใหม่นะปุ๊บโอเคนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับตอนนี้พออาจารย์เอาคำสั่งคำว่าสวิตช์มาเชื่อมปุ๊บเขาเชื่อมหมดเลยนะครับถ้าอาจารย์อยู่หน้าเฉยๆนะอาจารย์ลองดูนะครับอันนี้เซ็นเตอร์อาจารย์ลองอัพนะอาจารย์ลองเซ็นเตอร์หายนะครับอาจารย์ลองดาวเกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟที่อยู่นะครับในแต่ละคำสั่งติดขึ้นมาครับถ้าใครเห็นคำว่า left ตรงนี้นะครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายนะครับคำว่า left ก็ติดนะครับอาจารย์หันไปด้านขวานะครับคำว่าไรนะครับคำว่าไรก็ติดนะครับแสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะควบคุมนะครับได้แล้วนะตอนนี้เรามี4คำสั่งอาจารย์ครับผมอยากจะเอาไปเชื่อมกับหุ่นยนต์แล้วครับโอ้ยง่ายมากเลยทุกคนลากเส้นต่อไปเลยแบบนี้ไปเลยนะครับลากเส้นต่อเลยครับทีนี้พอเราลากเส้นเชื่อมนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำงานนะตามคำสั่งนะครับโอเคอันนี้จานอยู่หน้าเฉยๆเซ็นเตอร์นะฮึบหุ่นยนต์นะครับอาจารย์ลองอัพนะครับหุ่นยนต์เฮลโหลนะครับอาจารย์ลองดาวนะครับหุ่นยนต์แดนซ์ครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายครับหุ่นยนต์รันนะครับเพราะอาจารย์สั่งเป็นรันนะครับอาจารย์หันไปด้านขวาครับหุ่นยนต์จัมป์ครับ ตอนนี้ทุกคนลองควบคุมนะครับโดยการใช้ใบหน้าของตัวเองครับนะปึ๊บนะครับมองก็คือหุ่นยนต์ say hello นะครับมองต่ำลงนะครับดาวก็คือ dance นะครับนี่ได้แล้วนะครับต่อไปมองทางด้านซ้ายนะครับ left นะมองทางด้านขวาครับ right นะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะเช่นอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น kick นะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น punch นะครับนะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับมองขึ้นนะหรือถ้าใครนะครับอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์ครับทุกคนอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์นะครับมาที่แอปพลิเคชันแล้วก็โรบอทแล้วก็เปลี่ยนหุ่นยนต์ก็ได้ครับนะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะนะถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวอื่นนะครับอาจารย์เปลี่ยนตัวอื่นได้เลยนี่อาจารย์เปลี่ยนเป็นน้องอีกตัวหนึ่งนะลองดูซินะครับลองดูนะนะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์มองขึ้นนะอาจารย์มองลงนะครับน้องก็เดินนะครับมองทางซ้ายรันไหมครับรันมองทางขวาจัมป์นี่นะสามารถนี่ตัวนี้ต่อยยังไงครับอยากรู้ใช่ไหมครับลองดูครับต่อยยังไงลองดูซิอะต่อยแล้วแต่ไม่มีแขนครับน้องมีความพยายามมากโอ้โหน้องมีความพยายามมากนะครับโอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นนักสู้นะสงสารน้องนะไม่เป็นไรนะตัวนี้เป็นนักเขาเป็นนักสู้นะครับเอาพี่ใหญ่มาดีกว่านะครับพี่ไม้นะครับพี่ไม้นะ
4: เขาเรียกว่าบวกคร
0: ับ ลองดูนะครับลองดูนะครับตัวนี้นี่แรงเยอะนะ
4: เขาไม่แรงเยอะเขาบวก
0: นี่นี่โอ้โหนี่นี่แม่ไม้มวยไทยนะนะยอดเลยนะครับยอดฝีมือเลยนะครับนี่แดนซ์สิแดนซ์นี่แดนซ์นะครับแดนซ์นะนะน้องก็ทำได้ทีนี้พอเราบอกว่าเราใช้หน้าแบบนี้บังคับยากไหมบังคับยากเนาะเพราะว่าอะไรครับปัญหาคือยังไง
5: บางทีหน้าหลุดจากเฟรม
0: หน้าหลุดจากเฟรมปวดคอไหมเมื่อยไหมอย่างเงี้ยต้องแบบเงยหน้าก้มหน้ามองซ้ายมองขวาเมื่อยเน
5: า
0: ะ
5: แต่เราสามารถขยับไปเรียนอื่นด้วยการที่ไม่ใช้ใบหน้าได้หรือเปล
0: ่
5: า
0: ใช่คิดว่าทำได้ไหม
4: ได
0: ้คิดว่าควรจะทำได้ไหมลองคิดลองจินตนาการนะว่าโอ้ถ้ามนุษย์ต้องมานั่งควบคุมมีแบบไหนบ้างอ่ะ
5: ใช่
6: แบบ
5: ใช
6: ้จังหวะ
5: ใช้แบบพวกใช้ยืนในการขยับหุ่นยนต์ได้เหมือนกัน
0: เราคิดว่าการควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยวิธีไหนง่ายที่สุดครับ
5: กายก็ได้ด้วย
0: ใช้หน้าเนี่ยยากเนาะใช้มือง่ายกว่าไหม
6: กดปุ่มน่าจะง่ายสุด
0: มีใครคิดไหมว่าถ้าเราใช้ความคิดที่เป็นแบบจากสมองจริงๆได้ไหม
4: ได
0: ้เหมือนเราสั่งเนี่ยเราเหมือนสะกดจิตหุ่นยนต์เคยลองไหม
6: เคยลองเขาส่งไปสู่คนที
0: ่
6: เขาให้บังคับ
0: เขาเนี่ยจะยกแขนยกขาก็ควบคุมโอเคทีนี้อาจารย์มีโจทย์ครับแล้วบอกว่าใช้ใบหน้าเนี่ยนะรู้สึกควบคุมยากนะครับนะใช้ใบหน้ารู้สึกควบคุมยากเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเปลี่ยนวิธีการควบคุมใช้แบบอื่นนะครับเราจะลองใช้มือนะเราจะลองใช้มือดูแล้วกันนะมือเนี่ยน่าจะกว่านะครับนะน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้มือนะครับในการควบคุมหุ่นยนต์กันนะครับทำยังไงล่ะครับอาจารย์ไม่ยากเลยครับวิธีการทำนะครับมาที่หน้า AI ไทยเจนเมื่อกี้เราใช้หน้านะครับไปแล้วต่อไปเราจะใช้มือนะครับอาจารย์จะลบนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นหน้านะครับทิ้งออกไปนะครับเหลือไว้แต่นะครับกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็หุ่นยนต์นะแล้วก็ตัวควบคุมนะครับทิศทางต่อไปครับถ้าเราจะใช้มือนะครับหากเราอยากจะใช้มือนะให้ไปที่นะครับAI นะครับไปที่ AI แล้วเลือกคำว่า hand นะครับเลือกคำว่า hand ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะใช้นิ้วมือเนี่ยควบคุมได้

0: เราต้องเพิ่มนะครับความสามารถของกล้องก่อนในการที่จะจับนิ้วมือได้ให้ไปเลือกคำว่า hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับเลือกมาวางก่อนนะครับลากมาวางนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับรอสักพักจากนั้นนะครับพอเชื่อมต่อนะครับกล้องโผล่มาแล้วลองนะครับเอามือขึ้นมาวางครับแบบนี้ครับนะครับตอนนี้กล้องนะครับสามารถที่จะจับนะมือนะครับเราเรียกว่า hand skeleton หรือว่านะครับนะนิ้วมือนะครับตำแหน่งของนิ้วมือนะตอนนี้เนี่ยนิ้วมือเนี่ยมีกี่นิ้วเนี่ยทุกคนมี5นิ้วนะตอนนี้นะโอเคนะทีนี้คำถามคืออาจารย์ครับถ้าเราอยากจะควบคุมทิศทางโดยการทำแค่อย่างนี้ครับ1นะครับ2 3 4นะครับแบบนี้นะทำอย่างไรเรามีตัวช่วยครับไปเอา AI อีกตัวนึงครับมาช่วยมาที่ AI นะครับคลิกที่ AI คลิกที่ hand ครับAI นะครับคลิกที่ hand แล้วก็กดคำว่าอะไรดีครับ
1: เ
0: ขานะครับ finger นะครับเขา finger นะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับนับนิ้วนะอาจารย์ลากมาวางก่อนนะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับลองดูตอนนี้นะครับยังไม่มีนิ้วโผล่ขึ้นมาในกล้องนะครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ลองทำอย่างนี้ครับ1นะครับนับ1นะนับ1แบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้0นะครับไม่ขึ้นปึ๊บนะโอเคนะครับนับ1นะครับ1เห็นนะครับ1ลองดู2ครับ2นะครับ2นะครับ3ครับนะทำนิ้ว3นะครับ4ครับนะครับ4แล้วก็5ครับนะเดี๋ยวเราจะใช้แค่ตัวเลขครับทุกคนใช้แค่ตัวเลขนะครับเราจะเอา count finger นะครับมาต่อกับ switch นะเมื่อสักครู่ที่เราทำไปแล้วนะครับทีนี้พอไปใส่ใน switch เสร็จปุ๊บนะเขาจะขึ้นเป็นเลข1 2 3 4เลยครับทุกคนเราลองใช้นิ้วเลยครับสั่งงานได้เลยนะครับ1นะครับหุ่นยนต์ dance นะครับ2ครับได้ไหมครับลองดูนะครับเป็นหุ่นยนต์ชกนะครับ punch นะครับ3 run นะครับ4ครับนะ jump นะครับและ5ไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยนะครับ5ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับนะไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับ
2: ถ้าเราอยากทำให้มันมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาถ้าชูเลขค่าจะทำ
0: อาจารย์ครับผมไม่อยากใช้เลขหนึ่งอ่ะเลขหนึ่งผมไม่ค่อยติดอ่ะผมใช้เป็นเลข5ได้ไหมอ่ะให้เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์แล้วก็เลข5ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ
2: ครับคือให้มันสามารถทำคำสั่งเพิ่มได
0: ้นะสำหรับใครที่บอกอาจารย์ครับเนี่ยผมอยากได้1นะครับ2 3 4แล้วผมอยากได้5อีกอันนึงทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีการนะครับมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าเราจะเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเอานะครับตัวนะคอนโทรลนะครับตัวสวิตช์อันใหม่ก็ได้นะครับมาต่อแบบนี้นะแบบนี้นะครับถ้าใครอยากแบบอาจารย์ครับผมมี5นะเราก็พิมพ์อันนี้เป็น5ไปนะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอยากมี5แต่เกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าหุ่นยนต์น่ะควบคุมได้แค่4เนาะ5ไม่ได้อย่างนี้ละกันนะอาจารย์ใช้หุ่นยนต์อีกตัวละกันลองดูซิไหนลองดูซิเราชอบทำอะไรนะครับที่แปลกนะครับไปครับไปที่แอปพลิเคชันเอาหุ่นยนต์อีกตัวมาเลยครับปึ๊บนะครับหุ่นยนต์2ตัวไปเลยนะครับลองดูนะครับถ้าเป็น5เนี่ยอาจารย์จะให้หุ่นยนต์นะครับเขานะคลิกนะครับลองดูสิครับว่าได้หรือเปล่านะครับปึ๊บ5ไหมครับ5นะครับหุ่นยนต์คลิกนะครับหรือตรงนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียนะครับว่าเด็กๆอยากได้แบบไหนนะสามารถปรับได้ตามนะครับความเหมาะสมได้เลยแต่ทีนี้เราลองใช้แบบวิธีการอื่นได้ไหมนักเรียนสามารถนะครับเลือกดูได้เลยนะครับในนี้เรามีให้ใช้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าเนาะนะครับมือนะครับนะอาจารย์ครับผมอยากลอง

0: ตามทราบครับอ่ะนะครับไปหยิบ AI แล้วก็เอาตามทราบออกมานะครับอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นตามทราบก็คือยกนิ้วกดไลค์นั่นเองนะลองดูซินะครับอันนี้ตามทราบนะครับเป็นแบบนี้นะอาจารย์ตามทราบนะครับลองดูนะครับตามทราบนะครับคำถามคืออาจารย์ครับตามทราบเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะแต่นิ้วผมก็นับได้1ก็ไม่ผิดเนาะมันก็คือ1นิ้วนะครับคำสั่งข้างบนก็เลยติดด้วยนะครับนะตอนนี้อยู่ที่จินตนาการของพวกเรานะอยากจะใช้อะไรนะครับอาจารย์ใช้ตามทราบนะครับหรือแบบอื่นลองดูซิมีอะไรบ้างนะมีนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับนะลองดูถ้าอยากใช้เป็นหน้านะครับ mouse open นะครับ smile นะครับอาจารย์ลองให้ดูก็ได้นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะอาจารย์ลบเอาเหลือแค่หุ่นยนต์ตัวเดียวเนาะ
1: position ลองดูก
0: ่อนตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆนะครับอาจารย์จะลองใช้ใครอยากใช้หน้ายังไงนะครับ
1: แล้วคือ point ตัว point position วัน
0: position เกิดอะไรขึ้นครับ
1: วัน point position ที่อยู่ในริมวงมันมีให้3ตัวแล้วผมจะเอาไว้เชื่อมต่อ
0: เดี๋ยวอาจารย์กลับมานะครับแป๊บหนึ่งนะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าให้ดูนะครับใครที่อยากใช้หน้านะครับนะอาจารย์ใช้เมาส์โอเพนครับ
1: มันเอาไว้ว
0: ั
1: ดม
0: ัน
1: ไม่ได้เอาไว้ช่ว
0: งโอเพนนะครับเปิดนะครับไฟติดนะครับหรือนะครับมีอะไรอีกครับลองดูครับสมายนะครับมีเมาส์โอเพนไว้แล้วมีสมายนะครับนะลองดูนะครับยิ้มครับนะยิ้มแล้วก็เมาส์โอเพนด้วยนะครับนะตอนนี้เราสามารถลองเล่นนะครับตัวอื่นได้เลยนะครับนะหรือแม้แต่บอดี้นะครับบอดี้เนี่ยต้องทั้งตัวนะครับต้องยืนอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเราสามารถลองได้อ่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นครับนักเรียนอาจารย์มีอีกอันนึงที่อยากให้ทุกคนลองเล่นก็คือให้ลองใช้คำสั่งในหมวดออบเจกต์ครับเราจะใช้วัตถุนะครับเอาวัตถุนะอะไรก็ได้เนี่ยมาลองดูว่าตัวกล้องเนี่ยจะจับได้ไหมอ่ะเลือกคำว่า object ครับ AI นะครับ object ครับแล้วก็เลือก object detection ที่แปลว่าตรวจจับนะครับเอา object มาวางครับ
1: ค้างคร
0: ับ ส่วนใครที่คอมค้างนะครับรอสักครู่นะครับไม่ต้องใจร้อนอาจจะ refresh หน้าจอก็ได้นะรอสักครู่นะอาจารย์แนะนำอย่างนี้ครับอย่าใช้โมเดลหลายตัวนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะตอนนี้ถ้าใครหน้าจอเนี่ยมีโมเดลเยอะไปหมดเลยลบอันที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนนะใช้แค่อย่างเดียวก่อนเนาะตอนนี้อาจารย์ใช้คำว่า object detection นะครับแล้วเลือกนะใครที่ต่อ object detection เสร็จแล้วเลือกคำว่า get name ครับ get name นะget name ครับเลือก get name ครับเอามาวางครับตอนนี้ออกเป็นอะไรเอ่ย present แปลว่าอะไรครับ present แปลว่าคนเนาะนะครับอาจารย์ลองเอาวัตถุนะครับอาจารย์มีวัตถุนะครับตอนนี้อาจารย์มีเมาส์นะครับลองดูนะครับอาจารย์จะใช้เมาส์นะครับลองดูครับว่าจับได้ไหม
1: ม
0: ัน
1: ไป
0: ล็อกมาเป็นอะไรครับ
1: เซลโฟน
0: นะครับลองดูอีกด้านนะครับลองดูสิครับว่าได้ไหม
1: ชูมือแล้วมันบอกมันค
0: ือนะครับต้องเอาหน้าออกไปนิดนึงนะนะครับต้องเอาหน้าออกไปนะครับปึ๊บนี่ไงมีเมาส์แล้วนะครับนี่ครับมีเมาส์แล้วนะคำถามครับถ้าใครสังเกตจะเห็นตัวเลขไหมครับมีใครเห็นตัวเลขมีใครเห็นตัวเลขในกล่องสี่เหลี่ยมไหม
1: เห็นครับ
0: ตัวเลขอันนั้นน่ะเป็นการบอกว่าลองเดาซิว่าตัวเลขบอกอะไรครับ
1: ก็บอกเป็นไปได้การ
0: บอกอะไรครับความเป็นไปได้ครับว่าสิ่งนั้นน่ะคือใช่หรือเปล่าตอนนี้สูงสุดที่เป็นไปได้คือ1นะครับต่ำสุดคือ0คิดว่า1เนี่ยแสดงว่าอะไรครับ
1: เป็น100
0: เป็นไปได้มากที่สุดเนาะ0แปลว่าอะไรครับไม่ใช่เลยนะตอนนี้ตัวเลขบอก person 0.9 แสดงว่า 90% นะลองดูเป็นเมาส์เป็นเท่าไหร่นะลองเอาวัตถุเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับลองวัตถุเข้าไปใกล้ปรากฏว่าได้ประมาณปึ๊บๆๆๆนะอาจารย์ลองใช้ขวดน้ำนะครับลองดูนะครับนี่ไงครับ

0: bottle นะครับขวดน้ำนะครับ bottle มีอีกไหมครับตอนนี้ลองใช้นะครับวัตถุอะไรก็ได้นะครับที่เรามีนะครับลองดูว่า
1: ใช่ไหมคะที่ทำได้ปูความเป็นคนของผมมาแค่ 50%
0: ขวดน้ำนะครับขวดน้ำเราทดสอบไปแล้วนะครับเมาส์นะขวดน้ำทำได้นะครับขวดน้ำ
1: ทำได้เป็นเซลโฟน
0: ทำไมเป็นเซลโฟนครับอ่ะอันนี้คืออะไรครับทุกคนสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คือเมาส์นะครับแต่ทำไมเป็นเซลโฟนครับลองเดาสิครับ
1: ไม่รู
2: ้โดนัท
1: ฮะ
0: ทำไมเป็นโดนัททำไมเป็นโดนัทท ำไมเป็นโดนัท
1: เขามันมีรูเป็น
0: อ่ะทำไมเป็นเซลโฟนทุกคนลองเดาสิทำไมทำไมคิดว่าเป็นเซลโฟนครับ
2: มันล็อกตรงแสง
1: รูปร่าง
0: รูปร่างไหมเซลโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือเนาะคิดว่าแบบนี้เป็นมือถือได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ฮัลโหลสวัสดีตอนนี้อยู่ไหนเหรอมาหน่อยสิ
1: โอ้ก็แสงสุดเอวจ้า
0: แต่อย่าลืมว่าเซลโฟนนะครับก็คือมือถือกับเมาส์มีรูปร่างที
3: ่
0: คล้ายกันนะแต่ไซส์มันอาจจะไม่เท่ากันเนาะมือถือมันใหญ่กว่านะขวดน้ำนะมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้าง
1: ก
0: ็ลองเดาครับมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้างครับ
1: คร
0: ับเห็นไหมไวน์กลาสเป็นแก้วไวน์ไปซะงั้นนะครับจะลองแท็บเล็ตละกันนะครับลองแท็บเล็ตละกันนะครับจะลองแท็บเล็ตนะครับอาจารย์เอาปิดหน้าเป็นอะไรครับ
1: บ
0: ุ๊กโอ้อันนี้คือบุ๊กนะครับ this is a book นะครับthis is a book ความน่าจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยทำไมยังเป็น person อยู่เลยเท่าไหร่ครับเป็นบุ๊กเดี๋ยวนะทีวีนะครับ
1: เอ
0: าบุ๊กใหม่บุ๊กใหม
1: ่มีความบุ๊ก
0: 50% เอาทีวีเมื่อกี้ทีวีไปไหนละนะทีวีทำไมเขาถึงจับได้เป็นทีวีครับทุกคน
1: เพราะ
0: ม
1: ัน ดูใหญ่ขึ้นด้วยแล้วมันจะดูใหญ่ขึ้นด้วยก่อนหน้านี้มันดูเหมือนไงไงแล้วพอมันอยู่ใกล้ๆเป็นหันหลังแล้ว
0: สิ่งนี้เหมือนหน้าจอทีวีไหมครับเหมือนหน้าจอทีวีเวลาที่ทีวีดับไงถูกปะ
1: ใช
0: ่ไหมนี่สมมติเข้าไปปุ๊บเป็นทีวีอ้าวเซลโฟนเฉยเลยเอาเบนซ์มาจากไหนอ๋อสูตรเคสนะอันนี้เป็นสูตรเคสเป็นกระเป๋าไปแล้วเนี่ยลองดูครับถ้าเราอยากจะเล่นตรงไหนนี่เป็นออบเจกต์ดีเทคชั่นนะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะลองเล่นตัวอื่นๆครับเด็กๆลองดูนะครับนะตอนนี้นะครับใน AI Tygen เนี่ยจะมีให้พวกเรานะครับใช้เยอะมากนะในส่วนของที่เป็น AI นะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนอยากเล่นแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะส่วนที่เป็นเบสิกนะครับเราทำได้เนาะนะครับมีออบเจกต์บอดี้โพสอ่ะลองดูครับ
2: อ
0: ยากลองบอดี้โพสนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับบอดี้โพสลองดูก่อนนะปึ๊บลองเชื่อมนะครับอ่ะบอดี้โพสนะครับตอนนี้เป็นโบสHands up นะครับนะ Hands up นะครับ Hands up Hands up Put your hands up นะครับ Put your hands up ลองแบบนี้ได้ไหม Why หรือเปล่าเป็น neutral นะครับ neutral อาจารย์จะต้องกระเถิบออกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้กล้องนะครับ Body pose นะครับเนื่องจากว่าเขาจับทั้งตัวนะครับนักเรียนต้องระวังนะครับทั้งตัวนะครับอ่ะ Both hands up นะครับอย่างนี้นะครับ Right hands up นะครับ Right hand นะครับ Right hand up นะครับและแฟนซับนะครับเราสามารถเอาคำสั่งนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองอ่ะเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์เนาะนะครับไปที่คอนโทรลนะครับเลือกสวิตช์นะครับอ่ะมาเลยครับเราสามารถเลือกได้นะครับลองดูนะครับมีนิวทรัลนะครับโบทแฮนด์ซับนะครับไรท์แฮนด์ซับนะครับเลฟแฮนด์ซับนะครับเราก็จะควบคุมนะครับมีนิวทรัลอ่ะลองดูนะครับนิวทรัลนะครับไม่ทำอะไรนิวทรัลให้เป็นเฮลโลละกันนะครับสวัสดีหรือเป็นไอดอลก็ได้ครับอยู่เฉยๆนะครับไอดอลนะครับอาจารย์ยอมนะครับยกมือสองข้างนะครับไปครับสู้ครับชกเลยนะครับพันช์นะครับเหลือข้างเดียวครับนะตอนนี้เป็นไรท์แฮนด์นะครับจัมป์ครับไรท์เลฟท์แฮนด์นะครับเป็นรันนักเรียนคิดว่าแบบนี้ง่ายกว่าไหมครับบังคับง่ายกว่าไหมแต่ง่ายกว่าหน้าไหม
1: ง่
0: ายกว่าเยอะมากเลยเน
1: า
0: ะหน้าคือแบบเป็นไงมันเหนื่อยอ่ะโอ้มันเมื่อยนะแต่พอเป็นมือปุ๊บไงครับโอ้โหเป็นโพสเจอร์นะบอดี้โพสเนี่ย

0: ง่ายเลยนะปึ๊บใช้บอดี้โพสนะครับยืนห่างๆนิดนึงนะครับยืนห่างๆกล้องนะครับนะชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนนะครับนะนะทำได้นี่นะ
1: คล้ายเหมือนในหนังที่เราเคยเห็น
0: คล้ายไหมเป็นชุดควบคุมหุ่นยนต์ใช่ที่เราสามารถคุมได
1: ้ที่เขาใช้มือแบบปัดแล้วหุ่นยนต์ขยับอะไร
0: เหมือนหนังนะเหมือนหนังนะเหมือนหนังนะเหมือนหนังที่เราใช้ควบคุมนะโอเคนะครับก็เหมือนหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะควบคุมหุ่นยนต์นะครับดำได้นะ

0: นะครับนะเนื้อหาวันนี้น้องๆอาจจะรู้สึกว่ายากแต่จริงไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าลองทำตามแล้วลองเล่นอาจจะมีไอเดียอาจารย์มีคำถามครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับคิดว่าเราใช้ AI วันนี้ไปทำอะไรได้อีกครับมีใครมีไอเดียไหมครับ
1: ทำช่วยคนที่ไม่สามารถขยับตัวได้ตัวเองได
0: ้ทำยังไงจ๊ะ
1: เช่นไปช่วยแบบสมมติคนอยากกินข้าวก็ให้ AI ทำข้าวมาให
0: ้ทำอะไรได้อีกครับนอกจากควบคุมหุ่นยนต์เล่นเกมแล้วตอนนี้เป็นหุ่นยนต์เสมือนนะเราคิดว่าไปควบคุมหุ่นยนต์จริงไหมจริงได้ปะหุ่นยนต์ตัวจริงเลยทำได้เลยเนาะทำได้เลยงั้นแสดงว่าเราน่าจะอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์ได้ไหม
1: ได้
0: เนาะก็คือเราก็ควบคุมเขานะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่นักเรียนสามารถใช้ควบคุมหุ่นยนต์นะครับเราจะบอกว่า AI จะครองโลกไม่ครับเราจะสามารถพัฒนานะครับวิธีการนะครับควบคุมเขาได้นะครับ
1: คนที่จะครองโลกไม่ใช่หุ่นยนต์แต่เป็นเราเอง
0: นะคนที่จะครองโลกนะครับเป็นเราเองนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกอาจารย์มีคำถามก่อนจะจากกันครับคิดว่าวิธีการควบคุมหุ่นยนต์แบบไหนง่ายที่สุดครับของวันนี้ครับ
1: ร่างกายครับ
2: ร่างกาย
0: ร่างกายนะครับทำไมร่างกายถึงง่ายครับ
1: เพราะว่าเราใช้ขยับตัวนิดเดียวมันก็จะทำได
0: ้ทำไมอีกครับ
2: เพราะเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกส่วนไม่จำเป็นต้องใช้มือที่เราอาจจะไม่สามารถขยับถนัดเราอาจจะใช้ทั้งร่างกายตาแล้วก็มือได้ด้วย
0: ครับมีอีกไหมครับทำไมถึงใช้ร่างกายง่ายแล้วทำไมใช้ใบหน้ายากไม่เหมาะใช่ไหม
1: ไม่เหมาะแล้วก็มันอาจจะแบบผิดพลาดแบบเช่นหันไปทางนี้ปุ๊บก็มันตรวจผิดกัน
0: เ
2: พราะว่าบอดี้ก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าบางทีอ่ะมันจะตรวจจับแล้วพอมันตรวจจับแบบมันไม่ได้ตรวจจับชัดเจนเราแม้ว่าสิ่งที่มันบอกให้ทำถ้าทำแล้วมันจะทำอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ว่ามันไม่ตรวจจับแล้วมันจะบอกว่าเราทำอีกอย่างนึง
0: ทุกคนเห็นด้วยว่าใช้มือเนี่ยง่ายสุดเนาะใช้ร่างกายแล้วกันใช้ร่างกายง่ายสุดนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลเห็นว่ายังไงครับรู้สึกว่าใช้ร่างกายง่ายกว่าไหมนะครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าใช้ง่ายนะใช้หน้ารู้สึกลำบากนะเวลาเขาขยับนะครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรานะครับซึ่งนะครับสัปดาห์แรกนะครับหลักสูตรมัธยมศึกษาปี2ครับ Basic AI Programming นะครับวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับโดยการใช้ AI ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับเนื้อหาจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามนะครับวันนี้เราใช้ AI แต่เป็น AI ที่สำเร็จรูปและพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกใช้และสร้างวิธีการนะครับที่จะทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้โดยการสร้างโมเดลครับสัปดาห์หน้าเราจะมาลองนะครับฝึกใช้และฝึกสร้างโมเดลที่จะเอาไปใช้สำหรับควบคุมหุ่นยนต์นะครับสัปดาห์นี้วันนี้นะครับทางนักเรียนคิดว่า AI เนี่ยมีประโยชน์และน่าจะสามารถเอาไปทำอะไรอื่นได้ลองกลับไปทำการบ้านนะครับดูว่าเราจะไปทำอะไรได้อีกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์เจตนะครับก็ต้องขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง

ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: แล้วเราจะเอามาทำอะไรหรอคะ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: ลูกเทนนิส
0: จานสี
3: กระป๋อง
0: ฮู้กัน
3: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: ระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกขอพี่ก็ตูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ก็ตูจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: จะเสร็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตูช่วยจับแล้วป้าวันทาสีเลยโอเคหมุนให้นี่ครับ
1: ใบสีมันสีขาวหมดก่อนนี่แต่งสีสูงกว่าที่นี่เสร็จแล้ว
0: โอเคเดี๋ยวป้าวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตูนี่อันนี้อันนี้โซว่าสีอะไรก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: วัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะได้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ประวานโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: ให้หน
1: ึ่
2: งส
1: าม
2: ก่อน
1: โอเคนะ
0: หนึ่งสองสามล้มไป
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือหนึ่งอันโอ้เมื่อกี้ประวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาพี่เข้าตูเล่นบ้างเลย
1: ประวันช่วยนับนะประวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยประวัน
2: หนึ่งสองสาม
0: ประวันต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาประวันบ้างแล้วตาประวันหนึ่งสองสามหนึ่งสรุปว่าโยนไป2ครั้งประวันได้6กระป๋องคุยแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ประวันนับเร็ว
2: หนึ่งสองสาม
0: ได้กี่อัน
2: สาม
0: สามอันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
2: ประว
0: ันชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงประวันหมุนเลยวิว

0: เย้ไ
1: หนดูซิได้กี่ดวง
2: ได้4ดวง
1: ได้4ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับ
3: มาแล้ว
1: โอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
4: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกหนุกมันกับการเล่นกับพี่ข้าวตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
1: อ๋อได้วิ่งได้โยน
4: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆ เนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
4: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมุติว่าไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเขาขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
1: ค่ะ
4: เรื่องแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
1: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
4: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่างนี้

0: ก็ได้ค่ะ
1: เล่นเกม
0: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับเราชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
1: เอาวันเคยทำบ้างไหมเนี่ย
2: เคยโอ้โหล้างจาน
1: ล้างจานเลยเหรอแตกไหมครับแตกไหม
2: ไม่แตก
1: ไม่แตกด้วย
0: งั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณจะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดเพราะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
1: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้ครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมประดิษฐ์ของเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: คัตเตอร์กรรไกร
2: กลอง
1: กาวดินส
2: อหนังยาง
1: กระดาษสีแกนกระดาษ
2: มาไอเดม
1: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ
2: ไม้พรม
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
2: กีตาร
1: ์มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวันเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวันห่อครับกระดาษ
2: จะใช้สก๊อตเทปมาแปะ
1: ใช่แล้วประวันเคยห่อของขวัญไหมครับ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
2: คร
1: ับ เด้งออกมาครับปึ๊บปิด
2: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
2: น
1: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
2: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ครับติดไว้ครับโอเค
2: อีกครับ
1: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกันไกตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านตั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
2: วางใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงมาวันลองห่อสิครับเป็นห่อยังไงนะ
2: เอาหนัก
1: นี่เอาสก๊อตเทปแปะก่อนไหมพี่นุ้งนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
2: ของขวัญ
1: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวตูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนน
2: ะ
1: ถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กลางแล้วก็อย่างนี
2: ้ดินสอ
1: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันนี้มันต้องใช้คัตเตอร
2: ์ค่ะ
1: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
2: หน้าตา
1: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าวตูใช้ก่อนเจาะรูลงไป

ัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบน

0: งนี้
1: เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร
0: ์ได้เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ประวันตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียนก็ได้

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปตัดเผื่อมาแล้วตัดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีตาร์ของประวันเลย
1: ยืนไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีเขาถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่นะป้าวานป้าวานเอาก้าวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: อ่ะโอเคประวานเสร็จแล้วอ่ะใส่เข้าไปข้างในครับ
1: ปึ๊บ
0: โอเค
1: ต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
1: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยอ่ะประวานมาช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงแล้วตัวจับช่วยจับด้วยนิดนึง
1: แล้วตัวช่วยยกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตูจะตัดโอเคอ่ะปะวาไปผูกตรงนี้ตรงนี้ตรงคอกีตาร์มาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป

ดยอดมากเฮ้ยมามาลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: เห็นน่ะ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้4
1: 4ดาวสุดยอดไปเลย
0: เฮ้ย
1: ให้คุณหมอ10ดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้4ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: อ่ะมาๆพี่สุถือให
3: ้โอเค
0: เยี่ยม
1: ยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ได้เลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่าง

0: ไกลเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
0: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเขาฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงบางอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที
1: ่ไม่เหมาะสม
0: ไม่เหมาะสมตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวันเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตอนต่อไปเราจะไปทำมังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
3: กระดาษสีสีเมจิก
2: ถาดไข่
1: ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
4: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้อง

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 น

0: และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะประเทศไทยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะเพราะว่ามีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะและในส่วนของคลื่นลมวันนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยนะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาลาค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะและในช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศนะคะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกท่านติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยาน

0: ราชภักดิ์อำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจัง
2: เมฆดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
3: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
4: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
3: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
5: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
3: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุ
4: โปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริง
3: เพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
2: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
4: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
3: ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้หาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
5: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
4: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
5: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน

0: นี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติ
2: อะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด

0: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
1: เฮ
0: ้ย
2: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
3: สวัสดีครับคุณตา
4: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
0: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
4: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
0: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
4: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
2: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
4: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
2: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
4: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
2: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บเอาไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
4: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
2: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วย
5: และเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: สงคราม
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
6: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วล่ะ
4: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
1: ครับ
6: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โห
8: สวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
4: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
6: ใช่แล้ว
9: นั่นไงระดับน้ำทะเลผิดปกติมากเลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โครงการวิจัยไอซ์เมอร์เนี่ยนะครับก็คือเป็นโครงการวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับจากองค์กร National Institute of Health หรือ NIH เราได้ดึงชาวบ้านเข้ามาร่วมในโครงการวิจัยของเรานะครับในหลักแง่ในอย่างแรกก็คือเราได้อาสาสมัครมาช่วยเราในการเก็บเลือดเพื่อจะไปตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างที่สองก็คือเราก็จะมีเจ้าหน้าที่วิจัยซึ่งเป็นชาวบ้านในท้องที่นะครับซึ่งมาช่วยเราในการจับยุงเพื่อที่จะดูว่ายุงประเภทไหนที่เป็นพาหะหลักในประเทศไทย
2: ในพื้นที่ทางฝั่ง

0: ของประชากรกลุ่มนี้เชื้อในตัวเขาเนี่ยสามารถติดต่อในยุงได้
1: ไอซ์เมอร์เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาการระบาดของไข้มาลาเรียในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกในส่วนไอซ์เมอร์เอเชียมีผู้วิจัยหลักคือดร.ลีวังชุยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตทในสหรัฐอเมริการ่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันวิจัยในจีนและพม่า
2: โครงการวิจัยนี้เนี่ยเป็นการสร้างExcellence Center น่าจะประมาณ10ศูนย์ทั่วโลกมีทั้งในประเทศ Southeast Asia ในอินเดียในแอฟริกาแล้วก็ใน South America แล้วก็ในปาปัวนิวกินี1ใน10ศูนย์เนี่ยก็คือหน่วยของเราซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทยจีนพม่าแล้วก็สหรัฐอเมริกา
0: ทีนี้พูดถึงงานวิจัยที่เราทำในประเทศไทยนะคะเราก็เลือกพื้นที่ที่อำเภอท่าสองยางเพราะว่าเป็นเขตชายแดนที่ติดต่อไทยพม่าแล้วก็มีการระบาดของมาลาเรียโดยปกติแล้วก็มากที่สุดในประเทศถ้าเราจะกำจัดมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทยเนี่ยเราคงตามรักษาเฉพาะผู้ป่วยหรือคนมีอาการที่มาที่คลินิกไม่ได้แล้วเราคงต้องทำเชิงรุกในการลงพื้นที่แล้วหาอีกว่าใครมีเชื้อแต่ไม่มีอาการเราก็มีงานวิจัยที่ให้นักวิจัยของเราที่เป็นโพสต์ด็อกที่ได้ทุนเทรนนิ่งแกรนต์อันนั้นนะคะก็ลองศึกษาว่าเอ๊ะภูมิคุ้มกันในกลุ่มคนที่ไม่มีอาการเนี่ยร่างกายทำงานยังไงนะคะทำไมเขาถึงอยู่กับเชื้อได้อย่างมีความสุขและไม่ป่วย
2: ถ้าเราจะทำความเข้าใจเรื่องการระบาดของโรคเนี่ยจะมีส่วนสำคัญอยู่สองส่วนส่วนแรกคือเราต้องเข้าใจพาหะของโรคคือยุงก้นปล่องส่วนที่สองก็คือคนสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือในขณะนี้เนี่ยคือในท้องที่เนี่ยยุงก้นปล่องมีหลายชนิดเรายังไม่ทราบแน่ว่าชนิดไหนในประเทศไทยที่เป็นพาหะหนักในท้องที่ที่เราศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทำการจับยุงแล้วก็มาตรวจดูว่ายุงเนี่ยเป็นเชื้ออะไรส่วนในส่วนของคนการศึกษาเบื้องต้นของเราเนี่ยทำให้เราทราบว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อมาลาเรียที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับจะไม่มีอาการเขาสามารถมีเชื้อเขาไม่ป่วยเขาไม่ไปหาหมอเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็น carrier ที่อยู่ในท้องที่แล้วก็ต้องพยายามลิงก์กันนะครับว่าเฮ้ยยุงไหนนะที่เป็นพาหะหลักยุงนี้มีพฤติกรรมอย่างไรเขากัดคนตอนไหนนะครับส่วนคนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคนที่มีเชื้อเนี่ยใครคือคนที่มีเชื้อครับเราไม่สามารถจะไปตรวจเขาได้ตลอดเวลาแต่เราจะสามารถบอกว่าคนที่มีลักษณะหรือการใช้ชีวิตแบบไหนที่มีโอกาสที่จะมีเชื้อและแพร่เชื้อได้

0: เราตรวจเจอเชื้อเนี่ยถ้ายุงมากัดเขาเนี่ยเขาสามารถจะส่งต่อเชื้อไปให้คนอื่นๆในหมู่บ้านได้ไหมเราก็ทำการทดลองโดยเจาะเลือดกลุ่มอาสาสมัครซึ่งไม่มีอาการเนี่ยนะคะแต่ว่ามีเชื้อมาลาเรียแล้วก็ลองให้ยุงของเรากินในห้องทดลองเจาะเลือดแล้วก็ส่งให้ยุงกินแล้วก็พบว่าประมาณ 5% นะคะของประชากรกลุ่มนี้เชื้อในตัวเขาเนี่ยสามารถติดต่อในยุงได้
1: และข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแนวทางในการควบคุมและกำจัดโรคมาลาเรียในประเทศไทยจริงๆผมว่าเขาให้ทุนเรามาเนี่ยเพื่อหนึ่งคือสร้างองค์ความรู้ข้อมูลในท้องที่ตามชายแดนไทยพม่าจริงๆแล้วมีไม่เยอะการที่เราได้ข้อมูลเนี่ยโดยเฉพาะในแง่ของการระบาดนะครับว่าคนที่มีติดเชื้อแต่ไม่มีอาการจริงๆแล้วมีเยอะประมาณเท่าไหร่คนกลุ่มนี้เนี่ยคือใครนะครับเขามีอาชีพอะไรเขาอายุเท่าไหร่เขาเดินทางไปไหนมาบ้างข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแนวทางและนโยบายที่จะควบคุมโรคมาลาเรียข้อสรุปหลักๆที่เราได้ณตอนนี้ก็คือ1มีประชากรจำนวนมากที่ติดเชื้ออยู่ในท้องที่และไม่มีอาการ2คนเหล่านี้สามารถจะติดยุงได้เพราะฉะนั้นเขาเป็นซอร์สของทรานสมิชชันนะครับเขาไม่มีอาการเขาไม่ไปหาหมอเขาไม่รับการรักษาเพราะเขาติดยุงและยุงก็จะไปติดคนอื่นๆได้นี่คือข้อมูลหลักที่เราได้มาณตอนนี
0: ้โครงการนี้เป็นโครงการที่ศึกษาระบาดวิทยาโดยรวมเลยทีเดียวนะคะเป็นโครงการที่ทำให้อยู่กับพื้นที่กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็เป็นโครงการระยะยาวแล้วก็หวังว่าความรู้ที่เราได้จะไปพัฒนาวิธีป้องกันนะคะแล้วก็

0: ่ะข้อสงสัยอย่างนึงอะค่ะ
1: ทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านเผาไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลย
2: องค์ประกอบของการเกิดคลื่นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างตอนคลื่นเกิดได้ยังไงนะ
0: คุณเชฟค่ะ
2: อยู่นี่เอง
0: เมื่อกี้อยู่ตรงนู้นเลยโอ้โหไปหมดเลยอ่ะ
2: ทั้
0: งแขนทั้งขาขอพักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะคะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะ
2: โอเคค่ะ
0: เฮ้ยเราเนี่ยตั้งใจมากเลยนะคะครูที่ชวนครูมาที่นี่ก็เพราะว่าเราไปดูรายการคำโฮมบ้านที่กลับมาตอนกลับมาโตขึ้นพี่คนนี้เขาเล่นเซิร์ฟบอร์ดเก่งมากเลยตั้งใจว่าจะต้องฝึกให้เก่งเหมือนพี่คนนี้ให้ได้ค่ะเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะ

เซิร์ฟมันไม่ใช่กีฬามันเป็น culture มันเป็นจิตวิญญาณเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่เราสามารถเรียนรู้มันได้มันก็ไม่ต่างกับคลื่นเนี่ยเราไม่สามารถเอาชนะมันได้นะแต่เราเรียนรู้วิธีการขี่มันได้

มากแล้วทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงฟีลลิ่งเหล่านั้นอะไรครับทะเลเป็นเหมือนอะไรที่มันสำคัญต่อชีวิตผมมากเลยครับผมรู้สึกว่าทะเลอยู่ในทุกช่วงชีวิตของผมเลยครับความฝันผมมากที่สุดก็คือการไปออสเตรเลียโดยที่เราฝันไว้ว่าจะไปโตขึ้นสุดท้ายพอไปถึงจริงๆอ่ะกลายเป็นว่าเราล้างจานทั้งวันเลยบ้านที่ผมเช่าอยู่อ่ะอยู่หน้าหาดที่โตขึ้นกันเป็นหาดที่ดังมากชื่อว่ามารูบาบีชทุกเช้าที่ผมไปเรียนอ่ะที่ผมนั่งรอรถเมล์อ่ะก็จะเห็นคนไปเซิร์ฟทุกวันทุกวันทุกวันถึงเราจะไม่ได้แบบอย่างน้อยเท้าเราจะไม่ได้เหยียบกันโตขึ้นเลยแต่แบบเราก็ได้เห็นคนเราได้เสพ culture แล้วก็มีอยู่ช่วงหลังๆที่ผมอัพเวลแล้วจากล้างจานได้เข้าไปทํางานอยู่ในเซิร์ฟคาเฟ่เราก็จะได้เจอนักเซิร์ฟคนนู้นคนนี้มากินข้าวตอนเช้าแล้วได้คุยเราได้ทักทายเรารู้สึกว่าโอ้พวกนี้เท่มากเลยใช้ชีวิตแบบน่าอิจฉาอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราเรียนจบโทเราได้อยู่ออสเตรเลียเนี่ยชีวิตเราก็คงดีนะชอบมากๆเลยเพราะว่าแบบมันเป็นเมืองที่มีความสุขอะเราได้อยู่ใกล้ทะเลได้อยู่สิ่งที่เราชอบด้วยแต่พอมามองมาอีกทีแล้วพ่อแม่ที่เขาทำงานหนักมาทั้งชีวิตเขาจะอยู่ยังไงแล้วก็เรื่องที่สองที่ทำให้กลับเลยเพราะว่ามีคนแบบส่งแบบสมัยนั้นก็น่าจะเป็นอีเมลเลยไม่รู้ว่าบอกว่าที่นี่โตขึ้นได้นะเขาหลักอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบสุดท้ายแล้วเราตามหา

0: ขาก็โทรศัพท์กับแม่เขาบอกว่า
1: เออ
0: แม่เขาจะกลับเมืองไทยแล้วนะถึงแม่ก็บอกเออดีมาช่วยงานแม่ก็พูดแค่นั้นนะนะแต่จริงๆแล้วความลึกซึ้งในใจเขาเซิร์ฟอยู่ในใจเขาในออสเตรเลียไง
2: หลังจากที่ผมกลับมาผมรู้สึกว่าแบบไม่นานมากเลยอะผมแบบพอรู้ว่าที่เนี้ยที่ Memories Beat เนี่ยโตขึ้นได้เนี่ยผมก็เลยแบบพี่สาวชวนพี่สาวเป็นผู้หญิงพี่แบบช่วยพาผมเข้าไปทีอะไรเงี้ยไปหาที่สักหน่อยว่าแบบเอ้ยใครเขาโตขึ้นกันแบบไปกราบขอร้องเขาเถอะว่าแบบอยากเรียนมากๆเลยเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ออสอ่ะเกือบปีที่เราแบบเห็นอยู่แค่ลิปตาแต่เราไม่ได้ทำมันอ่ะมันเหมือนเป็นความฝันที่ค้างอยู่เราก็เลยขับเข้ามาทางลุกลังลำบากป่าสนพอสุดท้ายเนี่ยผมเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้เจอกับเจ้าของร้านตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนไทยไม่มีแขกไทยนักท่องเที่ยวไทยใดๆทั้งสิ้นมีแต่ฝรั่งแล้วผมก็เห็นคนโตขึ้นกันผมแบบช็อกมากแบบเฮ้ยนี่มันแบบเป็นภาพในสวรรค์เหมือนกับฮาวายที่เราคิดไว้เลยว่านี่ที่นี่คือเขาหลักแล้วนี่เป็นบ้านเกิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็แทบจะแบบยกมือไหว้พี่ครับผมอยากโตขึ้นมาทั้งชีวิตช่วยสอนผมนะครับอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยสุดท้ายพี่เขาลงไปสอนในน้ำเลยแล้วผมก็ได้ยืนได้จับคลื่นแรกในชีวิตแล้วก็ได้โตขึ้นวันนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนกับ10กว่าปีที่เราแบบต้องการมามันแลกด้วย1วินาทีที่เราแบบยืนอยู่บนกระดานโตขึ้นนะมันมีความสุขมากมันเต็มไปด้วยพลังครับ

0: การโต้คลื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันทำให้คนกลับมาสู่ธรรมชาติมากเพราะว่าเวลาโต้คลื่นเป็นเวลาที่ผมชอบมากที่สุดว่าผมไม่ได้จับมือถือผมไม่ต้องเล่น Facebook ผมไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยก็คือเราโฟกัสอยู่กับสิ่งตรงหน้าเราได้กลิ่นทะเลเราได้มีเพื่อนๆที่รักรอบๆตัวเราได้คุยกับคนข้างๆอะไรเงี้ย
1: การเซิร์ฟมันเหมือนเราทิ้งทุกอย่างไว้ชั่วคราวสิ่งที่เราจะมีอยู่ในหัวนั่นก็คือคลื่นเพื่อนแล้วก็ทะเล
2: คือมันเหมือนกับเราเป็นส่วนหนึ่งของทะเลรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะเวลาที่เรามีพายออกไปแล้วเรามีพายไม่สามารถผ่านคลื่นไปได้อะมันจะบอกว่าใจเราอ่ะมันยังไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะต้องแบบตั้งสมาธิอ่ะทำยังไงเราถึงจะจับไอ้ลูกที่มันอยู่ข้างหน้าออกมาให้ดีที่สุด
1: งั้นเวลาเซิร์ฟทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะถูกปัดเป่าไปโดยอันตรธานหายไปทันทีนะครับตอนที่เราลงน้ําแล้วเราจะกลับมาคิดอีกครั้งนึงต่อเมื่อเรากลับมาสู่โลกความเป็นจริงมันเหมือนช่วงที่เราฝันนะครับได้ลงไปอยู่ในทะเลผ่านไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันก็จะเป็นเรื่องของคลื่นในทะเล
0: ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือกีฬาเซิร์ฟเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้เงินเปรียบเทียบในน้ำทุกคนเสมือนกันพี่ก็จะเห็นทุกคนนั่งรอระดับขอบฟ้าเดียวกันไม่ว่าจนหรือรวยอ่ะเวลาคุณอยู่ในน้ำคุณเท่ากันมันเป็นปรัชญาอย่างหนึ่งเหมือนกันเวลาขึ้นที่มาคือคุณต้องจับขึ้นเดียวกันก็มันขึ้นอยู่ว่าคุณจับได้ไม่ได้มากกว่าเราก็เลยใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งคือครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่บ้านที่เงียบๆแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งประสบการณ์ที่ตัวเองอยู่มาเราก็เลยเอาตัวมาอยู่เขาละอย่างน้อยตอนกลางคืนโอเคได้เจอฝรั่งได้เจอผู้คนได้พูดภาษาอังกฤษยังไม่อยากทิ้งทุกอย่างที่แบบหามาอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสเจอเพื่อนใหม่เจอนักท่องเที่ยววันนึงเนี่ยผมพอดีบังเอิญมีอยู่ช่วงนึงที่ผมได้ทํางานกับ PR คนอื่นที่เขาไม่เคยใช้ชีวิตแบบเราเนี่ยเขาได้มาเห็นบ้านเก่าได้มาเห็นอาคารสวยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเขารู้สึกว่ามันสวยว่ะอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าจริงๆบ้านเรามีดีนะแค่เราอาจจะชินชาเฉยชาหรือว่าคุ้นเคยกับมันมากเกินไปจนเรามองข้ามความสวยงามของสิ่งที่เรามีอยู่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างดีกว่าให้คนเห็นว่าบ้านเราสวย
2: พี่ตาเป็นคนที่อยากพัฒนาพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อ่ะเค้าจะชอบแบบออกไปเที่ยวแล้วก็จะเก็บเอาอันนู้นอันเนี้ยกลับมาแล้วก็เอามาดูว่าเอ๊ะบ้านเราทําได้หรือเปล่า
0: แต่พอมาคิดถึงอีกมุมนึงเราก็มองว่าเฮ้ยเราอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วทําไมมันไม่มีวัยรุ่นเลยวะทําไมไม่มีคนที่แบบกลับไปอยู่บ้านเลยเรามองเห็นแล้วว่าแบบทําอะไรสักอย่างดีมั้ยเราอุตส่าห์เรียนมาตั้งเยอะแยะเราน่าจะทําแบบโปรเจกต์สักโปรเจกต์นึงที่ทําให้คนน่ะกลับมาที่บ้านกันก็เลยเป็นที่มาของโครงการตะโกป่า My Home ตะโกป่าบ้านของฉันตะโกป่า My Home

0: ถึงบ้านเราเชิญชวนให้คนช่วยกันโพสต์ภาพของบ้านเกิดตัวเองผมกับเพื่อนๆ เนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไปถ่ายมุมต่างๆในเมืองเก่าตะกัวป่าเงี้ยแล้วก็โพสต์ไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็เหมือนกับว่าเชิญชวนคนมาให้แบบเอ้ยคิดถึงนู่นนี่อะไรเงี้ยกลายเป็นอยู่ๆกระแสเนี่ยมันก็ฟีเวอร์มากกลายเป็นทุกคนเนี่ยคนตะกัวป่าเด็กๆที่ไปอยู่กำลังเรียนที่กรุงเทพคนที่ไม่ได้กลับบ้านมานานเนี่ยเขาช่วยกันโพสต์หมดก็คือปีแรกเราไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือมีอะไรทำนู่นทำนี่ก็ทำอะไรเนี่ยก็ทำเท่าที่มีแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ดีมากก็คือเราได้เชิญชวนคนวัยรุ่นตะกัวป่าทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันคนนี้เป็นช่างไฟมาต่อไฟคนนี้เป็นช่างไม้มาทำเฟรมรูปกลายเป็นว่าหลายๆคนในนั้นอ่ะผู้ใหญ่มองว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่เอาไหนแต่พอคนคนนั้นอ่ะเข้ามาจอยในตะกัวป่าไมโครมาช่วยกันทำเอ็กซิบิชันอ่ะคนนั้นคือผู้นำที่เก่งมากคนนั้นคือกำลังหลักสำคัญเลยทำให้แบบว่าอีเวนต์นั้นเหมือนกับได้รวมเด็กตะกัวป่าที่มีไฟผมเชื่อว่าเด็กเหล่านี้มีพลังงานมีความสามารถเยอะแต่เขาไม่มีที่โชว์กลายเป็นว่าทุกคนได้โชว์ความสามารถตัวเองในงานนั้นแล้วกลายเป็นว่าเขามีคุณค่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นแล้วมันสักเซส
1: ดีใจที่วันนี้เขากลับมาบ้านกลับมาไม่ได้มองแค่ตัวเองไม่ได้มองแค่คนในครอบครัวแต่เขามองไปถึงบุคคลอื่นๆผมว่าพี่ต้าเป็นคนที่ให้โอกาสในการทำงานที่นี่เขาไว้ใจให้เราดูแลสามารถปฏิบัติและก็ทดสอบเราว่าเฮ้ยเราสามารถดูแลสิ่งนี้ได้หรือเปล่าโดยที่เขาไม่ค่อยเข้ามาจู้จี้จุกจิกอะไรมากนะครับแต่เวลาเราทำผิดเราทำพลาดเขาก็จะเข้ามาสอนเข้ามาช่วยดูนะครับทำให้เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการพัฒนาตัวเองที่ไม่มีใครมาตั้งกฎเกณฑ์ให้
0: กลายเป็นปีนั้นอะคนกลับบ้านมาเยอะมากๆครับผมแล้วก็เราได้รับเมสเซจจากหลายๆคนว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้กลับบ้านมา10ปีแล้วว่าพอดีพี่เห็นรูปพี่น้องโพสต์รูปสะพานเหล็กโพสต์รูปบ้านหลังนึงที่พี่ชอบกินข้าวตั้งแต่เด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆนะที่โพสต์รูปนั้นทําให้พี่เนี่ยพี่ได้กลับมาเจอบ้านเจอครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่แค่รูปถ่ายรูปเดียวมันมีพลังขนาดนั้นเลยอ่ะผมดีใจมากที่แบบคนแก่ชี้รูปนี้เธอจําได้มั้ยเนี่ยรูปเนี่ยสะพานที่เราเคยไปถ่ายกันตอนวัยรุ่นคนแก่ๆนะแบบอายุมากๆแล้วแบบเค้าควงแฟนมาควงแบบกลุ่มเพื่อนๆมาแล้วทุกคนมาย้อนความหลังด้วยกันอ่ะมันก็แบบแค่เราเห็นเค้ายิ้มแค่เค้าเห็นเค้าคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เค้าลืมไปแล้วเราก็แบบมีความสุขแล้วอ่ะมันไม่รู้จะประเมินค่ายังไงอ่ะต่อให้ทําอย่างนั้นอีก10ครั้งแล้วแบบเราได้เห็นคนเหล่านี้มีความสุขผมว่ามันมีคุณค่า
1: จริงๆแล้วตั้งแต่รู้จักมาพี่ตะแทบจะเป็นคนที่ทําหลายๆอย่างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกัวป่าไมโฮมนี่คืองานแรกโปรเจกต์แรกของตะกัวป่าที่รู้สึกว่าใหญ่มากยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นการดึงบุคคลต่างๆนะครับกลับมาเที่ยวบ้านเกิดนะครับให้รู้ว่าบ้านเกิดเป็นยังไงนะครับแล้วยังมีอีกหลายๆอย่างที่เขาสร้างนะครับให้กับกีฬาโตขึ้นนะครับเหมือนผมเล่นเซิร์ฟมา12ปีแต่พอได้รู้จักพี่ตะกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะผลักดันกีฬาตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับกลายเป็นว่าเราใช้ memory จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราพัฒนากระจายข่าวนะครับโปรโมทจนมันมีทั้งการแข่งขันกีฬาโต้ขึ้นมันมีทั้งอีเวนต์นะครับมันมีทั้งกิจกรรมต่างๆที่ทำให้จุดนี้เป็นหนึ่งในจุดที่คนไทยรู้จักนะครับแล้วก็คนไทยเดินทางมาที่นี่ผมว่าปีหนึ่งเยอะมาก
2: ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเขาจะพุชอะไรเยอะแยะแต่พอทำไปเรื่อยๆสำหรับ3-4 ปีเราก็รู้สึกว่าอ๋อมันทำแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วเขาอ่ะมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ว่าเขาอยากทำให้บ้านเกิดของเขาอ่ะมีอาชีพมีอะไรที่มันเป็นซิสเต็มอ่ะมันเดินต่อไปได้เรื่อย
3: ๆแม่ก็ภูมิใจนะในตัวตะแม่ก็รักตะมาก
0: มันตื้นตันใจเพราะว่าเราก็รู้สึกว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราทำอะไรให้บ้านเกิดตัวเองบ้างมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแหละแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็นอกจากนี้มันยังจุดประกายไปสู่แบบคนอื่นๆเด็กรอบๆข้างคืออย่างที่ผมทำเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราไม่อยากทำตลอดไปเราอยากให้มันถูกสานต่อคือเราเชื่อว่าหลายๆหัวมันย่อมดีกว่าหัวเดียวเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่เด็กที่เรียนมัธยมอยู่เด็กน้องๆที่เป็นวิศวะเป็นหมอเรียนบางคนเรียนโอ้โหเรียนเยอะแยะมากมายเนี่ยได้กลับมาทำสิ่งที่ตัวเองถนัดเพื่อบ้านเกิดสักครั้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามมันถึงจะมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: เป็นไงล่ะคะครูเท่มากเลยอ่ะเวลาเขายืนอยู่บนบอร์ดอะแพลว
5: ใช่ค่ะครู
4: เนี่ยอยากเล่นมากเลย
5: ครูค่ะพอสงสัยอย่างนึงอะค่ะทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านแพลวไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลยถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเขาก็จะไม่ต้อง

0: ไกลถึงที่นี่เลยนะคะเนี่ยคลื่นนี่มันเกิดจากอะไรหรอคะ
1: ถ้าแพรวอยากรู้นะคะว่าคลื่นเกิดจากอะไรน้องๆก็สงสัยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในล่าท้าทดลอง
0: ครูเชษฐ์คะตกลงแล้วเนี่ยคลื่นมันคืออะไรคะ
1: อ๋อคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่แบบนึงค่ะที่เกิดจากการถ่ายทอดพลังงานแล้วก็โมเมนตัมค่ะจากแรงกำเนิดเนี่ยไปยังบริเวณรอบๆ
0: โอ
1: ้
0: โหแล้วอะไรทำให้เกิดคลื่นนะคะ
1: อ๋อองค์ประกอบของการเกิดคลื่นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างอันแรกก็คือแรงกำเนิดคลื่น2การสั่นสะเทือนของแรงกำเนิดและ3นั่นคือตัวกลางค่ะ
0: โอ้โหแล้วแบบนี้คลื่นมันมีกี่ประเภทหรอคะ
1: โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งประเภทของคลื่นเนี่ยแบ่งได้หลายแบบมากเลยถ้าสมมติว่าแบ่งตามชนิดของแหล่งกำเนิดก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ถ้าแบ่งตามการสั่นสะเทือนก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นตามยาวแล้วก็คลื่นตามขวางแต่ถ้าแบ่งตามความต่อเนื่องก็จะถูกแบ่งเป็นคลื่นดลกับคลื่นต่อเนื่องค่ะ
0: โอ้โหคลื่นนี่มันมีหลายแบบจริงๆนะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าวิธีการแบ่งจะแตกต่างกันแต่หลักๆแล้วส่วนประกอบของคลื่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับแล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นส่วนประกอบของคลื่นที่ว่ามันคืออะไรบ้างคะ
1: ถ้าแพรวอยากรู้นะคะแล้วครูก็อยากให้แพรวเห็นภาพของคลื่นได้ชัดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมรู้จักคลื่นนี่เลยค่ะกิจกรรมรู้จักคลื่น
0: อุปกรณ์แค่นี้เลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะก็จะมีสปริงและก็ริบบิ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวให้แพลวนะคะทำการผูกริบบิ้นค่ะตรงกลางสปริงให้ครูก่อน
0: ตรงกลางเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น่าจะอันนี้
1: ใช่ผูกเลย
0: ผูกเลยนะคะ
1: โอเคซึ่งในการทดลองนะคะเราจะรู้จักคลื่นได้ก็คือครูเนี่ยจะจับสปริงฝั่งหนึ่งและก็พี่แพรวจับฝั่งหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
1: โอเคโดยครูเนี่ยจะไม่ทำการสั่นสปริงเลยมีแต่พี่แพรวเท่านั้นที่จะสั่นสปริงดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะวิธีการขยับสปริงก็คือขยับแบบนี้เนาะโอเคพร้อม
0: ค่ะ
1: ให้พี่แพรวขยับสปริงเลยค่ะแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นมา
0: ตอนนี้สปริงมันมีการเคลื่อนที่ค่ะครูแต่ว่ามันเหมือนจะเคลื่อนที่จากฝั่งเราไปฝั่งครู
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าครูไม่ได้ขยับสปริงเลยนะคะ
0: ว้าว
1: สิ่งที่พี่แพรวและน้องๆเห็นตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าคลื่นนั่นเองค่ะ
0: อ๋อเนี่ยเหรอคะคือคลื่น
1: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่แพรวลองขยับสปริงเหมือนเดิมค่ะแต่ขยับไปและกลับให้ได้หนึ่งรอบแล้วก็หยุด
0: รอบเดียว
1: โอเคค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะโอ้เห็นอะไรไหมเด็กๆ อีกสักหนึ่งรอบโอเคการที่เราเห็นคลื่นแบบนี้หนึ่งลูกนะคะเขาจะเรียกกันว่าคลื่นดลค่ะ
0: อ๋อคลื่นดลก็คือคลื่นหนึ่งลูกนั่นเองเอาแล้วแบบนี้คลื่นต่อเนื่องเหรอคะ
1: อ๋อถ้าเป็นคลื่นต่อเนื่องใช่ไหมคะพี่แพลวก็ขยับสปริงต่อเนื่องเลยค่ะ
0: นี่เหร
1: อใช่ค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่องจำได้ไหมคะตอนแรกที่เราแบ่งลักษณะของคลื่นการแบ่งที่เป็นแบบความต่อเนื่องจะถูกแบ่งได้เป็นคลื่นดลกับคลื่นต่อเนื่องถ้ามีคลื่นอยู่หนึ่งลูกเราเรียกว่าคลื่นดลแต่ถ้ามีคลื่นหลายๆลูกต่อกันเขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่อง
0: ค่ะ
1: และถ้าเราแบ่งตามลักษณะการสั่น
0: ลักษณะการสั่น
1: จะถูกแบ่งได้เป็นสองประเภทนั่นก็คือคลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาวพี่พราวลองสั่นอีกหนึ่งรอบค่ะ
0: แบบเมื่อกี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะโอเคถ้าคลื่นนะคะที่มีการสั่นขึ้นลงแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าคลื่นตามขวางแต่ถ้าคลื่นตามยาวนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พราวจับนี่นะก็คือมีการสั่นที่เป็นการบีบและการอัดแบบนี้ค่ะเด็ก
0: ๆขอลองทำบ้างนะคะ
1: โอเคคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันอีกหนึ่งจุดนะคะนี่เลยค่ะบริเวณที่เป็นริบบิ้นเดี๋ยวน้องๆและพี่แพรวนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าถ้าพี่แพรวทำคลื่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆริบบิ้นจะเคลื่อนที่อย่างไรลองเดาก่อนลองเดาก่อน
0: เอาคลื่นต่อเนื่องเป็นแนวขวางหรือแนวยาวดีคะ
1: เอาเป็นตามขวางละกัน
0: ตามขวางก่อนนะคะ
1: โอเคเป็นยังไงบ้างคะ

0: ริบบิ้นก็เคลื่อนที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเคลื่อนขึ้นลงแบบนี
1: ้โอ้ใช่ค่ะสังเกตอย่างที่พี่ทิยาบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนที่ของคลื่นแต่ว่าตำแหน่งของริบบิ้นก็จะเคลื่อนที่เพียงแค่ขึ้นและลงเท่านั้นไม่ได้เคลื่อนที่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้นะคะก็เป็นลักษณะพิเศษของคลื่นตามความเหมือนกันแม้ว่าจะมีการส่งถ่ายพลังงานมาก็จริงนะคะอนุภาคของสปริงเนี่ยมีการขยับและส่งทอดพลังงานมาแต่ตัวสปริงเองนะคะไม่ได้ถูกบีบอัดแต่อย่างใดดังนั้นตำแหน่งของริบบิ้นก็เลยอยู่ตำแหน่งเดิมแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆในธรรมชาติที่เราเจอก็อย่างเช่นเวลาที่เราลอยตัวอยู่บนห่วงยางแล้วก็อยู่กลางทะเลเนาะโดยที่ไม่ได้อยู่ชายฝั่งนะคะเวลาที่เรานอนอยู่บนห่วงยางเวลาที่คลื่นผ่านเราจะไม่ได้ขยับไปซ้ายหรือขวาแต่เราจะขยับขึ้นลงเท่านั้น
0: ผู้ช่วยค่ะแต่ที่พอเห็นเนี่ยคลื่นมันก็มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่มันมีองค์ประกอบอะไรที่ต่างกันหรอคะ
1: อ๋อถ้าพูดถึงองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยซันคลื่นท้องคลื่นแล้วก็แอมพลิจูดค่ะ
0: ไอ้ที่ว่าเนี่ยมันคือตรงส่วนไหนของคลื่นบ้างอะคะ
1: เอาอย่างนี้ละกันเด็กๆนึกถึงทะเลนะถ้าสมมุติอันนี้นะคะคือผิวน้ำตอนที่ยังไม่มีคลื่นเลย
0: ค่ะ
1: เราจะเรียกมันว่าแนวอ้างอิงของสปริงแล้วกันเนาะ
0: โอเค
1: แล้วด้านล่างนี้นะคะก็คือบริเวณใต้น้ำส่วนด้านบนคือบริเวณผิวน้ำ
0: ค่ะ
1: ก็คือส่วนที่เด็กๆจะเห็นคลื่นนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่แพรวนะคะลองสร้างคลื่นขึ้นมา
0: แบบเมื่อกี้นะคะ
1: ใช่ค่ะสร้างต่อเนื่องเลยแล้วกันเนาะโอเคในระหว่างที่พี่แพรวนะคะสร้างคลื่นอยู่ครูก็จะมีคำถามให้พี่แพรวตอบด้วยพี่แพรวลองบอกหน่อยค่ะจากระดับแนวอ้างอิงตรงไหนคือจุดที่สูงที่สุดของคลื่นคะ
0: ตรงเวลาขึ้นมัน
1: ขึ้นไปด้านบนใช่ไหมคะตรงนั้นแหละค่ะเขาเรียกว่าสัตว์คลื่นค่ะมาเดี๋ยวคุณครูสต็อปโมชั่นก่อน
0: สต็อปโมชั่น
1: ใช่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนตรงนู้นนะคะเขาก็จะเรียกว่าสัตว์คลื่นค่ะส่วนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่อยู่ใต้ท้องน้ำอีกทีเขาจะเรียกว่าท้องคลื่นค่ะและจากแนวสปริงดั้งเดิมนะคะหรือว่าแนวอ้างอิงที่เรียกว่าผิวน้ำก่อนที่จะมีคลื่นนะคะจะมีส่วนนึงที่เป็นแอมพลิจูดค่
0: ะ
1: เขาจะวัดจากแนวที่เป็นแนวอ้างอิงขึ้นไปถึงสันคลื่นแบบนั้นเขาจะเรียกว่าแอมพลิจูดหรือวัดจากผิวน้ำลงมาที่ท้องคลื่นก็ได้ก็จะเรียกว่าแอมพลิจูดได้เหมือนกันคราวนี้นะคะการที่แพรวถามว่าแล้วคลื่นลูกใหญ่ลูกเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากความแตกต่างของแอมพลิจูดค่ะถ้าแพรวอยากรู้นะคะว่ามันจะแตกต่างได้ยังไงนะคะแพรวลองขยับมือให้กว้างขึ้นค่ะออกแรงให้มากขึ้นแล้วดูค่ะว่าคลื่นเนี่ยมีแอมพลิจูดเป็นแบบไหนโอ้เป็นไงคะ
0: โอ้คราวนี้สูงมากเลยค่ะตัวสันขึ้นท้องขึ้นก็แสดงว่ามีแอมพลิจูดที่เยอะด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้ายิ่งคลื่นนะคะมีแอมพลิจูดที่มากแสดงว่าคลื่นก็มีความสูงมากซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับตัวพลังงานที่ออกไปเวลาที่แพรวอยากได้คลื่นลูกใหญ่แพรวก็ต้องทำการให้พลังงานเยอะไปด้วยเมื่อให้พลังงานเยอะแอมพลิจูดก็มากคลื่นก็เลยใหญ่มากด้วยค่ะคราวนี้นะคะถ้าสมมติว่าแพรวลองให้พลังงานน้อยๆดูค่ะขยับแบบสั้นๆเป็นไงคะ
0: ก็แอมพลิจูดน้อย
1: ใช่ค่ะคลื่นก็จะเป็นไงลูกเล็กลงนั่นเองค่ะจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าองค์ประกอบของคลื่นเนี่ยจะประกอบด้วยสันคลื่นท้องคลื่นแล้วก็แอมพลิจูด
0: ค่ะ
1: ซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าคลื่นจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กยังไงใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะนี่เลยแพรวเห็นตรงนู้นไหมจะมีห่วงยางอยู่
0: ค่ะใช่
1: แล้วก็มีคลื่นผ่านใช่ไหม
0: ค่ะ
1: การที่คลื่นลูกที่หนึ่งคลื่นลูกที่สองนะคะไม่เคลื่อนที่ติดกันเพราะเป็นเพราะว่าเนื่องจากมีสันคลื่นมีท้องคลื่นมีสันคลื่นมีท้องคลื่นใช่ไหมคะไอการที่เราเห็นสันคลื่นของลูกที่หนึ่งแล้วเจอสันคลื่นลูกที่สองเขาจะเรียกกันว่าความยาวคลื่นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความยาวคลื่นนะคะสามารถหาได้จากท้องคลื่นถึงท้องคลื่นก็ได้ด้วย
0: พอลองจับเวลาดูได้ไหมคะว่าระยะห่างของคลื่นลูกที่หนึ่งกับคลื่นสองมันกี่วินาที
1: ได้ค่ะลองจับเวลาเลย
0: หุ้ย 0.5 วิเองค่ะ
1: โอ้ใช่ค่ะ

0: แสดงว่าเร็วมากเลยใช่ไหมคะเวลาที่แพลวนะคะสามารถจับเวลาได้นะคะที่ทำให้คลื่นลูกที่1กับคลื่นลูกที่2นะคะเขาเรียกว่าคาบค่ะ
1: คาบ
0: ถ้าสมมุติว่าริบบิ้นนี้นะคะแทนห่วงยางการที่เขาจะนับคาบได้นะคะก็คือการที่ริบบิ้นเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นลงและกลับมาตำแหน่งเดิมได้ค่ะซึ่งเวลาที่เราพูดถึงคาบเนี่ยก็คือหมายถึงเวลาที่ริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาครบ1รอบนั่นเองแต่ถ้าเรากลับกันค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงจำนวนรอบก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดถึงจำนวนรอบที่เกิดขึ้นภายใน1วินาทีหมายความว่าใน1วินาทีเราลองจับดูค่ะว่าริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่ไปกลับไปกลับมาได้ทั้งหมดกี่รอบอันนี้เขาจะเรียกกันว่าความถี่ค่ะเพื่อให้แพลวเข้าใจมากขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะกรณีเดิมให้แพลวลองจับเวลาว่าใน1วินาทีเจ้าห่วงยางสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้ทั้งหมดกี่รอบ
1: 1วินาทีโอ้2รอบต่อวินาทีค่ะ
0: อู้ถูกต้องเลยค่ะแสดงว่าความถี่เนี่ยก็เท่ากับ2รอบต่อวินาทีเลยซึ่งจริงๆแล้วนะคะทั้งความถี่แล้วก็คาบเนี่ยต่างมีความสัมพันธ์กันค่ะ
1: สัมพันธ์กันยังไงคะ
0: ตามสูตรนี้เลย
1: โอ้โหมีสูตรด้วย
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือความถี่จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนคาบค่ะเขาจะแปรผูกพันกันแสดงว่าถ้าเรารู้ความถี่เราก็สามารถรู้คาบได้ถ้าเรารู้เพียงคาบเราก็สามารถคำนวณหาความถี่ได้นะคะเด็กๆ
1: แล้วความถี่ของคลื่นมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเหรอคะ
0: ขึ้นอยู่กับพลังงานที่เราให้ไปค่ะแพลวลองสะบัดมือแบบเร็วๆค่ะโอ้เป็นยังไงคะ
1: โอ้มีคลื่นเกิดขึ้นมากเลยค่ะ
0: ใช่จำนวนลูกคลื่นเยอะมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าถ้าให้พลังงานมากแสดงว่าคลื่นมีความถี่มากค่ะคราวนี้ลองให้พลังงานน้อยลงขยับมือช้าลงค่ะจำนวนลูกคลื่นเป็นไงคะ
1: ก็น้อยลงค่ะ
0: ใช่ค่ะแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าความถี่น้อยค่ะ
1: ครูเชษฐาแต่ว่าเมื่อกี้ค่ะตอนที่พอไปเล่นเซิร์ฟอ่ะเขาพูดถึงอัตราเร็วของคลื่นอันนี้มองทางไหนอะคะ
0: อ๋อสำหรับการหาอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆจะต้องรู้1ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ค่ะ2เวลานั่นก็คือการเอาระยะทางที่เคลื่อนที่หารด้วยเวลาค่ะเราก็จะทราบอัตราเร็วของคลื่นแล้วค่ะ
1: น้องๆค่ะคลื่นเนี่ยนะคะก็เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดคลื่นค่ะซึ่งก็ทำให้อนุภาคของคลื่นนั้นเนี่ยสั่นต่อๆกันไปแต่ว่าอนุภาคของคลื่นไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่นนะคะ
0: โดยองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยสันคลื่นค่ะคือจุดที่สูงที่สุดท้องคลื่นคือจุดที่ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนที่เรียกว่าแอมพลิจูดค่ะโดยจะวัดจากแนวระดับจนถึงสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังพูดถึงความยาวคลื่นด้วยค่ะโดยเด็กๆสามารถหาความยาวคลื่นโดยดูจากระยะของสันคลื่นของลูกแรกจนถึงสันคลื่นของลูกถัดไปค่ะหรือว่าวัดจากท้องคลื่นจนถึงท้องคลื่นก็ได้นะคะโดยความถี่ของคลื่นนะคะจะมีความสัมพันธ์กับคาบนั่นเองค่ะความถี่ของคลื่นนะคะก็จะแปรผกผันกับคาบของคลื่นนั่นเองค่ะโดยในส่วนอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆสามารถหาได้ค่ะโดยดูจากระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่นะคะหารด้วยเวลานั่นเองค่ะ
1: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่นะคะในรายการ Lab Science Talk ทดลองวันนี้พี่แพลวแล้วก็ครูเชษฐ์ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: วันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยกับพวกเราและน้องๆทางบ้านเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เดาใจอาจารย์ได้ไหมว่าวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องอะไร
1: โครงการฝนเทียม
0: โอ้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจมีใครมีไอเดียอื่น
2: ถ้าเป็นฟิสิกส์แล้วเหมาะกับโลกใบนี้อาจจะเป็นพลังงาน
0: โอ้โหตอบถูกแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพลังงานพูดถึงพลังงานน้องบอสนึกถึงพลังงานอะไร
1: พลังงานไฟฟ้า
0: เมื่อกี้ตอบแล้วไฟฟ้านะคนอื่นพลังงานอะไรดีครับ
2: แสงอาทิตย
0: ์นี่มีอะไรอีก
2: พลังงานน้ำ
0: น้ำโอ้เยี่ยมยอดเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพลังงานเราจะมาโฟกัสที่พลังงานสักแบบนึงก่อน
1: พลังงานแสงอาทิตย์ก่อน
0: ทำไมถึงนึกถึงแสงอาทิตย์
1: เพราะว่ามันมีแสงอาทิตย์อยู่
2: นึกถึงแสงอาทิตย์เพราะว่ามันใช้ได้ตลอด
0: ในชีวิตประจำวันของเราเรารู้สึกได้ว่าทุกครั้งที่เราเดินออกไปกลางแดดเนาะเรารู้สึกร้อนเนาะเรารู้สึกแบบโอ
2: ้อยู่ในความ
1: ก็ยังไหว
0: ไม่ไหวแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยมากับแสงแดดนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์อะไรกัน
1: ที
0: ่รู้ว่าอะไร
1: อาจารย์ชับมาพันประดิษฐ์พัดลมให้บอสก่อนครับ
0: เพราะตอนนี้ร้อนโอเคยังไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเอาพลังงานจากแสงแดดเนี่ยหรือแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ใช้แสงแดดล้วน
2: ๆแต่ในสตูเราไม่มีแดดนะครับอาจารย
0: ์แต่เดี๋ยวเราประดิษฐ์เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองกลางแสงแดดกัน
1: อาจารย์เป็นยอดด็อกเตอร์เลยนะครับ
0: โอ้โหน้องบอส
1: ดูนี
0: ่โอเคโอเคครับเอาละครับสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกที่เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทำอุปกรณ์ของเราเนี่ยน่าจะหาได้ง่ายๆกล่องกระดาษกล่องพัสดุจะเอาที่ใช้แล้วนี่แหละมาใช้เนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่2ก็จะมีอันนี้เป็นถุงร้อนธรรมดาที่เราใส่อาหารอุปกรณ์การตัดนะจะเป็นคัตเตอร์เป็นกรรไกรแล้วก็มีเทปกาวแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามีอากาศฟอยล์อันนี้ก็คือที่ไว้ห่อพวกอาหารไก่ย่างอะไรได้หมด
2: อลูมิเนียมฟอยล์อาจจะเชื่อมต่อความร้อนก็ได
0: ้ไม่เกี่ยวใกล้เคียงใกล้เคียง
1: ไก่ย่าง
0: ไอเดียน้องบอสใกล้เคียงมากเลยสิ่งที่อาจารย์เตรียมอันนี้เพื่อจะมาทำ
1: ไก่ทอด
0: เตาอบแสงอาทิตย
3: ์ฮะเตาอบแสงอาทิตย์หน้าตามันเป็นยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์คำถามของอาจารย์คือสังเกตอาจารย์มีกระดาษดำด้วยกับสีขาวคิดว่าแบบไหนจะดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีกว่าก
2: ัน
0: เรารู้เนาะเรารู้สิ่งกันเนาะจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือสังเกตว่าเวลาเราใส่เสื้อสีเข้มเราจะร้อนง่ายเวลาเราเดินไปปุ๊บแป๊บนึงมันจะรู้สึกอบอ้าวเนาะนั่นก็คือสีดำเนี่ยมีความสามารถในการดูดกลืนแสงในทางกลับกันวัสดุที่เป็นผิวสีขาวๆเงี้ยแสดงว่าแสงมันสะท้อนได้ก็คือมันก็อาจจะดูดกลืนได้น้อย
1: เรามาเริ่มทำกันเลยไหมคร
0: ับ ได้เลยครับเตาอบนะอาจารย์ก็ประกอบกล่องใบนี้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์อยากจะทำให้มันเหมือนกับมีฝาเปิดปิดสักนิดนึงแนวคิดอาจารย์คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทปใสนี่แหละมาพาดให้มันชิ้นเดียวกันก่อนแล้วอาจารย์จะกรีดเปิดให้มันเป็นเหมือนเป็นฝาเปิดปิดได้ยินดีไหมบอสช่วยอาจารย์หน่อยปาดจากนี่มานี่เลยข้ามมาเลยมาสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือตอนนี้อาจารย์ได้ฝาเปิดปิดของอาจารย์แล้วเนี่ยนะนี่เดี๋ยวคราวนี้เรามีอลูมิเนียมอาจารย์จะเอาอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยมา
1: แปะ
0: บริเวณนี้เพื่อจะได
2: ้
0: รวบรวมแสงถูกต้องทุกคนช่วยกันหน่อยเอาละเรียบร้อยเราก็จะได้บริเวณที่รอที่จะรับแสงแดดและสะท้อนกลับไปด้านในเดี๋ยวอาจารย์จะบุด้านในเป็น2แบบแล้วกันก็คือแบบนึงจะเอากระดาษดำนี่แหละแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นลักษณะธรรมดาเราจะได้มี2กล่องมาเปรียบเทียบกันด้วยโอเคไหมแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องการด้วยความที่เราอยากจะให้มันเป็นเตาอบเนา
1: ะ
0: นั้นอาจารย์ก็ต้องคุมตรงนี้ด้วยอะไรสักอย่างเพื่อให้ความร้อนมันอยู่ภายในบริเวณเตาของเรานี่ถุงพลาสติกของเรานี่เองแล้วเราสามารถมองเห็นด้วยติดไอ้เจ้าตัวพลาสติกนี้ไว้ที่ด้านหน้าเนาะแค่อาจจะติดไว้ที่ด้านเดียวก็พอเดี๋ยวเราจะบรรจุไอ้เจ้ากระดาษสีดำนี้ไว้ด้านในด้วยเพื่อช่วยในการดูดกลืนแสงแดดเข้ามาข้างในเตาอบของเราเอาละเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะด้านนี้ก็คือด้านในจะเป็นสีดำเอาละอุปกรณ์ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่าเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงเลย เนาะเพื่อจะรวบรวมมันมาแล้วก็เอามาใช้ไอ้ทำให้เกิดความร้อนภายในของเราแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้ดันเก็บไว้ก่อนอาจารย์มีคำถามต่อไปว่าเอ๊ะเรามีวิธีพอที่จะสามารถแปลงรูปแบบของพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานแบบอื่นเนี่ยพอมีใครนึกออกไหมว่าเป็นแบบไหนดี
1: ว่านึกออก
0: ครับผม
1: ให้นักวิจัยศึกษาระดับโลกมาทำให้เราเลยคร
0: ับ แหมไม่ต้องขนาดนั้นเอาว่าเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วอ่ะไหนมีใครคิดว่าเป็นพลังงานรูปแบบไหนบ้างเอ่ย
1: แปลงเป็นไฟฟ
0: ้
1: า
0: อ่ะไฟฟ้าอ่ะแน่นอนแล้วพวกเรารู้ไหมว่าอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นั้นน่ะชื่ออะไร
2: โซลาเซลล
0: ์ถูกต้อง
3: เจ๋งจริงๆเลยนะครับน้องผิงหยางเด็กๆคงอยากรู้กันแล้วว่าโซลาเซลล์หน้าตาเป็นยังไงอาจารย์หยิบขึ้นมาเลยครับ
0: นี่คือโซลาเซลล์ซึ่งคิดว่าน้องๆทางบ้านก็อาจจะเคยเห็นเพราะเดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่มีไอ้เจ้าตัวโซลาร์เซลล์ประกบอยู
2: ่เหมือนแผงช็อกโกแลต
0: เลยแผงเรื่องกินอีกแล้วอีกอย่างพวกเราทุกคนน่าจะสังเกตได้ง่ายที่สุดเลยแล้วก็มีมานานมากแล้วด้วยก็คือบนเครื่องคิดเลขสังเกตไหมนี่มันจะเป็นแผงเล็กๆหน่อยแต่นี้ก็จะเป็นลักษณะที่ดูเป็นทางการนิดนึงก็คือแผงมันจะใหญ่ขึ้นหน่อยนะไอ้เจ้าตัวภายในของมันเนี่ยทำหน้าที่ก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีแสงมาตกกระทบไอ้เจ้าตัวแผงแสงอาทิตย์เนี่ยจะทำให้ไอ้เจ้าสสารข้างในเนี่ยเกิดการแตกตัวแล้วก็ให้อิเล็กตรอนออกมาซึ่งคำว่าอิเล็กตรอนตัวเนี้ยเป็นสื่อที่ใช้ในการนำไฟฟ้านั่นเองตอนนี้อาจารย์จะพยายามหาวิธีวัดก่อนนะว่าแสงเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้อาจารย์มีมิเตอร์วัดไฟฟ้าซึ่งคำว่าวัดไฟฟ้าคือหมายความว่าวัดได้หลายอย่างวัดกระแสไฟฟ้ามัลติมิเตอร์ตัวนี้นะมาใช้ในการวัดแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะวัดก็คืออาจารย์อยากจะเช็คว่าเอ๊ะไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์ที่เรามีอยู่เนี่ยตอนที่มันมีแสงกับไม่มีแสงเนี่ยมันจะให้ค่าที่ต่างกันบนมิเตอร์ของเราหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีกระแสไฟฟ้าวิ่งเราก็จะเห็นเข็มมันกระดิกได้คราวนี้อาจารย์ก็เลยเตรียมอีกอันนึงสังเกตที่บริเวณด้านหลังเนี่ยของแผงโซลาร์เซลล์ก็จะมีบริเวณที่อาจารย์สามารถต่อขั้วออกมาได้เพื่อความสะดวกอาจารย์ก็เลยต่อขั้วออกมาแล้วเพื่อที่จะได้สามารถที่จะเอามาวัดกับไอ้เจ้าตัวมิเตอร์ได้ง่ายๆเพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตอนมีแสงกับไม่มีแสงอาจารย์เลยเตรียมกระดาษดำขึ้นมา1ชิ้นแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะลองดูซิว่าตอนที่อาจารย์บังให้มันมิดไปเลยไม่ให้แสงมันเข้าไปเลยเนี่ยดูซิว่ามันก็ควรจะต้องไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพออาจารย์เปิดไอ้เจ้ากระดาษดำออกมามันก็ควรจะทำให้เข็มกระดิกได้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูเลยครับมาต่อให้อาจารย์หน่อยช่วยอาจารย์ต่อไปแล้วเรียบร้อยเพราะจะเห็นว่านี่อาจารย์ก็เอาสายที่วัดเนี่ยมาเชื่อมต่อเข้ากับไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทันทีที่อาจารย์ให้แสงกับไม่ให้แสงเนี่ยเราควรจะต้องเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นตัวหน้าปัดตอนนี้เป็นศูนย
1: ์
0: เป็นศูนย์นะเป็นศูนย์นะเอาล่ะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดกระดาษออกมันจะต้องเข็มกระดิกทันทีไหมลักษณะของเราก็คือถ้าอาจารย์บล็อกแสงเอาไว้เต็มๆไม่มีแสงก็ยังไม่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานทันทีที่อาจารย์เปิดออกแสงก็เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าคราวนี้คำถามสังเกตไหมว่าแสงที่ตกกระทบไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์ของอาจารย์ตอนนี้เป็นแสงในห้องสตูดิโอของเราอ่ะ
2: มันเป็นแสงอะไรก็ได
0: ้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยใช้กับแสงอะไรก็ได้ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานของแสงอาทิตย์หรือตอนนี้คือแสงทั่วๆไปนี่แหละให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เจ้าประโยชน์ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไปทำอะไรสนุกๆ กับสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆแล้วมันจะทำให้มันดูตื่นเต้นขึ้นนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ได้ความรู้ด้วย
0: ได้ความรู้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่ไปกับไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เพราะฉะนั้นตัวหัวใจของมันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะใช้นี่เลยมอเตอร์ไฟฟ้าทันทีที่เราให้กระแสไฟฟ้ากับตัวมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์มันจะทำการหมุนได้โอเคนะซึ่งแน่นอนกระแสไฟฟ้าที่จะให้กับมอเตอร์ก็มาจากไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เมื่อสักครู่นี่เองแต่เพื่อให้เห็นการเคลื่อนที่อาจารย์ก็เลยคิดง่ายๆว่าเดี๋ยวเราจะประดิษฐ์รถ
3: โอ้โหประดิษฐ์รถที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ในการขับเคลื่อนแก๊งตัวจิ๋วอยากทำกันแล้วครับ
0: เป็นโปรเจกต์เล็กๆสามารถผลิตรถโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบๆตัวเนาะตัวที่ยากหน่อยอาจจะต้องเป็นไอ้เจ้าตัวมอเตอร์นี่แหละอาจจะต้องไปหาซื้อและแน่นอนตอนที่ซื้อมอเตอร์มาก็ต้องมีเฟืองนิดนึง เพื่อที่จะได้มันสามารถที่จะไปเป็นกลไกให้สามารถไปปั่นล้อของเราได้คราวนี้ก็คืออันนี้ที่อาจารย์มีก็เป็นขวดอันนี้เป็นขวดยาไอเดียของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะทำเป็นรถขึ้นมาอาจารย์ก็เลยไปหาอันนี้บังเอิญอาจารย์หาล้อรถของเล่นมาได้แต่ในความจริงอันนี้อาจจะประยุกต์ใช้ฝาขวดน้ำอัดลมอะไรก็ได้
1: แล้วก็มี
0: แน่นอนก็ต้องมีก้านด้วยจะเป็นก้านพลาสติกก็ได้เป็นก้านลูกโป่งจริงๆเป็นไม้เสียบลูกชิ้นเป็นไม้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำได้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะค่อยๆกรีดไอ้เจ้าตัวนี้ออกมาเนาะเพื่อจะได้บรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์เข้าไป
1: แทงเข้าไปเลย
0: แทงเลยครับผมทำไอ้เจ้าตัวแกนให้ทะลุออกมาทั้งสองด้านแล้วอาจารย์ก็ประกอบล้ออันนี้ล้อของเล่นบังเอิญเลยใช้ง่ายนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นทำจากฝาขวดน้ำอัดลมก็อาจใช้กาวก็ได้นะครับก็สามารถติดไปได้ส่งให้อาจารย์นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำอีก2รูแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็ทำล้อหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะบรรจุเฟืองและมอเตอร์เข้าไป
2: เฟืองใส่แค่ล้อหน้าหรือล้อหลังแค่ล้อเดียว
0: ใช่เพราะตอนนี้อาจารย์มีมอเตอร์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ได้โครงของเจ้าตัวรถขึ้นมาแล้วเรียบร้อยอาจารย์ก็จะบรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์นี้เข้าไปที่ด้านในพออาจารย์บรรจุมอเตอร์เข้าไปแล้วอาจารย์ก็จะเตรียมแผงโซลาร์เซลล์เนี้ยอาจารย์ตั้งใจว่าจะมาวางไว้บนหลังคามันนี่แหละแล้วอาจารย์ก็จะร้อยสายด้านล่างเพื่อเชื่อมเข้ากับมอเตอร์ด้านในนะตรงมอเตอร์นี่จะมีขั้วของมันอยู่มันจะมีขั้วที่เป็นโลหะโผล่ขึ้นมา2ขาซึ่ง2ขานี่แหละเราก็จะเอาสายไฟสีดำกับสีแดงเนี่ยไปเชื่อมแล้วพอมีกระแสไฟฟ้าไหลมันก็จะทำให้มอเตอร์ตัวนี้หมุนได้

0: ครับหลังจากที่ตอนนี้เรามีสิ่งประดิษฐ์2ชิ้นนะวันนี้นะ
1: ก็ค
0: ือ
1: ต
0: ู้อ
1: บ
0: มีตู้อบแสงอาทิตย์กับ
1: รถยนต์แสงอาทิตย์
0: เยี่ยมยอดสิ่งเดียวที่ยังขาดไปในการทดลองของเราคือ
1: ดวง
0: จะไปหาแสงอาทิตย์ที่ไหนนี
2: ่ดวงจันทร
0: ์ดวงจันทร์นี่ดาวอังคารนี่ดวงจันทร์กัดไปไหนดีทะเลทรายโอ้ถ้าน่าสนใจเนาะโอเคเอาแหละแต่เอาไปว่าจะไปไหนก็ตามเดี๋ยวเราจะต้องทำการทดลองเพื่อทดสอบไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ของเราทั้งสองอันนี้
1: ว
0: ่
1: าม ันใช้ได้หรือเปล่า
0: แล้วมันจะใช้ได้ดีตรงกับที่เราเดาเอาไว้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองสิ่งประดิษฐ์ของเรานี้ที่ข้างนอกกันที่มีแสงแดดกันดีกว่าครับไปกันเลย
1: ไปกันเลย
3: หลังจากที่เราได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์กันไปแล้วทีนี้เราไปดูการประยุกต์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในรูปแบบอื่นๆกันบ้างจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
0: เมื่อสักครู่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอาจารย์จะแวะพาพวกเรามาพบกับอาจารย์ขวัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอาแหละพวกเราคงสงสัยว่าพวกเรามาอยู่ที่ไหนกันดูรอบๆสิเราเห็นอะไร
2: ถนน
0: โอ้โหเห็นถนนดูรอบๆ
1: เห็นต
0: ้
1: นไม้ครับ
0: ต้นไม้ต้องการเห็นอะไร
2: ตึก
0: เห็นตึกโหเฮ้ยมันมีอะไรเด่น
2: วัน
0: น
2: ั้
0: นบ้านให้อาจารย์ขวัญบอกดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ขวัญครับ
4: ครับตอนนี้เราอยู่กันที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาเขตศาลายามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
0: แล้วสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดที่เราควรจะต้องเห็นคืออะไรครับอาจารย
4: ์กรีนเฮาส
0: ์พาพวกเรามาชมกรีนเฮาส์กันก่อนนะซึ่งกรีนเฮาส์เนี่ยใช้ประโยชน์จากแสงแดดอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาติดตามโดยอาจารย์ขวัญจะมาเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของกรีนเฮาส์กันนะครับอยากจะทราบก่อนเลยว่าอันนี้อยากรู้เหมือนกันว่ามันเริ่มต้นมายังไงครับการมีกรีนเฮาส์เนี่ยมันมีการเอามาประยุกต์ใช้อะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
4: มีมาเป็นพันปีแล้วครับผม
0: โอ้เป็น
4: ตั้งแต่สมัยโรมัน
0: โอ้ครับ
4: ลองนึกสภาพในฤดูหนาวนะครับอากาศหนาวมากแต่ว่าจักรพรรดิต้องการกินแตงกวาต้องการกินแตงกวาทำยังไงดีเขาก็จะต้องมีการคิดทำยังไงจะปลูกพืชในหน้าหนาวให้ได
0: ้
4: เขาก็เลยเริ่มที่จะสร้างโครงสร้างคล้ายๆบ้านนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ซึ่งหน้าหนาวมีไหม
0: มี
4: มีนะครับผมให้ความร้อนทำให้สามารถปลูกพืชได้ในหน้าหนาวครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ในบ้านเราอากาศเป็นไงลูก
1: ร
4: ้อนใช่ไหมครับ
0: ผมสงสัย
4: ต้องเปิดแอร์ต้องเปิดแอร์พืชก็ต้องการแอร์เหมือนกันถ้าเกิดอยู่ในกรีนเฮาส์แล้วมันปิดมันจะมีลักษณะเหมือนตู้อบเราก็จะมีระบบกรีนเฮาส์หลายๆแบบนะครับมีการใช้ประโยชน์จากไอ้น้ำนะครับจากพัดลมทำให้กรีนเฮาส์ในบ้านเราเมืองไทยเนี่ยมีอุณหภูมิเย็นลง
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามันจะทำให้อากาศเย็นลงได้นี่คือเย็นถึงขนาดปลูกพืชเมืองหนาวได้เลยไหมครับ
4: จะเย็นได้ขนาดไหนขึ้นอยู่กับอากาศภายนอกด้วยครับทีนี้ขึ้นถ้าเกิดว่าเราใช้แอร์ใช้เครื่องทำความเย็นก็จะสามารถเย็นได้ในระดับหนึ่งก็อาจจะปลูกพืชที่ต้องการความหนาวได้นะครับชอบกินกีวีไหมครับ
1: ผมชอบกิน
4: แอปเปิ้ล
1: แอปเป
4: ิ้
1: ลผม
4: ชอบแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ชอบกินไหมสตรอเบอรี
0: ่
4: ไม่ชอบไม่เป็นไรครับพืชพวกนี้ต้องการความหนาวนะครับเราจะต้องปลูกมันบนภูเขาภาคเหนือแต่ถ้าเราอยากปลูกแถวๆภาคกลางทำไงนี่เลยใช้กรีนเฮาส์เราสามารถปลูกได้ครับผม
0: ตอนนี้พวกเราอยากจะเห็นหรือยังว่าข้างในกรีนเฮาส์เป็นยังไง
1: ใ
0: จเย็นๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศภายในกรีนเฮาส์กันเนาะเอาละถ้านั้นพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขวัญพาพวกเราไปเลยนะครับ
4: ไปได้เลย
0: ไปเลยครับ
4: ไปครับ
0: น้องลุย
4: เห็นเลยครับ
1: ร้อนมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยเอ
4: ๊ะนี่ต้นข้าวไงต้นข้าวนะครับข้าวเขาชอบแสงแดดเยอะๆ
0: อุณหภูมิข้างในอาจจะอุ่นกว่าข้างนอกหน่อยใช่ไหมครับ
4: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหมือนที่เขาเรียกว่าภาวะเรือนกระจกกันนะครับ
0: โอ้ครับผม
4: ครับก็คือแสงแดดผ่านลงมาแล้วก็มีการสะสม
0: พลังงานอยู่ข้างในหลักการทำงานของมันเนี่ยครับ
4: หลักการทำงานของกรีนเฮาส์ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของกรีนเฮาส์นะคะถ้าเป็นกรีนเฮาส์แบบธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าเป็นเนอร์เซอรี่เป็นโรงเรือนเพาะชำอย่างเงี้ยนะคะ
0: ครับ
4: อย่างเช่นกรีนเฮาส์อันเนี้ยก็เป็นลักษณะคล้ายเรือนเพาะชำจะง่ายมากเกษตรกรทำได้เองด้วยนะครับที่ไม่มีอะไรที่พิเศษนะครับผมเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราทำให้แสงแดดเข้ามานะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยบางทีแสงแดดมันแรงมากเราก็ต้องมีการติดตะไคร้แบบนี้ที่เราเห็นนะครับช่วยกรองแสง
0: แสง
4: อีกครั้งอีกชั้นหนึ่งนะครับกับอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเป็น กรีนเฮ้าส์ด้านข้างของเราอันนั้นจะค่อนข้างมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราจะใช้ปลูกพืชที่อาจจะไม่ใช่ต้นข้าวแล้วอาจจะเป็นพืชผักสลัดหรือพืชที่ต้องใช้อุณหภูมิต่ำหน่อยอันนั้นก็จะมีระบบไอน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง
3: รังสีจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านเข้าสู่เรือนกระจกเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นหรือความถี่สูงจะถูกดูดกลืนโดยพื้นและวัตถุภายในเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกร้อนขึ้นและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านที่มีความยาวคลื่นสูงหรือความถี่ต่ำจะสะท้อนออกไปจากพื้นหรือวัตถุในเรือนกระจกแต่คลื่นในย่านอินฟราเรดไม่สามารถทะลุผ่านกระจกกลับออกไปสู่ภายนอกได้ทำให้สะท้อนกลับเข้าสู่ภายในเรือนกระจกอีกครั้งจึงทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นไปอีก
0: แล้วครับน้องๆครับหลังจากที่พวกเราแวะไปดูกรีนเฮาส์มาแล้วซึ่งก็เห็นการใช้ประโยชน์ของแสงอาทิตย์กันอย่างชัดเจนเลยก็มาถึงคิวของพวกเราแล้วที่เราจะเอาไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันไว้เนี่ยเอามาทดสอบกันดูซิว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคราวนี้ยังจำได้ไหมว่าเราทำอะไรมาบ้าง
1: เราทำเป็นเตาอบมาแล้ว2แบบด้วยกันก็คือสีขาวแล้วก็สีดำ
2: ส
0: ี
2: ดำจะนำความร้อนมาก
0: น่านะน่า
1: ทำรถมา
0: ทำรถมาด้วยโอเคเพราะฉะนั้นที่เราทำกันมาก็คือเราเห็นว่าเรามีการประดิษฐ์เตาอบเอาไว้คราวนี้เพื่อจะให้เห็นความแตกต่างชัดเจนกับน้องๆทางบ้านเราก็เลยทำมา2ชิ้นชิ้นนึงเป็นสีขาวอีกชิ้นนึงเป็นสีดำอุปกรณ์ที่เราจะมาทดสอบกันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไข่นี่แหละมาอบดูและดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไข่บ้างและแน่นอนอีกอย่างนึงที่เรา

0: ประดิษฐ์เอาไว้นะครับก็คือรถพลังแสงอาทิตย์นั่นก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเช่นเดียวกัน
1: แล้วเราเอาเทอร์โมมิเตอร
0: ์อ้าวก็เป็นเอามาวัดอุณหภูมิกันเลยแต่จริงๆแล้วดีแล้วสังเกตว่าอาจารย์มีเทอร์โมมิเตอร์อันจิ๋วด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทอร์โมมิเตอร์จิ๋วนี่แหละมาดูซิว่าอุณหภูมิในเตาอบของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเอาล่ะพวกเราพร้อมหรือยังที่จะไปทดสอบ
2: พร้อมแล้วคร
3: ับ
0: งั้นไปกันเลยครับเอาล่ะครับตอนนี้แดดก็มาแล้วเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่านะโอ้โหดูผิงหยางร้อนเหงื่อแตกแล้วใช่ไหมเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเตาอบ2 เตาเพราะฉะนั้นช่วยตอกไข่ใส่ให้หน่อย

0: าละหลังจากที่เราตอกไข่เสร็จแล้วเราก็ลำเลียงไข่ลงไปในกล่องที่เป็นเตาอบของเรากันเลยดีกว่า
1: เอาพี่ของพี่ผิงยังไว้ในกล่องดำแล้ว
2: ใช่
0: เอาล่ะเอาพี่ได้งั้นใส่เลยงั้นพี่กาใส่ในกล่องสีขาวแล้วเดี๋ยวเราจะหันไอ้เจ้าเตาอบนี้เข้าหาแสงอาทิตย์เลยนะแล้วอย่าลืมเพื่อจะให้มันเห็นได้ชัดเจนว่ามีอุณหภูมิเปลี่ยนไปเท่าไหร่เราเอาเทอร์มิเมอร์จิ๋วมาใส่เข้าไปด้วยแล้วเราก็ปิดฝาด้านหน้าด้วยแล้วคราวนี้เราก็ปล่อยให้มันอยู่ในแสงแดดอย่างนี้แหละสักพักนึง
1: น
0: ั่งพักกันดีกว่าแล้วเราก็ปล่อยให้มันอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สักพักหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสังเกตกันครับว่าเตาอบเนี้ยมันได้ใช้งานแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กมากน้อยแค่ไหนเนาะร้อนแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วนะไปๆๆลบเข้าร่มเอาละครับน้องๆแล้วเราก็ยังมีรถที่เราประดิษฐ์เอาไว้ซึ่งเป็นรถแสงอาทิตย์นะเรามีไอ้เจ้าตัวแผงโซลาเซลล์อยู่ที่อยู่ข้างบนงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยว่าพอเราไปกลางแดดเนี่ยล้อมันควรจะต้องหมุนได้นั้นไปดูเลยตอนนี้แดดกำลังมาเลยไปเร็วพวกเราดูพระดานปล่อยมือแล้วนะนี่เดี๋ยวเราเอามือบังบังให้มิดปล่อยพร้อมยังถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์จะลองปล่อยแล้วลองให้มันวิ่งนะโอเค

0: าแหละเราก็ผ่านไปสักประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันดีกว่าว่าไปถึงไหนแล้วไอ้เจ้าไข่ที่เราตอกไว้พวกเราลองสังเกตซิว่าเป็นไงบ้าง
1: ของสีดํานี่คือไข่แดงมันดูปูด
0: ๆดูปูดๆนะโอเคโอเค
1: อันนี้มันยังเหมือนเดิมกับ
0: ยังค่อนข้างเหมือนเดิมอ๋อโอเคอากาศสังเกตว่าไงบ้าง
2: แล้วมันจะเย็น
0: อ๋อยังไม่ค่อยร้อน
2: ร้อนกว่า
0: โอเคแสดงว่าสีดําร้อนกว่าสีขาวเนาะจ้ะน้องบอสสังเกตเห็นอะไรบ้าง
3: บอสเห็นนะคะไข่มันเริ่มพองตัวขึ้นมาแล้วตัวนี้อีกอย่างเวลามันโดนแดดแล้วมันไม่รับความร้อนเลยแต่ตัวนี้มันรับความร้อน
0: อ๋อก็คือเห็นด้วยว่าสีดำเนี่ยดูดกลืนความร้อนได้มากกว่าเอาละครับและนี่คือถ้าเรามาสังเกตไอ้เจ้าตัวไข่ที่เราตอกเอาไว้ข้างในเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่อยู่ภายในกล่องสีดำนี่เริ่มมีขุ่นๆด้วยเนาะถ้าทุกคนสังเกตเนาะเริ่มมีขุ่นๆแล้วแล้วก็ไอ้เจ้าตัวผิวของไอ้เจ้าตัวไข่ด้านบนนี่ค่อนข้างจะตึงๆเหมือนที่พี่พิงหยางบอกคือมันค่อนข้างจะเหมือนกับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่จันเห็นเลยเทอร์โมมิเตอร์ของเราครับที่เราใส่เข้าไปงอเลยและไอ้เจ้าตัวค่าอุณหภูมิที่อ่านได้นี่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าโชว์ให้น้องๆทางบ้านหน่อยร้อนนะเนี่ยร้อนเหมือนกันนะนั่นจะเห็นได้ว่างอเลยสเกลที่อ่านได้ในนี้นะครับค่าสูงสุดมันแค่50องศาเซลเซียสแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันล้นสเกลไปแล้วและไอ้เจ้าตัวพลาสติกตัวนี้ก็หงิกเลยงอเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าในเตาอบที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิมันสูงใช้ได้ผลแล้วก็สูงเกิน50เอาแหละและนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถสรุปและน้องๆทางบ้านก็ได้เห็นแล้วว่ามันสามารถรวบรวมพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้แต่แน่นอนถ้าจะเป็นระดับที่จะมาทำอาหารอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ต้องใช้เวลานานกว่านี้อีกแหละถ้าเราอยากจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนกว่านี้เนาะแต่อย่างน้อยจากการทดลองที่เราดูจากนี่เจ้ารถนะที่ใช้เซลล์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาจะเห็นได้ว่าเราสามารถนำมันมาใช้ได้และค่อนข้างสะดวกกว่าเพราะสามารถแปลงจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเอาไปใช้ได้และนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะฝากให้น้องๆทางบ้านได้เห็นว่าเราสามารถเอาพลังงานของแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ได้โดยที่อาศัยอุปกรณ์ในการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานก็ได้หรือเราอาจจะใช้อุปกรณ์ที่รับแสงแดดตรงๆมาเลยก็ได้แต่อย่างไรก็ดีปริมาณของแสงอาทิตย์เนี่ยที่มาบนผิวของโลกเรามันก็มีค่าจำกัดค่าหนึ่งเราก็ต้องหากรรมวิธีในการดึงมันมาใช้ให้เหมาะสมนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ยังมีให้ติดตามกันอีกในรายการ
4: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable h o m e g r o w n v e g e t a b l e homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops f i e l dC-R-O-P-S Field Crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับและทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเดินทางมาจนถึง EP ที่5ครับ EP นี้ลุยเลยครับเราไปสร้างเพลงกับโปรแกรม Cubase กันใน EP ที่มีชื่อว่า Make Music with Cubase นะครับ4 EP ผ่านมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าต่างๆ Add Track ต่างๆ Mixer เป็นยังไงนะครับแล้วก็ Plug In คืออะไร EP นี้ไปทำเพลงด้วยกันนะครับฝากไว้เลยครับใน EP นี้นะครับจะมีการสอนทำเพลงประกอบสำหรับคนทำคอนเทนต์นะอยากจะทำเพลงเองนะครับง่ายๆไปประกอบคอนเทนต์ตัวเองจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ทำเพลงเองเลยครับไปลุยเลยสวัสดีนะครับแล้วก็มาอยู่ใน EP ที่5นะครับ EP นี้เราก็จะไปเริ่มต้นทำเพลงกันนะครับว่า Cubase เนี่ยจะทำเพลงยังไงก็ลุยกันเลยครับเพราะว่าแล้วเนื้อหามันก็จะยาวจนเกินไปนะครับนี่ผมก็จัดการทำเพลงบางส่วนไว้แล้วนะครับลองดูนะครับว่าผมมีอะไรบ้างนะครับผมมี Group Agent SE เป็นเสียงกลองไว้นะครับเขียนกลองไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ Group Agent SE เนี่ยจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับกลองเนี่ยคือส่วนที่เป็น Instrumentหรือจะเป็นแพทเทิร์นครับเห็นไหมฮะมันจะแทบจะตีให้เราเลยแล้วเราก็สามารถโยนไปได้นะครับจับโยนอย่างนี้เลยครับเอานี่นะครับลองดูนะครับจับกรุ๊ป4โยนไปไว้ในนี้เห็นไหมฮะมันก็จะเขียนกลองให้เราเลยครับแน่เรียบร้อยเลยซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขภายหลังได้ลบทิ้งเลือกใหม่ได้หมดนะครับนี่คือ Group Agent SE นะครับอีกตัวหนึ่งก็ใส่เป็น Hylion Sonic ไว้นะครับ Channel ที่1เป็นเสียงจาก Ampeg Electra นะครับแล้วก็ Channel ที่2เป็นเบส Ampeg Electra นะครับโอเคเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับก็ทำไว้ประมาณเสียงร้องไว้แล้วด้วยประมาณนี้นะครับก็มีเสียงร้องที่เป็น vocal effect ใส่ไว้อะไรแบบนี้เดี๋ยวก็จะไปใส่เอฟเฟคให้ทุกคนได้ดูกันนะครับคราวนี้วิธีการทำเพลงสำหรับบางคนที่มีคีย์บอร์ดนะครับอย่างเช่นตัวข้างๆผมเนี่ยก็สามารถที่จะบันทึกเสียงได้เลยเช่นเป็นแบบนี้นะครับการที่จะบันทึกเสียงเราสามารถกดเมทานอมได้กดเมทานอมก็คือกดตัว C จะมีเสียงนี้กดตัว C นะครับตัว Cเมทานอมก็จะดังซึ่งเมทานอมสามารถตั้งได้ที่ transport นะครับเข้าไปที่ transport ตรงนี้นะครับตรงนี้ transport นะฮะแล้วก็จะมีคำว่าเมทานอม setup นะครับอยู่ตรงนี้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นเลยครับว่า activate เมทานอมนั้นก็คือกดตัว C นั่นเองกดตัว C ก็จะมีเมทานอมกดตัว C ออกเมทานอมหายไปแบบนี้นะครับสำหรับใครจะอัดเสียงลองไปดูครับบันทึกเสียงกันอย่างรวดเร็วผมก็จะไปอัดคีย์บอร์ดตรงนู้นนะครับลองดูนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานนะครับก็สามารถที่จะใช้ MIDI คีย์บอร์ดเนี่ยกดตามอย่างนี้ก็ได้เราก็สามารถเข้าไปอีดิทได้เช่นมันเล่นไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราสามารถกด Q ครับ Q ก็คือการคอนไทส์กด Q ก็จะตรงเลยปุ๊บเห็นไหมครับเลื่อนมาตรงเลยนะครับก็ง่ายเลยอีดิทให้

ถ้าเราอยากจะลูบนะฮะเราอยากจะลูบเราสามารถเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนตรงนี้นะให้มันมาลูบไว้แล้วกด slash นะครับกด slash

นอร์นะครับคอร์ด G แล้วก็ F แล้วก็ G นะครับง่ายๆนะครับสาธิตให้ดูง่ายๆเราไปอัดเบสกันต่อครับไปอัดเบสกันต่อผมก็ไปอัดเบสครับลองดูนะครับที่คีย์บอร์ด

มันก็จะต่อเลยนะครับมันก็จะต่อแบบนี้เลยก็ง่ายดีนะครับเห็นไหมฮะจัดสักนิดนึงนะครับกดคิวกดคิวจัดค่าโน้ตกดคิวนิดนึงนะครับอะไรที่อาจจะล้ำหน้าไปบ้างหลังบ้างเราก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติได้คราวนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะฮะเพลงของเราตรงนี้ไอ้ตรงเสียง vocal effect ผมก็ครับตาม EP ที่ผ่านมาเลยครับลองใส่เอฟเฟกต์เป็นรีเวิร์บสักหน่อยนึงตรง insert ตรงนี้ใส่รีเวิร์บของสไตล์เบิร์กนะครับที่แถมมาตัวเนี้ยนะครับตัวRoom Work SE นี่มีทุกเวอร์ชันแน่นอนผมก็เลือกไว้ที่อารีนาใหญ่ๆนะครับสัก4วินะครับรีเวิร์บไทม์ยาวเฟื้อยไปเลยฮะแล้วก็มิกซ์เยอะๆหน่อยนะครับลองฟังดูครับก็เพิ่มสีสันให้กับเพลงไปอาจจะลดไฮลงนิดนึงนะครับโอเคเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนึงสัก5วินะครับถ้ามันรู้สึกว่ามีไฮเยอะไปนะครับทำไงครับเรา EQ ได้ไงครับเราก็เข้าที่ตัวนี้นะครับ Channel Edit แล้วก็ EQ

็ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับเนี่ยก็จะโครงสร้างเริ่มจะเป็นเพลงแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเอ๊ะมันสามารถทำอะไรได้อีกนะครับอ้าวสองร้องสองแทร็กนี้จัดเป็นกรุ๊ปเดียวกันสักหน่อยผมก็กดปุ๊บนะครับคลิกขวาแอดอะไรครับเราสามารถที่จะจัดการแทร็กเหล่านี้จากหน้านี้เลยก็ได้เช่นปุ๊บคลิกขวานะครับเราอยากจะให้เขาไปที่ไหนดับเบิลเคทแท็กอะไรได้หมดอยู่ตรงนี้นะครับรีมูฟทิ้งไปหรือจะแอดแทร็กตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับข้างบนนี้มีแอดแทร็กอีกผมก็แอดแทร็กเป็นกรุ๊ปชานเอล to selected channel ร้องสองอันนี้จะไปอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันป้ายนะครับเป็นสตูดิโอนะครับเป็นกรุ๊ปร้องนะครับใน EP ที่แล้วเนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วเห็นไหมฮะมันจะผูกกรุ๊ปแท็กมาตรงนี้ซึ่งที่หน้ามิกเซอร์ก็จะมีกรุ๊ปแท็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับร้องจะมาอยู่นี่แล้วเห็นไหมฮะใส่เอฟเฟคจะเซนเอฟเฟคจะใส่คอมเพรสเซอร์ก็ได้ที่กรุ๊ปแท็กนี้เลยนะครับLove.

แล้วก็ใส่เอฟเฟกต์สักหน่อยครับกด F4 ขึ้นมานะครับ add effect ขึ้นมา1ตัวเป็น reverb นะครับพิมพ์ชื่อว่า verb ใส่ค่าเป็น 2.4 2.4 คือบอกว่า reverb time จะ 2.4 ให้เราจะได้จำได้นะครับว่า reverb time เป็น 2.4 นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เรียกว่าเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับมิกก็สุดไปนะครับแล้วลองส่งดูส่งร้องนะครับส่งยังไงกดที่ตัว E ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งร้องส่งเอฟเฟกต์ร้องเป็นรีเวิร์บร้องกด on นะครับแล้วก็ส่งแบบ p fader นะครับ

0: ฟังครับ
1: เราส่งได้อีกนะครับถ้ารู้สึกน้อยไป

ที่ตัว Hyaleon Sonic เนี่ยเราก็สามารถ mix ได้ด้วยนะครับเช่นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเสียงต่างๆสามารถแพนได้นะครับบนนี้เลยอาจจะไม่ต้องไปยุ่งกับหน้ามิกเซอร์เลยก็ได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับ Hyaleon Sonic เนี่ยมันมีเครื่องดนตรีจำลองให้เราถึง16เครื่องมือเช่นผมลองดูนะครับแพนเสียง E-piano ไปซ้ายสุดแล้วก็แพนเสียงเบสไปขวาสุดลองฟังครับแต่นี่ก็ทำให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันสามารถที่จะมิกซ์บนตัวมันเองได้นะครับเวลาเราอยู่ที่หน้ามิกเซอร์แบบนี้เนี่ยจะกดเครื่องมือต่างๆที่เป็น instrument track ขึ้นมาเนี่ยสามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยครับเป็น edit instrument ที่เป็นรูปเหมือนเป็นโนเล็กๆตรงนี้นะครับเราสามารถกดขึ้นมาครับแล้วก็จะเจอหน้าตา edit ต่างๆของปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีต่างๆให้เราได้นะครับก็โอเคแพนกลับมาที่เดิมนะครับสามารถลดเลเวลเพิ่มเลเวลได้สบายเลยนะครับลองดูนี่ครับเข้าที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าการสร้างเพลงกับCubase เนี่ยไม่ได้ยากเลยอุปกรณ์ก็มีมาให้เนี่ยเพียบพร้อมมากๆนะครับคราวนี้สักหน่อยนึงครับอุตส่าห์ทำเพลงได้ขนาดนี้แล้วเรามีเรื่องของอะไรอีกเรามีเรื่องของการใส่เอฟเฟกต์ถือว่าเป็นทริปที่แถมให้ถือว่าเป็นทริคที่แถมให้นะครับสำหรับเพลงที่เป็นเพลงที่เรียกว่าเพลงอิเล็กทรอนิกส์สักนิดนึงเนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่านะครับฟังก์ชันที่เรียกว่าการทำไซด์เชนเอฟเฟกต์นะครับไซด์เชนเอฟเฟกต์คืออะไรการที่ทำให้เสียงเสียงนึงที่มันค้างอยู่ยาวๆเป็นเนี่ยแล้วมันเป็นตามเสียงเครื่องดนตรีอื่นนะครับตามเสียงเครื่องดนตรีอื่นโอเคครับ Side Chain Effect สิ่งแรกเลยไปเปิดเสียงเครื่องดนตรีก่อนครับเราไปเปิดตัวนี้นะครับ Retrolog ขึ้นมานะครับCreate เขาขึ้นมานะครับแล้วก็ลองดูนะฮะว่าเสียงอะไรดีก็ลองเลือกเสียงดูนะครับเป็นเสียง Synpad แล้วกันนะครับลองเลือกดูเป็นเสียงอะไรดีเอ่ยลองเลือกก่อนนะครับเสียงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเขียนโน้ตลงไปนะครับเป็นโน้ตยาวๆเขียนเป็นโน้ตยาวๆนะครับลงไปดูนะครับนี่ก็น่าจะต้องเป็นตามคอร์ดนะครับ

ราวนี้เนี่ยผมอยากให้มันเป็นตามจังหวะของผมเอ๊ะเราจะกำหนดอะไรดีผมก็เลยกำหนดมานะครับหาเสียงคลิกมา1เสียงครับลองดูเสียงคลิกนะครับพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับจากมีเดียนะฮะแล้วเราก็หาคำว่าคลิกมันก็จะขึ้นคลิกให้เรานะครับว่าในรูปของเราในเครื่องเราเนี่ยมันมีเสียงคลิกอะไรบ้างนะครับเนี่ยเต็มเลยผมเอาคลิกนี้มาครับได้คลิกมาอันหนึ่งผมก็อีดิตนะครับให้เหลือเป็นคลิกชิ้นเดียวง่ายๆนะครับตัดมาให้เป็นคลิกชิ้นเดียวง่ายๆแบบนี้นะครับอาจจะเหลือสักส่วนเท่านี้เลยส่วนเล็กๆนะครับคอนไทยส่วนเล็กๆเอาสักเท่านี้เลยแล้วก็คลิกที่ตัวเขานะครับแล้วเข้าที่ Audio แล้ว Bounce Selection ทีหนึ่งให้กลายเป็นไฟล์เล็กๆ Replace ไปนะครับเป็นไฟล์เล็กๆคราวนี้ผมอยากให้ซินมันเป็นอึดอึกอึกอึดดึดแอดแอดแจ๊ดใช่ไหมครับมันก็เป็นตึกก็ต้องเป็นมันก็ต้องเป็นตึกตึกตึกตึก

นะส่วนของซินจะเหมือนกับส่วนของกระเดื่องทั้งหมดนะครับวิธีการทำยังไงครับอันนี้คือเสียงคิกใช่ไหมครับนะอันนี้คือเสียงซินที่เสียงซินเนี่ยครับที่เสียงซินเราไปใส่นะครับปลั๊กอินที่เสียงซินเราสามารถใส่ปลั๊กอินได้นะครับมาเราไปใส่เสียงที่เสียงซินนี้นะครับของเราเนี่ยนะครับมาเราใส่ปลั๊กอินนะครับชื่อว่าเกตครับใส่ชื่อว่าเกตไว้แล้วติ๊กตรงนี้ไว้ครับ activate side chain นะครับ activate หรือ deactivate side chain นะครับเราติ๊กไว้ก่อนนะครับให้เป็นสีส้มนะครับแล้วคราวนี้ที่ track นะครับที่ track ของเจ้าตัวนี้นะครับนะครับโอเคเกตนะครับใส่ไว้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ที่ track ของตัวอะไรครับที่ track ของตัวคิกtrack ของตัวคิกนะครับคลิกขึ้นมาครับที่แท็กของตัวคลิกเราจะไปเซ็นสัญญาณนี้นะครับเซ็นสัญญาณคลิกอันนี้ไปที่ไซเชนของ Retrox Gate เห็นไหมครับมันมีบอกเลยไซเชนของ Retrox Gate กดไปครับกดเปิดส่งแบบ Pre-Fader คือไม่เอา Fader ขึ้นก็ยังดังแล้วปิดนะครับปิดคลิกปุ๊บแล้วลองฟังครับเห็นไหมครับมันเป็นแงบตามคลิกนะครับถ้าเราที่เสียงนี้เรายังเปิดคลิกอยู่นะครับถ้าเราไม่ได้ส่งสัญญาณไปมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่งสัญญาณปั๊บแต่เราไม่อยากได้คลิกไปด้วยเราปิดคลิกครับแล้วเราก็มาปรับค่าเกตอยากจะให้มันสั้นแก๊กแก๊กก็ต้องรีลีสน้อยหน่อยครับ

ะครับง่ายเลยทีเดียวนะครับไม่ยากเย็นแต่คราวนี้เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างทำยังไงได้อีกโอ้เอาเพลงออกกันไหมอันนี้ก็สำคัญนะครับการเอ็กซ์พอร์ตเพลงออกอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับไฟล์เอ็กซ์พอร์ตเป็นออดิโอไฟล์เห็นไหมครับเอาไปไว้ที่ไหนอะไรยังไงนะครับไฟล์เอ็กซ์พอร์ตออดิโอมิกซ์ดาวน์นะครับไฟล์เอ็กซ์พอร์ตออดิโอมิกซ์ดาวน์ที่นี่ก็จะเลือกได้เลยนะครับว่าจะชื่อเพลงอะไรพิมพ์ไปนะครับอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับแล้วก็ความละเอียดต่างๆของไฟล์ฟอร์แมตเช่นตอนนี้เป็นเวฟออกที่24บิตนะครับเซปเปอร์เรทเป็น48หรือจะเป็น MP3 นะครับความละเอียดนะครับบิตเรทอยู่ที่320 KB ต่อวินะครับเป็น High Quality Mode นะครับหรือจะเป็นไฟล์อย่าง AIFF ก็ได้นะครับหรือว่าที่นิยมเวฟของเรานี่นะครับสามารถเอาออกได้ว่าเอาสเตอริโอเอาท์พุตเลยวอคเคิลอย่างเดียวเอฟเฟคอย่างเดียวก็ได้นะครับสามารถที่จะเอาออกได้หลายแบบเอาออกแบบ multiple file ก็ได้นะครับเอาออกทีเดียวหมดเลยแยกเป็นแทร็กให้เราก็ได้หมดตรงนี้นะครับวิธีการก็คือกั้นซ้ายขวาตรงนี้ในตำแหน่งที่เราอยากจะให้เพลงมันถูก export ออกไปอาจจะเลยไปทางนี้สักนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะมีหัวสักนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์ export นะครับ audio mix down แล้วก็สามารถกดExport Audio ได้เลยนะครับก็ไม่อยากให้เนื้อหายาวไปเพราะว่า EP สุดท้ายนี่ยาวแน่ๆคือเรื่องของการมิกซ์นะครับไอ้เนี่ย EP นี้จะทำให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะจะต้องสร้างเพลงอย่างไรกับ Cubase เนี่ยไม่ได้ยากเย็นแล้วนะครับไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP สุดท้าย EP ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมิกซ์และมาสเตอร์นะครับไปครับเจอกันครับเป็นไงครับทำเพลงกันเป็นแล้วแน่ๆนะครับแล้วก็ทริคแอนด์ทิปของ EP นี้นะครับอย่าลืมใครที่เป็นสายทำคอนเทนต์นะครับก็สามารถผลิตเพลงเองได้แล้วจะเห็นนะครับว่าในโปรแกรม Cubase เนี่ยมีทั้งลูปมีทั้งแซมเปิลต่างๆที่แถมมากับตัวโปรแกรม Cubase นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ตามเนี่ยทุกคนก็เอามาประกอบก็เกือบจะเป็นเพลงแล้วสำหรับสายทำคอนเทนต์เนี่ยทำเพลงประกอบลงไปเองสบายเลยครับแต่ก็ติดอยู่เรื่องเดียวใช่ไหมฮะคือ EP สุดท้ายมิกซ์อย่างไรแล้วทำมาสเตอริ่งอย่างไรให้เพลงของเราเนี่ยเมื่อลง YouTube แล้วเสียงมันใกล้เคียงกับคนที่เขาทำเป็นมืออาชีพอยู่แล้วไปลุยกันใน EP ที่6ครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิพย์สู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพันธุศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,430 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์
ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนันดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปวัฒนธรรมให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วน

มด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างคุณค่าและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทยโยและเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี 2568 ถึง 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งประดิษฐานณด้านหน้าพระราชวังสรานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4แห่งพระราชวงศ์จักรีมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่2เมษายน2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์โดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2411มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่บ้านว่ากอมังประจวบคีรีขันธ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้นหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระนครพระองค์ทรงพระประชวรเป็นไข้และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองราช17ปีต่อมารัฐบาลได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณรัชกาลที่4ให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและโรงเรียนขนาดเล็ก140แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนหรือ BCG โมเดลและ Creative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168ราย

การโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลส์สำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสะเกดวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามัทุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าชายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาการบริหารส่วนตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัท God It Entertain จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปราชินีกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองและนายสมพงษ์อยู่คงพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดอุบลวรรณารามวัดอมรยาสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลจากวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถากล่าวถึงความดีความรุ่งเรืองที่ทำไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่แม้ตายไปแล้วคุณความดีก็ยังคงอยู่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชินิกุลบุญนาคสำนักงานโครงข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือครอบครัวกิตติขจรและมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวนรูปจากวัดคูวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดซำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสัตตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักณพระที่นั่งพิมานรัต

ยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นยุราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีวันนี้นมูลในนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลในนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลในนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานโดยในวันนี้พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ณชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครณชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครณชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาเอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเป็นการเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าบรม
วงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จที่ราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานเป็นมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รวมจำนวน300ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลัก4แห่งนี้โดยมีนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปมอบยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปูกับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
2: ไปได้เหรอครับ
3: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
1: ทำเตะ
0: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
1: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
2: จะถึงแล้วเหรอครับ
4: ใช่ลูก
1: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
0: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
1: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
4: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
1: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
2: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
1: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
4: ้
1: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
0: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกไม่ปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
0: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดาร

0: รงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
1: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
3: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: 鸡，呢啲鸡嘴嘴。
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุด

ก็แค่ตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ผู้กล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องขังข่าวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจขังข่าวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับขังข่าวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: มันสีน้ำตาล
3: หัวสีน้ำตาล
2: มันมีปีก
4: หัวสีน้ำตาล
2: ถูกต้องแล้วข้าวมี
5: ประมาณนี้
2: ปีกเป็นเส้นเส้น
5: เป็นสีดำ
4: ใช่สีเส้นสีดำ
6: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นๆเป็นสีดำแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
4: ถูกต้องเส้นเส้นเส้น
6: แล้วก็อยู่เป็นกลุ่ม
7: ห้อยหัวนอนจมูกมันเหมือนหมูเลย
8: ส่วนมากจะหุบตอนนอน
9: ทำไมตามันเล็กจัง
10: เสียงซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
11: มันใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่ามัน
10: ถูกต้อง
5: มันน่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
12: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
13: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
6: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
9: น่าจะแบบจับกิ่งไม้
6: จับกิ่งไม้สองมือแล้วก็แบบ
9: ทำ
6: แบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงอะครับเหมือนยังงั้นหรอครับ
14: ลงมาเลย
6: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
15: เอาแล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
12: ขามันเกาะไว้อ่ะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมีกาวตาช้างแปะไว้
7: คงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
9: แต่ขังเขาก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย
6: มันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินอ่ะเหมือนหนูติดปีกแล้วก็บินได้
12: ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอขังข่าวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี้
0: เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าขังข่าวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดขังข่าวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
16: สวัสดีครับ
17: สวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขังข่าวกันขังข่าวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างแต่ถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำให้ไปติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำขังข่าวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันขังข่าวก็มีหลักๆมีอยู่2กลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกขังข่าวขังข่าวอะไร
9: แม่ไก
17: ่แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
12: ่เพราะมันตัวใหญ่
17: ตัวใหญ่เท่าไหร่
9: แม่ไก่
17: เท่าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying fox และหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ข้างคาวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าจมูกยาวตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกลิ่นผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงด้วยนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่ามีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าข้างคาวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงขังข่าวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่50,000

0: จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวข้างคาวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
1: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
0: พอเสียงไปกระทบเนี่ยใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยจะเข้าหูทั้งสองข้างประสาทเนี่ยสมองของข้าวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางเป็นผลไม้เป็นอะไร
1: ทำไมเวลามันนอนค้างคาวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
0: ใช่
1: ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตกเหรอ
0: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
2: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนหนึ่งถ้าคราวหน้าผมไปได้เจอค้างคาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนค้างคาวที่อาจารย์เอามาสตาร์ฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปแช่ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได
0: ้ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของค้างคาวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือหนึ่งเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงค้างคาวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าค้างคาวแต่ละชนิดคุยกันได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้นะมั้ยเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่มั้ยเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันมั้ยถ้ามีเสียงคุยก็เป็นค้างคาวชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งค้างคาวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียงถ้าคลื่นเสียงตรงกันมันก็ดังวิ๊บวิ๊บก็แสดงว่าเป็นค้างคาวในคลื่นเสียงนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงคลื่นเสียงนึงไม่ดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเมื่อพอเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงจะวื๊ดอย่างงี้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยค้างคาวแม่ไก่เนี่ยพวกนี้เนี่ยค้างคาวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียงเอ็คโคโลเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้นะ
1: อ
0: ๋
1: อได้ยินไหม
0: เล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
3: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆนะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ค้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่องแบ็คดีเทคเตอร์นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
4: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มนึงที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จแล้วก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรับวัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริงๆ
3: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
2: 3ห้อง
3: 3ห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆ

0: ี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยให้น้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
1: เฮ้ยอย่าตีใส่หัวเราพอก่อน
2: ฮัลโหล
1: มันไม่เท่ากัน
2: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
1: เอาอะไรที่มันครอบหัวแล้วดิ
3: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆงงไปเหมือนกันนะครับ
2: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมา
0: อยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
1: โล
2: ตรงนี้ใช่ไหมใช่คืออะไรเป็นโฟมหรือเปล่านุ่มๆเรียบๆใช่ไหม
0: ไปออกไปก่อนนะครับ
1: เปิดไฟ
0: โอเคนะครับโอเคซีรีส์นี้ครับเนมมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนสิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
4: สวัสดี
2: แถวเขาอะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอะตรงตัวเขาเลยน่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
0: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ
1: ซ้ายล่าง
0: เหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
1: ไม่ได้ยินเลยครับให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
0: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ท็อปจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ท็อปเปิดโอกาสให้น้องนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ

0: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
1: โอเคไหม
2: โอเค
0: โอเค
3: ลุย

0: ระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาวาดสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2และ3เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
0: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรซ้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมอะครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
3: หนูคิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นกระจก
0: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวแล้วเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
4: ผ้า
1: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
3: กระจก
1: คิดว่าอยู่ตรงไหน
4: ด
1: ้
4: านขวา
1: ด้านขวา
3: ขวาใกล้ๆประตูหน่อย
1: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี
4: ้
1: ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
0: กระดาษแข็งครับ
1: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
0: ด้านออกซ้าย
1: ก็คือซ้ายมือ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
4: ้ครับผม
1: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
2: พร้อมครับ
1: 3ห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพิชิตภารกิจได้นะพิชิตคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นอะไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่สอง
5: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
1: ลุ้นต่อไปห้องที่สองตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
3: ข
1: ้
3: างหน้า
1: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางข้างขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับมาพี่ต้องขอให้ทุกคนหลับตาก่อนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ต๊อบจะนับ1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
6: กระดาษแข็ง
1: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
6: ังไข่
1: รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCISB จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ต๊อบและทีมงานให้ผ่านครับ
2: เย้เ
1: ก่งมากๆครับน้องๆคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อ สำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมาย
4: ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวข้อของเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ด้วยกันประมาณ7ข้อนะครับก่อนที่เราจะไปลงข้อสอบกันเรามาดูเนื้อหาก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือศัพท์ที่ใช้บ่อยนะครับศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆในข้อสอบนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับคำแรกนะครับก็คือ sorry นะครับแปลว่าขอโทษหรืออีกความหมายนึงคือเสียใจครับต่อมาคำที่2นะครับ great นะครับเป็นความหมายเชิงบวกก็คือแปลว่าเยี่ยมนะครับผม welcomeนะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับคำพวกนี้หลายหลายคนก็คงจะคุ้นเคยมาอย่างดีแล้วนะครับต่อมานะครับ don't แปลว่าอย่าหรือไม่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับ worry นะครับแปลว่ากังวลนะครับต่อมา excuse me นะครับ excuse me แปลว่าขอโทษนะครับผมนะครับต่อมา answer แปลว่าตอบนะครับ findแปลว่าพบหรือหาหรือคำแปลว่าเจอนะครับ question นะครับแปลว่าคำถาม page แปลว่าหน้านั่นเองครับต่อมานะครับคำศัพท์ที่เจอบ่อยนะครับสไลด์ต่อมาก็คือ borrow ตัวนี้จะแปลว่าขอยืมนะครับผมต่อมานะครับ toilet นะครับแปลว่าห้องน้ำนะครับ usually แปลว่ามักจะนะครับบอกถึงความถี่ของการกระทำนะครับ neverไม่เลยนะครับไม่เคยจะทำเลยนะครับ every ทุกนะครับผม week แปลว่าสัปดาห์นะครับ pass แปลว่าทรงผ่านนะครับ pepper นะครับพริกไทย know รู้จักหรือแปลว่ารู้ก็ได้ครับ waiting แปลว่ากำลังรอนะครับกำลังคอยนั่นเองนะครับ
5: เรามาดูคำทักทายกันนะครับคำทักทายในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันนะครับหลักๆ ก็จะมีด้วยกัน3ตัวใช่ไหมครับก็คือสวัสดีในช่วงเวลาต่างๆนะครับตัวแรกคือ good morning ขออนุญาตครับ good morning ก็คือสวัสดีในตอนเช้าหรือเที่ยงวันนะครับ good afternoon ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะครับ good evening คือตอนเย็นและตอนค่ำใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อจากการทักทายนะครับมักจะเป็นคำถามว่าสบายดีหรือก็คือคำว่า how are you หรือ how are you today ใช่ไหมครับต่อมานะครับคำที่ตอบว่าสบายดีนะครับตอบได้หลายประโยคเช่น fine thanks I'm fine thank you นะครับ I'm well I'm okay นะครับหรือนะครับตอบว่า thank หรือ thank you เป็นการขอบคุณผู้ถามนะครับต่อมานะครับการจากลานะครับการบอกลาใช่ไหมครับเราจะบอกลากันนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกได้หลายรูปแบบนะครับหลักๆ ก็จะมีคำว่า goodbye ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับคำว่า byeคำว่า good night ราตรีสวัสดิ์ใช่ไหมครับและเรามักจะพูดว่าแล้วพบกันอีกก็คือนะครับพูดต่อจากคำว่า goodbye นะครับก็คือคำว่า see you again นะครับเหมือนในเพลงเลยแล้วก็คำว่า see you หรือคำว่า see you soon ไว้พบกันเร็วๆนี้นะครับ
1: ต่อไปนะครับจะเป็นในพาร์ทของการแนะนำตัวเองนะครับการแนะนำตนเองนะครับเราจะความจะพามาทำความรู้จักคำว่าแนะนำก่อนนะครับซึ่งสำคัญนะครับคำว่าแนะนำภาษาอังกฤษก็คือ introduce แปลว่าแนะนำนะครับถ้าเราจะพูดว่าเราขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับเราจะพูดได้2แบบก็คือ let me introduce myself ตัวแรกคือขออนุญาตแนะนำตัวนะครับหรือ may I introduce myself นะครับขอแนะนำตัวเองนะครับผมนะพอเราพูด may I หรือ let me introduce myself เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตามเลย my name's นะครับ I'm Thai I'm from Thailand I student at นะครับ I'm study at อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเลยนะครับผม

ต่อมานะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการแนะนำตัวเองไปแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นการแนะนำผู้อื่นนะครับเช่นเรามีเพื่อนใหม่มาเราจะแนะนำให้เพื่อนของเรารู้จักเพื่อนใหม่ของเราก็คือเราจะบอกว่านะครับตัวแรกคือ this is Peter เช่นนะครับนี่คือ Peter นะครับหรือจะพูดให้สุภาพขึ้นหรือเป็นทางการขึ้นก็คือ I would like you to know Peter ผมอยากให้คุณรู้จักปีเตอร์นะครับ I would like to introduce you to Wanna นะครับผมอยากแนะนำให้คุณรู้จัก Wanna I want to introduce my friend May ผมอยากจะแนะนำ Mayนะครับเพื่อนผมนะครับ I want you to meet my friend John นะครับผมอยากให้คุณพบ John เพื่อนของผมนั่นเองนะครับหรือสุดท้ายนะครับก็คือ Here's สวัสดิ์ and that's สุพลนะครับก็คือนี่สวัสดิ์และนั่นคือสุพลนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการนะครับแสดงความยินดีที่รู้จักนะครับเราทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะพูดต่อก็คือ it's nice to meet you นะครับก็คือแปลว่ายินดีที่ได้พบหรือยินดีที่ได้รู้จักนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้พบบ่อยในข้อสอบนะครับการออกจันไว้เลยนะครับเนาะถ้าเราไม่ใช้ it's nice to meet you นะครับเราใช้ตัวใดได้อีกบ้างนะครับก็เช่น I'm pleased to meet you I'm glad to see or meet youนะครับจะใช้ see หรือ meet ก็ได้นะครับหรือ it's a pleasure to meet you นะครับการตอบนะครับมีถ้ามีคนพูดกับเราว่า nice to meet you เวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่า nice to meet you too นะครับเช่นอย่างนี้ nice to meet you ใช่ไหมนะครับเวลามีเราจะตอบเขาก็ตอบกับว่า nice to meet you too เป็นต้นเลยนะครับผมนะครับ ต่อมานะครับเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับทุกคนอาจจะแปลได้แบบอีกแบบนึงถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันจะผิดเลยนะครับ how ใช่ไหมเราจะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยเราก็จะแปลว่าทำใช่ไหมครับถ้าแปลโดยรวมนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็จะบอกว่าทำอย่างไรถูกไหมครับแต่อันที่จริงเนี่ยตามหลักเลยนะครับ how do you do เนี่ยจะใช้สำหรับการทักทายกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับคือถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยเราก็จะใช้มันผิดถูกไหมครับแต่นะครับ how do you do เนี่ยนะครับถ้าเราแปลตรงตัวคือ how จะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยจะแปลว่าทำถูกไหมครับเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย how do you do ใช้สำหรับนะครับทักทายกันหลังจากที่มีการแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับหรือง่ายๆเลยนะครับสรุปโดยง่ายก็คือมันแปลว่าสวัสดีหรือยินดีได้รู้จักนะครับถ้ามีคนพูด how do you do มาเราก็จะต้องตอบกลับไปด้วยคำว่า how do you do เช่นกันนะครับเหมือนคำทักทายทั่วไปเลยนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับ Miss Taylor บอก Miss Jones ว่า I would like you to meet my boss Mr. Smith นะครับ Miss Jones Mr. Jones ก็จะบอกว่า how do you do นะครับสิ่งที่เราควรจะตอบกลับก็คือ how do you do นะครับซึ่งในการใช้ how do you do เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบเป็นข้อสอบที่ปรับเซียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนนะครับผมต่อมานะครับขออนุญาตลบนิดนึงนะครับต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับโดยเบสิกขอบคุณก็ใช้คำว่า thanks หรือ thank you นะครับถ้าเราอยากขอบคุณเขาแบบมากๆก็คือจะบอกว่า thank you so much นะครับ thank you very much เป็นต้นนะครับเรามีคำขอบคุณแล้วเราก็มีคำตอบรับคำขอบคุณนะครับเช่นมีคนพูด thanks หรือ thank you มานะครับเราก็จะตอบว่า you're welcome นะครับ welcome ในตัวนี้จะมีความหมายว่านะครับคำว่า welcome เฉยๆเนี่ยจะมีความหมายว่ายินดีต้อนรับส่วน you're welcome เนี่ยก็จะมีความหมายว่าด้วยความยินดีนะครับด้วยความเต็มใจนั่นเองนะครับเนาะเราต้องแยกจำแยกนะครับคำว่า welcome กับ you're welcome ต่อไปจะเป็นการขอโทษนะครับขอโทษนะครับที่เด็กๆรู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า sorry หรือ I'm sorry ใช่ไหมครับเนาะ sorry เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าขอโทษอย่างเดียวแต่อาจจะหมายความว่าเสียใจก็ได้นะครับคำที่พูดแสดงว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีคนฝ่ายหนึ่งขอโทษเรามาแล้วแล้วเราบอกว่าอ๋อเราไม่เป็นไรนะครับเราจะบอกว่า that's all right หรือ that's okay นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูคำขอโทษนะครับว่ามีกี่คำนะครับการขอโทษนะครับหรือ apology นะครับก็มีสำนวนนะครับเยอะมากเลยเช่น excuse me แต่ละสำนวนก็จะใช้ในต่างสถานการณ์นักกันไปนะครับ excuse me เนี่ยมันก็จะใช้กับการเช่นเรากล่าวแบบเหมือนแบบมีสมมติว่าง่ายๆเลยที่โรงเรียนเวลาใช้กันเนี่ยนะครับเหมือนเราจะขออนุญาตเข้าห้องนะครับเราจะพูดว่าเราจะขออนุญาตเข้าห้องเราก็จะพูดก่อนว่า excuse me may I come in please นะครับเป็นต้นpardon me นะครับ I'm so sorry ฉันขอโทษเป็นอย่างสูง

I'm very sorry อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเนาะอีกตัวนึงที่จะเจอนะครับที่แปลว่าขอโทษเหมือนกันก็คือ I apologize นะครับ apologize for breaking my promise ก็คือขอโทษนะครับนะครับขอโทษด้วยที่ผิดสัญญานะครับ I'm sorry I'm late นะครับขอโทษที่ฉันมาสายนะครับเนาะนะครับหลักๆ ก็คือเราก็จำว่า sorry คือขอโทษแล้วก็จำตัวอื่นนะครับที่แปลว่าขอโทษก็คือเช่น excuse me pardon me หรือ apologize นะครับผมเมื่อเราดูไปแล้วนะครับว่าคำว่าขอโทษมีอะไรบ้างเรามาดูคำว่าตรงคำว่าไม่เป็นไรดีกว่านะครับคำว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการพูดขอโทษมาแล้วเวลาเราจะตอบรับว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบแบบไหนได้บ้างนะครับเวลาข้อสอบมันถามเราว่าเวลาเขาสอบเขาไป conversation เนี่ยเขาจะให้คำว่า I'm sorry นะครับเวลาเราจะตอบว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะตัวแรกเลย That's alright ไม่เป็นไรนะครับคำนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับตัวต่อไป It's okay นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ Of course That's okay certainly นะครับอ่ะ Not at all นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะ Not at all เนี่ยคุณครูก็อยากจะเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ Not at all เราจะรู้สึกว่ามันแปลว่ามันจะดูเป็นทางลบเนาะใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ It's not sticking at all นะครับ Don't worry นะครับ Forget it นะครับ Never mind นะครับ Worry about it นะครับ It wasn't your fault นะครับ It doesn't matter เนี่ยเหล่านี้คือคำที่เราสามารถตอบหลังจากคำว่า sorry ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับอย่างที่เราเจอกันไปนะครับก็จะใช้คำว่า thank you จะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือตามด้วย very much thank you a lot นะครับเนาะหรือจะต่อนะครับ thank you for your present thank you for everything นะครับ thank you for your help อย่างนี้นะครับหรือนะครับตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกัน I appreciate that นะครับก็จะแปลโดยในว่าขอบคุณนะครับหรือว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือผมรู้สึกประทับใจจริงๆครับต่อมานะครับเป็นการตอบรับคำขอบคุณนะครับมีคนพูดว่า thank you แล้วนะครับเราจะตอบกับเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับ you're welcome ไม่เป็นไร don't mention it ก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับ not at all อีกแล้วนะครับผมแปลว่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับ not at all เห็นไหมครับเราจะเจอบ่อยแล้วนะครับ it's nothing นะครับไม่เป็นไร that's alright that's okay นะครับแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ it's a pleasure my pleasure with pleasure ด้วยความยินดีทั้งนั้นเลยนะครับ don't worry อย่ากังวลเลยนะครับ no problem ไม่มีปัญหานะครับผมเราได้เรียนเนื้อหานะครับได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับทีนี้เรามาทำในส่วนของข้อสอบกันนะครับเรามาดูข้อสอบข้อแรกของเราเลยนะครับเป็นข้อสอบ O-NET จริงในปี2560นะครับผมทีนี้คุณครูก็จะแทรกวิธีการทำข้อสอบไปในตัวนะครับเรามาดูกันนะครับเวลาคุณครูสอนให้ทำข้อสอบมันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับสิ่งแรกที่เราควรดูนะครับอย่างพาร์ทนี้นะครับก็จะมีรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับสิ่งที่นักเรียนควรทำอย่างแรกเลยนะครับก็ดูรูปภาพก่อนเลยครับดูรูปภาพก่อนแล้วก็พยายามเดานะครับหรือพยายามตีความภาพว่าเอ้ยภาพนี้กำลังสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าภาพนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรอย่างเราวิเคราะห์ตอนนี้เราอาจจะดูภาพแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีครูมีเด็กอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็มาดูที่โจทย์นะครับทีนี้เวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะให้มายาวนิดนึงนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็พยายามจะหาคีย์เวิร์ดของประโยคนั้นๆว่าประโยคนั้นๆเนี่ยพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับอย่างเช่นดูอันแรกนะครับข้อที่หนึ่งประโยคแรกบอกว่า Maya is an exchange student student แปลว่าอะไรครับนักเรียนนะครับ exchange นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหม exchange ก็คือแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเราดูสองคำนี้เราอาจจะรู้แล้ว Maya เนี่ยคืออะไรครับนักเรียนแลกเปลี่ยน your teacher your teacher ก็คือคุณครูใช่ไหม introduce introduce แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วแปลว่าอะไรครับแนะนำใช่ไหมแนะนำ her to the class แนะนำเธอนะครับในคลาสใช่ไหมครับ what should you say to Maya what should you say to Maya คุณควรจะพูดอะไรใช่ไหมครับที่เราก็เรารู้แล้วนะครับสถานการณ์ที่เราให้มานะครับMaya เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแปลว่านะ Maya เป็นเด็กใหม่คุณครูเนี่ยพยายามจะแนะนำตัวใช่ไหมครับพยายามจะแนะนำMaya ให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับทีนี้เราควรจะพูดนะครับเราจะควรจะพูดกับมาย่าว่ายังไงนะครับเราเพิ่งเจอมาย่าครั้งแรกนะครับมาดู never mind never mind มันจะจัดอยู่ในหมวดอะไรครับเก่งมากเลยนะครับ never mind เนี่ยก็จะใช้
พูดต่อคำว่า sorry ใช่ไหม

หรือคำว่า thank you ก็ได้ใช่ครับซึ่งในความหมายก็จะแปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ไหมใช้พูดกับมาย่าได้ไหมครับไม่ได้ฮะเราทำไงตัดทิ้งเลยนะครับ you are new you are new ก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนใหม่นะครับคุณเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะครับพูดได้ไหมมันเหมาะสมที่จะพูดในการเจอเขาไหมครับไม่เหมาะสมว่าทำไงดีครับก็ตัดทิ้งไปนะครับทีนี้เราตัดไป2ข้อแล้วเราก็เหลืออยู่2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถูกก็คือ50ต่อ50นะครับเรามาดูข้อ3ข้อ4 nice to meet you แปลว่าอะไรครับยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับใช้กับอะไรครับใช้สถานการณ์ที่ทำไมครับที่เราเจอเขาเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือนะครับดูข้อที่4สิ you welcome เฮ้ย welcome เนี่ยมันแปลว่าต้อนรับหรือเปล่า welcome จริงแปลว่าต้อนรับใช่ไหมแต่เรามาคำว่า you welcome ที่แปลว่าอะไรครับด้วยความยินดีนะครับเราใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ you welcome คำนี้เราจะใช้ต่อจากคำว่า thank you ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น you welcome ใช้ในประโยคใช้ในข้อนี้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เหลืออยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่3 Nice to meet you เราก็ตอบ Nice to meet you เลยนะครับมีใครทำถูกบ้างครับยกมือถ้าทุกคนถูกหมดนะเราไปกันต่อข้อต่อไปดูอย่างข้อที่14นะครับ You throw the ball to your friend เราทำเหมือนที่เราคุยกันก่อนดีกว่าเราดูรูปก่อนโอ้โหเลยรูปเนี่ยมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีบอลอยู่ที่หน้าใช่ไหมครับมีบอลอัดมาที่หน้าใช่ไหมนะครับแปลว่าเขากำลังถูกบอลอัดใช่ไหมครับสมมติเราตีความว่าอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยจะถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไปอ่านโจทย์throw นะครับ you throw the ball to your friend throw แปลว่าอะไรครับปาใช่ไหมหรือขว้างใช่ไหมครับขว้างใช่ไหมครับ throw ปาแล้ว the ball ปาบอลนะครับลูกบอลto your friend แปลว่าเราปาลูกบอลใส่เพื่อนเราใช่ไหมครับ but is accidentally นะครับเนาะนะครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมัน hit her face นะครับ is accidentally hit her face นะครับก็คือมันเนี่ยไปโดนหน้าของเธอโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะนะครับWhat should you say to her? ถามเหมือนเดิมเลย What should you say to her? แปลว่าประโยคนี้อยากรู้ว่าสมมติเราปาฟุตบอลไปโดนหน้าเพื่อนเนี่ยเราควรจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรนะครับจะพูดควรจะพูดว่ายังไงนะครับง่ายมากเลยนะครับเราปาใส่เขาแล้วเขาเจ็บเนี่ยเราควรจะพูดว่ายังไงจะพูดว่า It's too bad โอ้โหมันแย่มากเลยนะครับใช้ได้ไหมตามหลักเนี่ยมันใช้ไม่ได้นอกก็คือตัดทิ้งใช่ไหมครับ I'm sorry เราปาใส่ฟุตบอลใส่หน้าเพื่อนปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยฉันขอโทษนะครับฉันไม่ได้ตั้งใจใช้ได้ไหมครับ make sense ไหมอาจจะ make sense เราดูข้ออื่นก่อนเนาะเพื่อความชัวร์นะครับ no problem ก็คือทำไมไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ no problem เราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับใช้ต่อคำว่า thank you ใช่ไหมครับหรือว่า sorry นั่นเองนะครับเนาะข้อที่4 don't worry ก็เช่นกันครับก็จะคล้ายๆกับ no problem นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งไปก็จะเหลือข้อ2ก็คือ I'm sorry นะครับหรือถ้าใครมั่นใจว่าเฮ้ย I'm sorry เนี่ยถูกก็คือกาข้อ2ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งฝึกทำข้อสอบก็ค่อยๆดูไปนะครับผมทีนี้เรามาดู2ข้อสุดท้ายนะครับเป็น conversation นะครับผม conversation นะครับอยู่ในเป็น onet ปี62นะครับวิธีการทำ conversation มันก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่าเราจะต้องทำการอ่านประโยคที่1เพื่อให้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรารู้ในการตอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะเช่นเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราพูดว่า I'm sorry เราจะตอบเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับเรามาทำข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับในข้อนี้ข้อ19เนี่ยก็จะมีคนนะครับ2คนนะครับมีตัวลองดูซิว่าข้อนี้นะครับเด็กๆจะตอบอะไรอันนี้มันจะมีคำที่เราเรียนไปแล้วอยู่ในคำตอบเลย1ถึง4เนี่ยนะครับ TikTok หาเจอไหมตอบข้อ3 that's okay ก็คืออะไรครับ
ไม่เป็นไรแต่ว่า

please bring it next time นะครับก็คือไม่เป็นไรนะแต่นำมาคืนฉันด้วยครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่20นะครับเมื่อกี้ข้อ19เกิดว่า I'm sorry นะครับเกิดว่า I'm sorry นะครับในส่วนของข้อ20นะครับข้อ20นะครับเรามาดูกันนะครับตัวละครมี2ตัวคือเดซี่กับคิมนะครับเดซี่บอกว่า Thank you very much for your help ข้อ19เราบอก I'm sorry ใช่ไหมนะครับเราต้องหาคำที่ต่อจาก sorry ข้อ20เราก็ต้องหาคำที่ต่อจากคำว่า thank you มีคนพูด thank you กับเรามาเราควรจะตอบเขาว่าอย่างไรนั่นเองนะครับอย่างอันนึงบอกว่า I'm sorry เราคนที่หนึ่งบอกว่า thank you for your help นะครับขอบคุณที่ช่วยนะครับเราจะบอกว่าฉันขอโทษทำไมใช่ไหมครับฉะนั้นข้อที่หนึ่งใช้ไม่ได้คือตัดทิ้งนะครับ

0: จะเก่งขึ้นเองนะครับวันนี้ครูพี่ออมนะครับก็นะครับครูพี่ออมก็มีเรื่องที่จะสอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้านะครับ See you again See you soon Goodbye
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: ส่วนผีเสื้อสาวก็กำลังดูดน้ำหวานอย่างมีความสุขแต่เอ๊ะ
1: เจอกันอีกแล้ว
0: ท่านนั่นมันตัวอะไรกัน
1: แม่เอาเอา
2: ดีกว่า
1: เอาเอาเอาเอาโทรรอพี่ก่อนสิน้องสาวอย่าเพิ่งไปจะไปไหนเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาบินไม่ขึ้นเอาประตูเปิดโอ้ยช่วยช่วยช่วยช่วยเฮ้ยเฮ้ยว่ายน้ำไม่เป็นอุ้ยเฮ้ย
3: เขา

0: ในวันอันแสนสบายในดินแดนแมลงเจ้าผึ้งนอนเล่นอย่างสบายใจ
1: สบายใจ
0: เจ้าหนอนกินใบไม้ไม่ยอมหยุดเจ้าด้วงเล่นเอาเขาชนกันไปมา

0: วันนี้พี่ข้าวแต่งตัวแบบนี้แถมมีอุปกรณ์นี่มาด้วยและยังไม่พอมาอยู่ในที่ที่มีต้นไม้เยอะแบบนี้น้องๆรู้ไหมครับว่าพี่ข้าวมาทำอะไรใช่แล้วล่ะครับพี่ข้าวมาสำรวจแมลงนั่นเองครับแต่ยังไม่ได้สักตัวเลยอะแมลงเนี่ยนะครับตัวเล็กจิ๊ดเดียวบางตัวนี่ก็กลืนไปกับธรรมชาติไม่ก็บินหนีเร็วมากจับไม่ทันเลยอ่ะเราต้องสังเกตให้ดีๆเลยนะครับเนี่ยวันนี้นะครับมีแมลงอยู่ตัวหนึ่งที่พี่ข้าวตั้งใจตามหาเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าพี่ข้าวเนี่ยอยากจะสำรวจอยากจะทำความรู้จักมันให้มากขึ้นเพราะว่าแมลงตัวนี้นะครับสามารถสร้างสิ่งหนึ่งที่พี่ข้าวเนี่ยชอบกินมากๆเลยล่ะครับน้องๆช่วยพี่ข้าวตามหาหน่อยสิครับเจ้าแมลงตัวนี้นะครับบินได้แล้วก็ตัวของมันเนี่ยเป็นปล้องๆครับมีปล้องสีเหลืองสลับกับสีดำตลอดตัวเลยรู้ยังใช่แล้วครับมันคือผึ้งนั่นเองครับเฮ้ยนั่นไงเจอรังผึ้งอยู่บนต้นไม้แล้วน้องๆครับเวลาที่น้องๆเจอรังผึ้งเนี่ยนะครับต้องอย่าเข้าไปใกล้นะครับแล้วที่สำคัญอย่าเอาไม้หรืออะไรไปแยงรังผึ้งด้วยนะครับเพราะว่าผึ้งเองจะตกใจได้คิดว่าเราไปทำร้ายมันอยู่แล้วมันก็จะโจมตีแล้วก็ทำร้ายเรากลับได้ครับลำตัวของผึ้งนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องครับส่วนหัวของผึ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหนวดอยู่1คู่นะครับทำหน้าที่ในการรับสัมผัสหรือว่าดมกลิ่นแทนจมูกครับส่วนอกของผึ้งเนี่ยนะครับก็จะมีขาอยู่ทั้งหมด3คู่หรือว่า6ขานั่นเองแล้วก็มีปีกอยู่ด้วยกัน2คู่ครับโดยที่ปีกคู่หน้าเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปีกคู่หลังอยู่เล็กน้อยครับส่วนท้องของผึ้งนะครับก็มีลายสีเหลืองสลับกับสีดำเป็นปล้องๆนะครับโดยที่ผึ้งตัวผู้จะมีอยู่ทั้งหมด7ปล้องด้วยกันแต่ไม่มีเหล็กในที่ปลายท้องนะครับแต่ถ้าเป็นผึ้งตัวเมียที่เป็นผึ้งงานหรือว่านางพญาผึ้งเนี่ยเขาก็จะมีเหล็กในอยู่ที่ปลายท้องครับแล้วเหล็กในนี่แหละครับเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยกลัวมากเลยเวลาโดนผึ้งต่อยเพราะว่านอกจากจะเจ็บเพราะความคมของเหล็กในที่มันแหลมเหมือนกับเข็มแล้วเนี่ยครับมันยังปล่อยพิษสู่ตัวเราได้ด้วยครับน้องๆทราบไหมครับว่าวงจรชีวิตของผึ้งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบทั้ง4ขั้นเลยนะครับหรือที่เรียกว่าเมตามอร์โฟซิสแบบสมบูรณ์เหมือนกับแมลงอื่นๆเลยครับเริ่มจากขั้นแรกนะครับเป็นไข่นั่นเองต่อจากไข่นะครับก็จะพัฒนาออกมาเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนก็จะค่อยๆพัฒนากลายรูปร่างเป็นดักแด้และพอจากดักแด้ก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์นั่นเองครับผึ้งที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน5ชนิดครับชนิดแรกนะครับคือผึ้งหลวงครับผึ้งหลวงเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาผึ้งทั้งหมดเลยล่ะครับรังของมันเนี่ยสามารถที่จะกว้างได้มากที่สุดถึง2เมตรเลยล่ะครับชนิดที่2นะครับคือผึ้งมิ้มครับผึ้งมิ้มเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังของมันก็มีขนาดเล็กที่สุดไปด้วยแถมยังมีหน้าตาคล้ายกับแมลงวันบางครั้งเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าผึ้งแมลงวันครับผึ้งชนิดที่3นะครับคือผึ้งม้ามครับผึ้งม้ามเนี่ยดูเผินๆจะคล้ายกับผึ้งมิ้มมากเลยนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับนั่นคือในส่วนตรงที่เป็นเหล็กในเส้นปีกหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวผู้ครับตัวที่4นะครับเราเรียกมันว่าผึ้งโพรงครับเป็นผึ้งที่มีขนาดกลางๆผึ้งโพรงเนี่ยนะครับชอบทำรังซ้อนๆกันอยู่ในโพรงไม้หรือว่าโพรงหินนั่นเองครับและชนิดสุดท้ายนะครับคือผึ้งพันครับผึ้งพันเนี่ยนะครับมีขนาดเล็กกว่าผึ้งหลวงแต่ก็มีขนาดใหญ่กว่าผึ้งโพรงนะครับเป็นผึ้งที่นำสายพันธุ์มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็เรียกเจ้านี่ว่าผึ้งฝรั่งครับ
1: มาลับสมองกับคำถามเกี่ยวกับผึ้งกันดีกว่าสัตว์3ตัวนี้ตัวไหนคือแมลงผึ้งแมงป่องหรือแมงมุมถูกต้องผึ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและมี6ขาเป็นแมลงตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะลองมาช่วยคิดกันอีกสักข้อนะสัตว์ใดต่อไปนี้เจริญเติบโตได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างใช่แล้วสุนัขนั่นเองผึ้งและกบตอนแรกเกิดจะมีรูปร่างต่างจากตอนโตแล้วจึงเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นตัวเต็มวัยส่วนสุนัขจะมีรูปร่างเหมือนเดิมเป๊ะตั้งแต่เด็กถึงตอนโตเลย
2: เฮ้ยเจ้าผึ้งเนี่ยช่างกวนอารมณ์จริงๆแค่เห็นรูปของมันก็ไม่สบอารมณ์เอาซะเลยมันรู้ทันแผนการของข้าแล้วยังชอบหัวเราะเยาะเวลาข้าผิดพลาดซะอีกเฮ้ยให้อภัยไม่ได้เยี่ยมมากทางสะดวกแล้วแอบเข้าไปสืบข้อมูลและทำลายรังของมันเลยดีกว่าที่รังของมันพอดูใกล้ๆแล้วมีหลายช่องมากเลยนะเนี่ยแล้วช่องพวกนี้ก็ไม่ใช่รูกลมๆแบบที่เราคิดไว้แต่เป็นเหมือนรูปทรงหกเหลี่ยมที่เรียงต่อกันส่วนผิวสัมผัสของรังสีเหลืองๆเนี่ยลื่นกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแฮะเหมือนกับสีเทียนเลยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยใครเข้ามาโอ้ยโดนจัดการแน่ใครอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้แม่เจ้ามันยอดมากมันช่างหวานอร่อยเหมือนกับน้ำหวานจากสวรรค์บนถังช้างเผือกห้อยมาได้แบบนี้ต้องเอากลับไปที่ยานของเราให้หมดเลยว้าวโอ้โหขอลองหน่อยเถอะโอ้ยใครบางอ่านมาเกะกะเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยทำไมน้องตัวใหญ่จังอุ้ยอะไรแหลมๆเพ่นดีกว่าขอโทษครับว้ายโอ้ย
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เราได้รู้จักลักษณะแล้วก็ชนิดของผึ้งพันธุ์ต่างๆไปแล้วนะครับเรามาลองสำรวจดูรังของผึ้งกันบ้างดีกว่ารังของผึ้งเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นบ้านของผึ้งแล้วยังเป็นโกดังเก็บน้ำหวานของผึ้งด้วยแหละครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของรังผึ้งครับรังผึ้งจะมีสีเหลืองอ่อนๆทำมาจากขี้ผึ้งหรือไข่ผึ้งที่ผลิตจากต่อมไข่ที่มีอยู่4คู่ซ่อนอยู่ภายในท้องของผึ้งงานพอจับๆถูๆดูก็จะมีความนุ่มนิ่มมันๆลื่นถ้าสังเกตดูดีๆนะครับรังของผึ้งเนี่ยจะเต็มไปด้วยรูเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วรูเล็กๆพวกนี้นะครับก็จะมีรูปร่างเป็นหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันไปแล้วก็มีขนาดเท่าๆกับขนาดของตัวผึ้งเลยล่ะครับแล้วทำไมรังผึ้งต้องสร้างเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันเราลองมาทำการทดลองนี้เพื่อหาคำตอบกันครับนี่คือกระดาษที่สร้างจำลองรูปทรงหกเหลี่ยมของรังผึ้งนะครับส่วนนี้คือกระดาษที่จำลองเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมครับเดี๋ยวเราจะวางนั้น

สือที่มีขนาดแล้วก็น้ำหนักเท่ากันนะครับลงบนรังทั้ง3แบบนะครับสบายมากได้เหมือนกันนี่สี่เหลี่ยมล่ะไปเล่มที่2ครับ6เหลี่ยมก่อนได้สบายสบายนี่มาดูสี่เหลี่ยมบ้างนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยเริ่มที่จะโค้งงอแล้วครับแล้วสามเหลี่ยมล่ะล้มทั้งทีเลยครับฮะสุดท้ายนะครับก็เหลือรังหกเหลี่ยมนี่แหละครับที่ยังรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับเหตุผลที่แต่ละห้องในรังผึ้งเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมก็เป็นเพราะว่ารูปทรงนี้ทำให้สะสมไข่ผึ้งได้มากกว่าเมื่อเทียบกับรูปทรงอื่นๆอย่างสามเหลี่ยมและก็สี่เหลี่ยมและเมื่อนำรูปทรงหกเหลี่ยมมาเรียงต่อๆกันก็จะไม่เกิดช่องว่างขึ้นเลยจึงทำให้รังมั่นคงแข็งแรงที่สุดแถมในพื้นที่เท่าๆกันรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าจะมีความยาวรอบรูปน้อยที่สุดจึงประหยัดวัสดุในการสร้างรังนั่นหมายความว่าหากพึ่งสร้างรังเป็นรูปหกเหลี่ยมก็จะใช้วัสดุและพลังงานน้อยกว่าเก็บน้ำพึ่งได้มากกว่ารูปทรงอื่นๆนั่นเองครับ

0: อกจากความอร่อยแล้วนะครับน้ำผึ้งยังมีเรื่องน่าทึ่งด้านอื่นๆให้เราเรียนรู้อีกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความมหัศจรรย์ของน้ำผึ้งทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองนี้เลยครับเริ่มจากเทน้ำผึ้งลงในโหลตามด้วยคอนไซรัปเมเปิลไซรัปน้ำยาล้างจานน้ำเปล่าผสมสีน้ำมันพืชแอลกอฮอล์และน้ำมันตะเกียงจากนั้นก็ใส่ของต่างๆลงไปทีละชิ้นเริ่มจากน็อตตามด้วยลูกปัดเมล็ดป๊อปคอร์นหรือเมล็ดข้าวโพดแห้งฝาขวดน้ำอัดลมมะเขือเทศและลูกปิงปองครับจากการทดลองเราเทน้ำผึ้งไว้ด้านล่างสุดของโหลเนื่องจากน้ำผึ้งมีความหนาแน่นมากที่สุดในบรรดาของเหลวทั้งหมดที่ใส่ลงไปแต่ถ้าหากเราใส่ของเหลวอื่นๆลงไปก่อนแล้วใส่น้ำผึ้งลงไปทีหลังน้ำผึ้งก็จะลงไปอยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมส่วนวัตถุที่เราใส่ลงไปถ้ามีน้ำหนักเบาอย่างลูกปิงปองก็จะไม่จมแต่สามารถลอยอยู่บนน้ำมันตะเกียงได้ส่วนวัตถุตัวอื่นๆที่มีน้ำหนักก็จะค่อยๆจมลงไปจนถึงชั้นที่ของเหลวนั้นมีความหนาแน่นสูงกว่าวัตถุวัตถุจึงหยุดนิ่งอยู่ในชั้นครับ
1: ได้เวลารับสมองกันอีกแล้วพร้อมหรือยังฉันเป็นผึ้งตัวเมียฉันไม่ต้องออกไปทำงานหาน้ำหวานฉันตัวใหญ่ที่สุดในรังผึ้งผึ้งสวยๆรอดๆอย่างฉันมีอยู่แค่ตัวเดียวในรังเท่านั้นแน่นอนฉันก็คือนางพญาผึ้งยังไงล่ะฉันเป็นผึ้งตัวเมียเพียงตัวเดียวที่สามารถมีลูกได้ส่วนผึ้งตัวเมียตัวอื่นที่เป็นผึ้งงานนั้นเป็นหมันทั้งหมดเลยมาต่อกันอีกหนึ่ง

0: คำถามนะอะไรเอ่ยมีสีเหลืองทองสวยงามมีความเหนียวหนืดแล้วก็มีรสชาติที่หวานอร่อยใครที่ได้กินก็ต้องติดใจถูกต้องน้ำผึ้งนั่นเองสีเหลืองทองที่มีกลิ่นหอมและรสชาติหวานอร่อยเอาไปทำอาหารก็ได้ทำขนมก็ดีหรือจะใส่ในเครื่องดื่มก็อร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยนะ
1: ผึ้งนะครับเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยร่วมกันเป็นสังคมนะครับแต่ละตัวก็มีหน้าที่ของมันแล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันนะครับโดยในรังผึ้งหนึ่งรังนะครับจะมีนางพญาอยู่หนึ่งตัวทำหน้าที่เป็นแม่ให้กำเนิดผึ้งรุ่นถัดๆนะครับผึ้งตัวผู้นะครับทำหน้าที่ในการผสมพันธุ์กับนางพญาหรือว่าราชินีผึ้งในหนึ่งรังเนี่ยสามารถจะมีได้เป็นร้อยๆตัวเลยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของรังผึ้งแล้วก็ชนิดของผึ้งครับและสุดท้ายนะครับมีผึ้งงานซึ่งเป็นผึ้งตัวเมียที่มีขนาดเล็กกว่าผึ้งตัวผู้นะครับผึ้งเหล่านี้เป็นหมันไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ครับแต่ก็ทำหน้าที่ที่สำคัญหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างแรกเลยผึ้งงานเนี่ยจะทำหน้าที่หาอาหารมาดูแลนางพญาแล้วก็ผึ้งตัวผู้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะยังต้องคอยป้อนอาหารแล้วก็เลี้ยงดูตัวอ่อนผึ้งด้วยทำความสะอาดซ่อมแซมรังผึ้งและที่สำคัญนะครับยังทำหน้าที่เป็นทหารคอยปกป้องคุ้มกันต่อสู้กับศัตรูที่จะมาทำลายรังของพวกมันด้วยแหละครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับผึ้งบ่อยครั้งนักนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเจ้าผึ้งเนี่ยก็อาจจะบินหลงเข้ามาในสวนของเรามาเก็บน้ำหวานตามดอกไม้นะครับหรือไม่ก็มาตอมอาหารของพวกเราเวลาน้องๆเจอเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจแล้วก็รีบไปปัดเจ้าผึ้งนะครับเพราะว่าผึ้งเองเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเราไปทำร้ายเขาเขาเองก็จะโจมตีเรากลับได้ครับแล้วถ้าใครโดนผึ้งต่อยขึ้นมาแล้วล่ะก็ต้องรีบเอาเหล็กในออกครับแล้วก็ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำแล้วก็สบู่นะครับหลังจากนั้นก็ต้องรีบเอาน้ำแข็งหรือว่าพวกผ้าเย็นเนี่ยมาประคบแผลเอาไว้เพื่อลดอาการบวมอักเสบนะครับแม้ว่าผึ้งนะครับจะมีอันตรายอยู่บ้างแต่ว่าอันตรายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเอาแต่กลัวผึ้งแล้วก็คนในปัจจุบันอย่างเราๆเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้ลิ้มรสน้ำผึ้งแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมายเลยล่ะครับ
2: ณวันหนึ่งที่เจ้าผึ้งที่ธรรมดาตัวหนึ่งคิดว่าตัวเองเจ๋งและเท่สุดๆระหว่างที่เห็นน้ำผึ้งย้อยลงมามันก็คิดแผนการหนึ่งขึ้นมาได้นั่นก็คือการเอากาวมาใส่ในโหลน้ำผึ้งเพื่อหลอกผู้อื่นเล่น
3: เฮ้ยสวัสดีเพื่อนก่อนหน้านี้เราอาจจะมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดแต่ฉันก็ใจกว้างพอที่จะไม่ถือสาแล้วก็คิดว่านายก็เหมือนกันวันนี้ฉันก็เลยเอาของขวัญเล็กๆน้อยๆมาฝากเป็นน้ำผึ้งแสนหวานที่อร่อยและดีที่สุดเลยจากรังของฉันเองเลยนะ
4: น้ำผึ้งแสนอร่อยที่ฉันชอบมากใช่ไหมเนี่ยโอ้ชอบมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะเอามาให้ฉันฟรีๆนายแน่ใจนะว่าจะให้ฉันจริงๆอ่ะ
3: แน่นอนกินได้ตามสบายเลยเอาเลย
4: โอ้ยหนุ่ยขอบคุณมากนะดีเลยเพื่อนงั้นเรามากินด้วยกันเถอะเพื่อฉลองความเป็นมิตรภาพของพวกเรา
3: เออๆฮ่าๆกินเลยนายกินเลย
4: ขอบใจมากแต่นายกินก่อนดีไหม
3: นายก็กินพร้อมๆกันด้วยสิเพื่อน
4: เอานะแม่เพื่อนกันอ่ะเพื่อนกินเลย
3: เพื่อนเอาเลยเพื่อน
4: เป็นไงล่ะแม่อร่อยจนแปะติดปากเลยล่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F

0: plant แปลว่าพืชดอก stamen stamen stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil pistil pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งทิศ
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอคำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะด้านหลังก็คือร้านที่เราจะพาผู้ชมมานะคะสวยมากตั้งอยู่ท่ามกลางบึงด้านนี้จะเป็นบัวแบบสีม่วงสวยเลยนะคะเขามีของอร่อยรออยู่นั่นก็คือสเต็กนั่นเองค่ะแต่ว่าร้านนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือใครที่จะมาทานสเต็กของที่นี่เนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นแล้วก็จะเปิดให้แขกที่จะมาทานเนี่ยแค่วันละ1รอบก็คือ1โต๊ะเท่านั้นเองเรียกว่าเช่าเหมาหลังกันไปเลยนะคะกับที่นี่ค่ะปืนสตูดิโอค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาในร้านปืนสตูดิโอแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านก็คือน้องปืนเนาะสวัสดีครับพี่เรียกว่าร้านก็แล้วเนาะอาหารของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นสเต็กถูกไหมคะหรือว่าจะเป็นอาหารประเภทไหน
1: ฟิวชั่นหลายอย่างรวมกันแต่ว่ามันยังอยู่ในกลุ่มพวกงานย่าง
0: สำหรับคนที่อยากมาทานสเต็กเนี่ยขั้นต่ำต้องกี่คนไหมคะหรือเรากำหนดด้วยอะไรน้องปืน
1: กำหนดด้วยราคา
0: อ่า
1: คือตอนนี้เราเริ่มต้นที่ 2,500
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจะมากี่ท่านเนี่ยแล้วแต่วันละโต๊ะวันละกรุ๊ป
0: วันละกรุ๊ป
1: ก็คือพูดง่ายๆคือวันหนึ่งอ่ะจะเจอกันแค่จะเจอกันแค่กลุ่มเดียว
0: คือเช่าเหมาร้านไปเลยแหละว่างั้น
1: ไปเลยจะมากี่คนผมไม่รู้จะมา20กว่าคนก็คือกรุ๊ปเดียว
0: แล้วลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยถ้ามาที่นี่เนี่ยเอ้ยเราควรสั่งอะไรดี
1: จริงๆเหมือนกับว่าผมโพสต์ไว้ในเพจลูกค้าจะโทรคุยกับผมก่อนชอบทานอันนี้เน้นอันนี้บางคนเน้นกุ้งบางคนจะมากินเนื้ออย่างเดียวก็มี
0: แล้วความโดดเด่นของตัวอาหาร
1: ซอสตัวนี้ทำเองครับเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็หลายอย่างเนี่ยมันตัวที่คิดขึ้นมาใหม
0: ่
1: แล้วก็รสชาติเนี่ยบางทีมันก็มีการปรับให้คนไทยกินได
0: ้ค่ะอาหารที่เราจะสั่งวันนี้นะคะจะเป็นเซตเริ่มต้นที่ 2,500 บาทแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็น 2,500 บาทที่ฟูลแล้วก็เยอะมากส่วนจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวรอชมค่ะ

0: ของเราเซตนี้คือดูปลาเข้าไปครึ่งโต๊ะแล้วนะคะคือพี่เจอถาดนี้พี่ก็จุกแล้วนะหลักๆของเรานี่ที่เสิร์ฟนี่คือจะได้อะไรบ้างคะ
1: พอกริบครับ
0: พอกริบก็คือซี่โครง
1: ใช่ครับแต่สูตรเนี้ยจะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำมาตั้งแต่แรกเลยตัวนี้เป็นหมูกรอบแต่ว่าผมจะเรียกมันว่าชิชาลอนเพราะวิธีการทำจริงๆมันคือการลมควันด้วยแมลิ้นจี่ก่อนควันประมาณ8ชั่วโมงแล้วจากนั้นปุ๊บก็ไปย่างหนังให้กรอบอีกทีนึง
0: แต่ละอย่างคือต้องบอกว่าใช้เวลาทำนานต
1: ั้
0: งแต่หมักบ่มเนื้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีใครอยากกินนะคะเซตนี้คือฟูมากเต็มโต๊ะถ่ายรูปออกมานี่สวยสีสันคือน่ากินมากเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันค่ะว่าเด็ดขนาดไหนค่ะเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะซี่โครงบาร์บีคิวแล้วกัน
2: เป็นซี่โครงที่แบบว่าหมักนะคะแล้วก็ย่างลมควันหุยเนื้อแบบว่าเปื่อยมากซี่โครงบาร์บีคิวนะคะกลิ่นก่อนเลยกลิ่นของความแบบความหอมแบบลมควันนะคะรสจัดมากเปรี้ยวหวานเค็มมันเข้มข้นมากเลยอ่ะเนื้อแบบเปื่อยยุ่ยเลยนะคะเปื่อยนุ่มเลยแหละแล้วก็หอมมากอร่อยมากเลยเนี่ยต่อด้วยนี่เลยคือกินทั้งไม้นี่ก็คือกินอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราชิมก่อนตรงนี้จะเป็นสันคอนะคะสันคอหมูเป็นแบบทำแบบบาร์บีคิวแต่ว่าเป็นสูตรของทางร้านบาร์บีคิววันนี้นะคะฉ่ำเหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่พอเป็นสันคอหมูปุ๊บเนี่ยเวลาเราเคี้ยวไปมันจะมีมันนิดนึงมีมันมีเนื้อให้ได้แบบเคี้ยวแบบถึงดึงดังดังฉ่ำฉ่ำฉ่ำฉ่ำอ่ะนี่มั่งเรียกง่ายๆว่าหมูกรอบมาแล้วนะคะอันนี้เป็นหมูกรอบสูตรของปืนสตูดิโอนะลมควันมาแบบหอมเหมือนกันหอมมากด้วยจะเห็นว่าตัวมันเขาอะมันสลับกับเนื้อคือมันไม่ได้แบบมันเยอะมากนะมันมีความแบบเป็นชั้นสลับกันเขาจะเป็นกรอบแบบมันจะไม่ได้กรอบแบบเหมือนหมูกรอบที่ทอดเพราะว่ามันคือการย่างลมควันเนาะมันจะกรอบแบบกรุบๆหน่อย

0: แต่ว่าเนื้อแห้งมันอร่อยอ่ะเนาะว่ามันเหมือนเรากินเบคอนชิ้นใหญ่เอาง่ายๆมาที่กุ้งบ้างนะคะกุ้งย่างนะคะอันนี้เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของคุณแม่น้องปืน
1: น้ำจิ้มคือจี๊ดจ๊าดมาก
0: เปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มคือแซ่บมากน้ำจิ้มแบบเด่นมากมาที่นี่บ้างค่ะซาลซ่านะคะอันนี้น้องบอกว่าเสิร์ฟไว้สำหรับตัดเลี่ยนคือแล้วก็ด้วยความที่มันมีรสชาติของความเป็นแบบเหมือนพวกปาปริก้าค่ะมันก็จะมีความเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็กินแล้วก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีสลัดมันฝรั่งนะคะอันนี้เด็กกินได้เลยเพราะว่าไม่เผ็ดนะคะชิมจานนี้บ้างนะคะอันนี้เป็นลิปไอนะคะตัวซอสที่กินกับสเต็กนะคะรสชาติก็จะมีความมีความเปรี้ยวหวานเป็นซอสบาร์บีคิวนี่แหละแต่ว่ามีกลิ่นหอมน้องบอกว่าเป็นซอสที่เขามีการนำไปรมควันด้วยคือทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็จะไปทางกลิ่นของความแบบการรมควันอะไรแบบนี้อร่อยมากหอมด้วยอีกหนึ่งจานหนักๆของเราก็คือตูเนื้อค่ะเป็นเนื้อส่วนน่องนะคะคือแค่ตักก็รู้แล้วว่าเปื่อยมากความเปื่อยนี่คือแบบนุ่มยุ่ยแล้วก็แบบละมุนมากอีกหนึ่งอย่างนะคือเบคอนแยมอันนี้ให้ดูก่อนนะคะหน้าตาแบบนี้เลยรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเบคอนแยมเพราะว่าคือถ้าปกติเรากินขนมปังอ่ะเราก็จะปาดแยมลงไปใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยแทนที่มันจะเป็นแยมผลไม้ไปอะไรเงี้ยมันคือเบคอนที่แบบหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นนะคะแล้วก็ทำปรุงรสให้มีความแบบหวานหวานเค็มเค็มกัดเข้าไปคือเบคอนแบบเต็มคำแล้วคือหอมและรสชาติที่เขาปรุงมามันก็มีความแบบเฉพาะตัวมากนี่เบคอนแยมแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยรายการนะคะอยากจะมาชิมโนย้ำอีกทีว่าแต่ละจานที่เห็นตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้แยกขายนะคะว่าเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่แต่ว่ารวมกันทั้งโต๊ะแบบนี้นะคะอยู่ที่เซตนี้ 2,500 บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามากันแบบหู10 20คนอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มอาหารได้คุยกับน้องเลยว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้เมนูแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เรียกว่าเป็นการกินที่เราสามารถคุมงบได้ด้วยตัวเราเองส่วนคุณผู้ชมที่อยากเห็นหน้าตาอาหารก่อนนะคะเข้าไปที่ Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้นะคะก็คือปืนนะคะ PUEN นะคะ apostrophe S แล้วก็ Studio นะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้ก็ได้นะคะแต่ย้ำอีกทีว่าก่อนที่จะมาเนี่ยก็คือต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มีการเตรียมเรื่องของอาหารเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาในการหมักในการทำนะคะร้านนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมาโนว่าประทับใจแน่นอนนะคะทั้งเรื่องของรสชาติอาหารหน้าตาอาหารแล้วก็บรรยากาศของร้านนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นแล้วก็เรียกว่าเป็นร้านที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มาแล้วเนี่ยเหมือนเรามาทานที่บ้านเพื่อนบ้านญาติเลยค่ะว่าอยากจะมาเช่าสถานที่หรือว่าอยากจะมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดอะไรคุยกับน้องได้เลยนะคะกับร้านปืนสตูดิโอร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆค่ะ
2: เอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับร้านลับร้านหนึ่งนะครับถึงแม้คนจะรู้จักกันทั้งประเทศก็ยังเป็นร้านลับลับกันทั้งวี่ทั้งวันลับจริงจังเพราะวันนี้นะฮะจะพามารู้จักกับร้านยุทธนาลับคมกันไกลหรือว่ายุทธนาการช่างอยู่ที่ซอยด่านสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองตามมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่ยุทธนะครับเจ้าของยุทธนาการช่างต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากอีกหนึ่งอาชีพนะเมื่อก่อนเนี่ยก็ผู้ยังพอทันได้เห็นแบบว่าเขาเข็นรับมีดเลยครับรับมีดเลยครับอย่างนี้นะ
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งตอนนี้หาไม่ค่อยได้แล้วนะครับ
3: ใช่ใช่จะเป็นรุ่นคนมีอายุพอนานๆเข้าไม่ไหวละเดินไม่ไหวละมันก็เลิกลากันไปก็มีจุดใหญ่เลยก็คือเยาวราชกับวงเวียนใหญ่ศูนย์รวมของช่างรับกลไกสมัยก่อนไม่ได้มีแตกสาขาย่อยออกมาแบบนี
2: ้แล้วอย่างพี่ยุทธนี่ก็คือทำมานานหรือยังครับมาจับอาชีพนี้ได้ยังไงอ
3: ่
2: ะ
3: ก็30กว่าปีแล้วครับพอดีพ่อตาก็ทำอยู่แล้วเรียนกับพ่อก็มันซึมซับไปเรื่อยๆก็ทำอยู่แบบครอบครัวเนาะ
4: อย่างที่เขาเข็นรถก็มีหินรับมีดอย่างเงี้ยกับแบบร้านของเราแบบนี้มันต่างกันไหมคร
3: ับหลากหลายกว่าของเขามันถูหินอย่างเดียวของเราต้องมาเจียแนวมันสวยงามขึ้นมาคือถ้าแนวไม่ได้รับยังไงมันก็ไม่คม
4: มีกรรไกรนะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็
3: ใช่เป็นพวกเสริมสวยแหละครับอย่างพวกกรรไกรตัดผมเนี่ยถ้าเป็นกรรไกรคมมันจะลงเลย
4: มันจะแบบ
3: ใช่ครับตั้งกรรไกรไม่คมมันจะดึงผมลูกค้า
4: อย่างแบตเตอรี่อย่างเงี้ยต้องรับอะไรยังไงครับเนี่ย
3: แต่งบางตัวนี้มันยังหนาอยู่ใช่ไหมครับ
4: นี่นะที่พี่ยุทธบอกว่าหนาบางเนี่ยก็ถ้าเทียบตรงนี้เห็นชัดเลยช่างอยากให้มันบางขึ้น
3: ใช่ครับ
4: เพื่ออะไรครับ
3: เพื่อให้มันตัดขาวเนียนไม่มีเหลือต่อทรงนักเรียนจะขาวเกลี้ยง
4: อย่างนี้คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่เบื้องหลัง
3: ความสำเร็จของช่างแต่ละคน
4: โอ้ช่างตัดผมนี่คือขาดไม่ได้เลยนะคนที่ทำให้วุฒิคมก็คือนี่แหละนี่มีอีกหนึ่งอย่างผู้เห็นข้างหลังพี่ยุทธก็คือกรรไกรอะไรครับใหญ่โตขนาดนั้นอ่ะ
3: กรรไกรทำรองเท้าครับ
4: สำหรับทำรองเท้าหรอ
3: ใช่ครับตัดหนังทำรองเท้าครับ
4: แน่นอนต้องค
3: งใช่ครับ
4: แบบนี
3: ้กดไม่ลง
4: ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: โอ้ยนี่ก็มีเหมือนกันนะฮะ
5: ร้านลับคมของพี่ยุทธเป็นร้านลับคมอุปกรณ์หลายประเภทชิ้นงานแต่ละชิ้นมีรูปทรงแตกต่างกันบางทีชิ้นเล็กบางชนิดมีลักษณะแบนทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการลับคมจึงต้องรองรับกับรูปทรงของชิ้นงานที่แตกต่างกันด้วยครับ
3: ตัวแท่นตัวนี้รับแน่นอนรับแบตเตอรี่ส่วนตัวนี้ไว้รับใกล้ตัดหนังทำเล็บล่ะครับ
4: นี่มาดูของที่ผู้เอามาบ้างความสึกหล่อของเขาเนี่ยคือส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับคือมันไม่รู้แค่ว่ามันไม่คมอ่ะอันนี้ไว้ตัดกิ่งไม้เนาะ
3: ใช่ครับ
4: จ้ะ
3: เพราะตัวนี้ถ้าเราตัดกิ่งเยอะ
4: ๆ
3: เหล็กพวกนี้มันก็จะแบะออกคมตัวนี้มันจะไม่สนิทกันเวลาเราตัดมันก็จะพับแล้วครับมันก็จะไม่สับ
5: แล้วส่วนใหญ่อะครับของทำการแกะชิ้นส่วนด้วยประแจเพื่อให้ชิ้นงานเข้าเครื่องรับได้สะดวกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มรับใบมีดคมตัดด้านในให้ได้องศาความคมลงไปที่เครื่องหินเจียแล้วเก็บรายละเอียดลบเหลี่ยมสันคมด้านนอกด้วยหินปัดลูกหนังเพื่อไม่ให้บาดมือเวลาใช้งานซึ่งต้องทำเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเสร็จแล้วก็ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันกรรไกรตัดกิ่งไม้ก็จะกลับมาคมสนิมหายแบบนี้ครับงานลับคมเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญในทุกขั้นตอนช่างต้องมีความเข้าใจในอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าส่งมารับเพราะแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดรูปร่างการใช้งานองศาความคมที่แตกต่างกันซึ่งช่างก็ต้องดูเหลี่ยมมุมสันคมให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นถ้าพลาดไปกินคมนิดเดียวก็จะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ครับ
6: และอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือความโคมความร้อนของเครื่องมือครับซึ่งพี่ยุทธเซียนลับคมของเรานะฮะก็ใช้เวลาไม่นานแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เกิน5นาทีจากทื่อๆเนี่ยก็กลับมาคมกลีบเหมือนใหม่แล้วล่ะครับ
4: นี่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือผ่านการลับคมมาเรียบร้อยคือเหมือนใหม่เลยนะคืออันนี้คือเราก็ลับกลายเป็นแบบสีเงางามแบบนี้แล้วก็คมมากนะครับคุณผู้ชมและอย่างนี้คือผู้สามารถส่งมาให้พี่ยุทธดูแลแบบรับคมไอ้ซ้ำมานี่ได้ถึงเมื่อไหร่ฮะ
3: ก็ได้เรื่อยๆครับจนกว่าช่างจะบอกเองว่ามันใช้ได้หรือไม่ได
4: ้ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจเอ้ยบ้านฉันไอ้มีดหรือว่ากรรไกรเริ่มไม่คมแล้วอยากที่จะมาไม่สะดวกมานี่สามารถที่จะส่งมาได้ไหมฮะ
3: ได้ครับผม
4: มีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างครับ
3: ทางเพจร้านก็ได้ครับยุทธนารับคมกรรไกรครับ
4: อ๋อพิมพ์ได้เลยนะครับยุทธนารับคมกรรไกรรวมถึงมีสอนด้วยเหรอ
3: มีครับผมไม่กำหนดเวลาสอนจนไม่งาน
4: สอนจนกว่าจะเป็นเลยใช
3: ่ไหมใช่ครับ
4: อ่ะราคาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวก็โทรมา
3: ได้ครับ
4: สอบถามกับทางพี่ยุทธได้เลยนะครับจะได้มีช่างรับคม
3: เพิ่มมาอีก
4: 1คนนะครับหรือว่าหลายๆคนเลยในประเทศเรานะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธมากๆเลยนะคร
3: ับครับขอบคุณมากครับ
4: เดี๋ยวกลับมาใช้งานสุดๆไปเลยขอบคุณนะฮะตอนนี้นะครับผู้อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแควอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่และแน่นอนอยู่กับแม่แดงด้วยแม่แดงสวัสดีนะครับ
7: สวัสดีเจ้า
4: ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือ ผลไม้ทั้งหมด

0: ของวิสาหกิจเหรอ
1: ค่ะเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มชาวบ้านผู้หญิงที่ เป็นแม่บ้านแล้วก็มารวมกลุ่มกันได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ มหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันต่างๆก็มาช่วยตั้งแต่ปี38เจ้า
0: คือทำกันมาตั้งแต่ปี38เลยเหรอ
1: ใช่เจ
0: ้
1: า
0: โหแปลว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งมาก
1: เจ้า
0: อย่างนี้สินค้าของเราเนี่ยผู้เห็นมีผลไม้เยอะมากเลยมีอะไรบ้างแม่แดงเล่าให้ฟังหน่อย
1: มีลำไย
0: ครับ
1: ลิ้นจี่สตรอเบอรี
0: ่
1: สับปะรดขนุนกล้วยมะเขือเทศ
0: แล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้เราไปเอามาจากไหนครับไปรับมาจากไหน
1: จากในชุมชนจากในจังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับ
1: สับปะรดเราก็เอามาจากลำปางบ้างเชียงรายบ้างสตรอเบอรี่ก็ได้มาจากบนดอยเสมิงค
0: ่
1: ะ
0: ไล่มาเลยดีกว่าอันนี้ห่อนี้ประมาณ500กรัม
1: 500กรัมราคาส่ง250บาทราคาที่โรงงานเราราคาปลีกก็จะราคานี้ราคาส่งก็จะราคานี้เจ้า
0: อันนี้เอาไปทานเล่นได
1: ้ทานเล่นได้ทำน้ำได้
0: ทำน้ำก็ได้ด้วย
1: เอาไปปรุงอาหารก็ได้เป็นของฝากก็ดีจ้าถือทำลำไยเราก็จะมีท็อฟฟี่ลำไย
0: อย่างนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะ
1: ถุงละ55บาทจ้า
0: ถุงละ55บาทนะครับ150กรัม
1: อบแห้งเสร็จแล้วเราก็เอามาทำเป็นลำไยผง
0: ชงดื่มได
1: ้ค่ะ
0: เป็นผงก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้อย่างนี้กล่องเท่าไหร่ฮะ
1: 90บาท
0: กล่องละ90บาทได้ประมาณโอ้18ซองนะฮะถ้าใครอยากกินแบบหลายๆอย่างเนาะคือน้ำหนัก150กรัมหมดเลยทุกถุงแต่ว่าต่างกันที่ราคาแล้วก็ชนิด
1: ลำไยนี่80บาท
0: ลำไย80
1: กล้วยนี่45บาท
0: 45บาทมะเขือเทศนะฮะ
1: 80บาทอ
0: ันนี้จากบนดอยเลยใช่ไหม80บาทฮะต่อที่สับปะรด
1: สับปะรดภูแลของเชียงราย
0: ครับ
1: 80บาท
0: 80บาทเหมือนกัน
1: ขนุนอบแห้ง80บาทแล้วก็มะม่วง65บาทเราใช้มะม่วงหลายพัน
0: จ้ะ
1: เวลาเราทำมะม่วงเราจะทำสุกพอดีแต่ถ้าสุกงอมเกินไปเราก็จะมาทำเป็นส้มลิ้มส้มลิ้มก็คือมะม่วงกวนจ้ะ
0: อ๋อแบบนี้ก็มีเท่าไหร่จ้ะอย่างนี้ถุงนี
1: ้ส้มลิ้ม80บาท
0: ให้ดูอันนี้2อันนี้คือเป็นแพ็คเกจสวยงามเลยนะครับถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องเล็กเนี่ยเป็นกลมๆหน่อยมี3ช่องเนาะก็จะมีสับปะรดอบแห้งมะเขือเทศอบแห้งและอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงใช่มั้ย
1: มะม่วงอบแห้ง
0: มะม่วงอบแห้งเท่าไหร่จ๊ะอันนี้
1: 90บาทจ
0: ้ะ90บาทเจ้า
1: อันนี้180บาทเจ้า
0: โอ้ยอันนี
1: ้ถูกมาก
0: ถูกจริงๆนี่นะครับได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยมีมะเขือเทศขนุนสับปะรดม่วงมีเยอะแยะหลากหลายนะครับแพ็คเกจสวยงามเลือกได
1: ้นี่สตรอเบอรี่
0: สตรอเบอรี่ก็มี
1: ลิ้นจี่เจ้าจากเมืองฝาง
0: นี่นะครับ150กรัมสตรอเบอรี่นี่เท่าไหร่
1: 120บาท
0: 120แล้วถ้าเป็นลิ้นจี่ล่ะ
1: 80บาทจ้ะ
0: 80บาทนะครับใครชอบแบบไหนชอบผลไม้อะไรเลือกได้นี่มาที่กล้วยกันบ้างนะครับสาวกกล้วยต้องกรี๊ดแน่นอนอันนี้เริ่มจากอันนี้คืออะไรจ๊ะ
1: กล้วยหนึบจ้ะ
0: กล้วยหนึบ50บาทกล้วยกวนก็50บาทเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็น
1: กล้วยกวนเหมือนกัน
0: กล้วยกวนเหมือนกันแต่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้180กรัมอยู่ที่ราคา
1: 55บาท
0: 55บาทนะฮะอันนี้ก็น่ากินนะท็อฟฟี่รวมรสมีอะไรบ้างครับ
1: ท็อฟฟี่ลำไยท็อฟฟี่ตะไคร้แล้วก็ท็อฟฟี่ขิงเจ้า
0: ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยกี่บาท
1: 90บาท
0: 90บาทนะครับในส่วนของมะขามแก้วนะครับราคานี่ก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ว่าอยากกินเยอะกินน้อยชอบแบบไหนนะครับอย่างที่แม่แดงถืออยู่นี่นะครับน้ำหนักที่150กรัมนะครับราคา50บาทส่วนที่พูดถืออยู่ตรงกลางนี่นะอันนี้นี่180กรัมราคา55บาทถ้าเป็นกระปุกแบบนี้200กรัมนะครับเยอะหน่อยราคา60บาทเดี๋ยวผู้ชิมให้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ที่รู้ถูกมากมานะครับเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับว่าผลไม้อบแห้งของวิสาหกิจชุมชนนี้เด็ดขนาดไหน
1: มาชิมเลยค่ะ
0: เป็นลำไยนะฮะหอมแล้วก็หวานกำลังดีแล้วมันหอมด้วยแล้วมันมีความหนึบหนึบหุยลำไยอร่อยมากเลยต่อด้วยนี่ดีกว่ามะเขือเทศนะครับได้รสของตัวมะเขือเทศชัดมากนะครับมีกลิ่นมะเขือเทศแล้วคือออกเปรี้ยวนิดหน่อยอันนี้เป็นนี่เลยนะครับ
1: สับปะรด
0: นะครับจากภูแล
1: ภูแลจากเชียงราย
0: หวานเปรี้ยวกลมกล่อมมากเลยอ่ะ
1: หอม
0: มากดีเลยนะครับสับปะรดก็ดีนะฮะลิ้นจี่ซะหน่อยผมว่าเป็นลิ้นจี่โรเบอร์ชอบมากนะครับแต่ไม่เคยกินอบแห้งวันนี้ได้ลองกินอร่อยมากคือลิ้นจี่สดทั่วไปนะที่เรากินกันนะมันก็ยังมีความได้เคี้ยวอยู่แล้วเน
1: า
0: ะแล้วพอมาอบแห้งนะเนื้อมันแบบรัดกันอ่ะทีนี้มันได้ความหนึบนะฮะหวานอมเปรี้ยวกำลังดีเลยสุดยอดเลยนะครับเหมือนเราได้กินผลไม้

0: สดๆแต่ว่าเอามาอบแห้งกลิ่นมันยังชัดมันยังคงอยู่รสชาติอะไรอย่างงี้นะทำได้ดีมากเลยแม่สุดยอดเลยมีอีกหนึ่งอย่างนี่กล้วยกวนเหรอ
1: กล้วยกวนค่ะอันนี้ไม่มีส่วนผสมของแป้ง
0: ครับ
1: คือเราทำจากกล้วยโดย
0: นุ่มนุ่มหนึบหนึบนะครับอร่อยหอมมากกลิ่นกล้วยน้ำว้าชัดเจนนี่นะครับหลากหลายมากเลยนะครับราคาไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้นะครับในเพจเรื่องเด็ดเอตโลหรือว่าโทรมาสอบถามกับแม่แดงเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกับแม่แดงได้โดยตรงเลยเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูแล้วก็แม่แดงไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณ

ะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: คืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิ่ม

0: ช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling SEEDLING seedling แปลต้นกล้า weed WEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับผมวิลลี่บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้ายนั่นพี่นัทอยู่นิ่งๆนะครับเอ้ย
1: ทำไมหรอคะวิลลี่บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยล่ะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวเหรอคะแล้วมันคืออะไรครับวิลลี่บอทเอ้ยรีบๆบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบๆบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็ก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยอย่าขยับนะครับ
1: อ๋อวิลลี่บอทไหม

0: วิธีบอสวิธีบอสคะเอ้าโหหมดเลยคนเก่งของเราเอาละค่ะวิธีบอสวิธีเกิลอยากรู้เรื่องแมงมุมใช่ไหมงั้นตั้งคำถามกันเลยค่ะ
1: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะ
2: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
3: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุมมีพิษกัดเราจะตายไหมครับ
4: ผมอยากจะรู้ว่าแมงมุมกี่ชนิดครับ
5: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
0: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
6: ผมก็มีนะครับ
0: อ๋อวิธีบอร์ดบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นแมงมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
6: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใยแมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
0: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะ
7: เพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะ
0: เพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะ
7: ทิศทางการมองเห็นของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือต้นปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู
0: ่ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
7: และการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: เราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักก่อนค่ะต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงด้วยนะคะ
1: วัดเลยน้องนิว
2: โอ้ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของยายแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อน
0: ๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับยายแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งเลยกลับมานะ
2: คลิปหนีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปหนีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับยายแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่ายายแมงมุมจะขาดค่ะ

0: คลิปบีบกระดาษก่อนที่ยายแมงมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงยายแมงมุมจะดูบอบบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มาสตันจริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอีนอยู่มากกว่าร้อยละ50และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อกรออ่อนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ
0: ใช้ในการสร้างรัง
1: ใช้ในการผสมพันธ
0: ุ์ใช้ในการสร้างรังไข่
1: ใช้ในการลอยตัว
0: ใช้ในการมัดหอเหยื่อ
1: ใช้เป็นตะข่าย
0: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บยายแมงมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย้อนตัวไปตึกนี้หุยผิวมากเลยนะ

Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราตั้งเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนมันเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างน่ากลัวครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
4: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
5: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
6: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
2: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
5: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับและในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับสำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบอย่างเงี้ยครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้ครับเสียบและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
6: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

ได้เวลาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุมจริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกๆเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะจริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม่ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ยายแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่ไม่จริงค่ะยายแมงมุมที่เป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซมจริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้หลังจากการผสมพันธุ์คำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะจริงหรือไม่มีการผลิตเสื้อกันกระสุนเรียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใยของใยแมงมุมคำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลยผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องอะไรสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: บางทีในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
0: ป่าแล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวหนึ่งเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
4: แมงมุมมาจากโคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
5: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
6: มาตากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ป่ะคะเขาก็เอาใยมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
0: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
1: ่จะดีเหรอคะหนูกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวนอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกื
8: ้อนะคร ับ
7: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาครีประชาสรรจากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: ูเห็นแมงมุมแล้วค่ะพี่แจน
1: ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลงออกไปที
1: จริงๆแล้วเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอ่ะกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
2: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง

0: นะครับแต่เราไปเดินดูกันว่ายังมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทรันทูราหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูมาในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพรุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
1: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
0: ใช่เป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรูเขาถึงจะออกมากัดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการป้องกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉะนั้นเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
2: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
0: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางทำลายระบบทั้งประสาทแล้วก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษเพื่ออะไร
1: ป้องกันตัวป่ะคะ
0: เอาไว้ล่าเหยื่
1: อ
0: เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
2: แล้วขอถามหน่อยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะที่มีพิษร้ายแรงที่สุดอะค
0: ่
2: ะ
0: แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้สองชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าแต่นี้เรามาป่าเราไม่ต้องกลัวสองชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
1: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
0: ไปดูกันเมื่อกี้เราเจอแมงมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใยนะในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใยนะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเอ่ย
1: เห
0: ็นไหมเห็นใยเล็กๆในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้น
1: แป้งไปติดที่ใย
0: ใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
3: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อย
0: อ้าวดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เขี้ยวจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอเขี้ยวใหญ่ปริมาณพิษในเขี้ยวจะมีมากแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะแมงมุมแม่ไม้มีเขี้ยวที่ขนาดเล็กมากนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าหุ้ยมันตัวใหญ่อย่าไปใกล้มันเลย
2: และแมงมุมตามบ้านมีพิษไหมคะ
0: ที่เราเห็นอยากใยเป็นใยๆอยู่ตามผนังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นอยากใยเขาเรียกว่าแมงอยากใยแต่จริงๆคือแมงมุมชนิดนึงนะครับที่ชักใยตามบ้านเราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไปตัวนี้พิษน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูแมงมุมในถ้ำกัน
1: ว้าว
0: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกหนึ่งที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักอยู่ในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

0: ที่เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งงั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับให้คนละอัน
1: ข้
0: างในมืดเลยมืดสนิทเลยจะสว่างเฉพาะบริเวณปากถ้ำนะครับอาจารย์ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

0: เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่ว
1: มีตัวนึงด้วย
0: ใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมีย
2: ได้ยังไงคะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
0: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตอนนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: เป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้นะอากาศก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างขาว
1: สนุกไหม
2: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิตติบอทสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่อง

0: ราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตนะครับ
1: หุยวันนี้ได้ความรู้เยอะๆเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับเราความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุดพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 감사합니다.
1: 신바 보안 버터.
2: 오케이.
3: Okay, thank you very much.

0: have one ticket, please?
1: Thank you, bye.

ัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ที่ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงในลักษณะระบบราชการ 4.0

0: อัครพงศ์กอพงศ์นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัทนาขอนโพสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรู้กันหรือไม่คะว่าปัจจุบันการทำงานของระบบราชการไทยจะไม่ล้าหลังอีกต่อไปทั้งแนวคิดและวิธีการทำงานเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในรูปแบบระบบราชการ 4.0 นั่นเองค่ะเส้นทางการปฏิรูประบบราชการไทยในช่วงที่ผ่านมาระบบราชการ 1.0 เริ่มต้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพราะตั้งแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรูปแบบการบริหารประเทศมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบการบริหารในสมัยอาณาจักรอยุธยามากนักตราบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทยจนนำประเทศไทยให้รอดพ้นจากการถูกยึดครองจากประเทศมหาอำนาจตะวันตกพระองค์ทรงวางรากฐานให้กับประเทศและจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางนานาระยะประเทศมีการเปลี่ยนแปลงระบบกรมกองใหม่และตั้งกระทรวงกรมให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์แวดล้อมพระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารบ้านเมืองทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นควบคู่กันไปโดยการบริหารราชการส่วนกลางได้ทรงยกเลิกการจัดระเบียบการปกครองแบบเดิมซึ่งมีจัตุสดมหรือกรมทั้ง4คือเวียงวังคลังนาแล้วทำการปฏิรูปโดยจัดตั้งหน่วยงานราชการขึ้นใหม่จากเดิมเป็น12กรมและเรียกใหม่ว่ากระทรวงเป็น12กระทรวงในพุทธศักราช2435แต่ละกระทรวงมีเสนาบดีรับผิดชอบงานของกระทรวงนั้นๆมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นสัดส่วนแน่นอนไม่ซ้ำซ้อนกันอาทิกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบงานที่เดิมทีเป็นของสมุหนายกดูแลกิจการพลเรือนทั้งหมดและบังคับบัญชาหัวหน้าเมืองฝ่ายเหนือกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกิจการทางทหารและบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคพระองค์ทรงส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของการปกครองหัวเมืองเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาณาจักรโดยการรวมศูนย์อำนาจสู่ส่วนกลางการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้มีจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองในปีพุทธศักราช2440พระองค์โปรดเกล้าให้จัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ทรงวางระบบข้าราชการพลเรือนสมัยใหม่เน้นระบบคุณธรรมซึ่งเป็นระบบที่มีวิธีการเลือกรับบุคคลเข้าเป็นข้าราชการต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการวัดโดยใช้การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลในส่วนของระบบบริการภาครัฐในยุคสมัยนั้นยังเป็นระบบเดิมแบบไม่มีการเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลใดๆทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลต่างๆเก็บเป็นระบบเอกสารทั้งหมดดังเช่นการขอรับบริการหน่วยงานแบบโต๊ะสู่โต๊ะจากโต๊ะตรวจเอกสารสู่โต๊ะส่งเอกสารยื่นขอบริการแบบกรอกฟอร์มกระดาษแนบสำเนาเอกสารสำคัญส่วนตัวที่ต้องมีการลงนามรับรองสำเนาด้วยลายมือชื่อจริงเท่านั้นการยืนยันทำเรื่องต่างๆต้องมาทำด้วยตนเองเท่านั้นหรือจะมีการทำธุรกรรมแทนก็จำเป็นต้องมอบอำนาจให้มีการทำธุรกรรมต่างๆ
0: ระบบราชการ 2.0 ระบบราชการ 2.0 อยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2504เป็นต้นมาจนถึงยุครัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันระบบราชการมีความเข้มแข็งและเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศการบริหารราชการเป็นไปตามแนวทางคลาสสิกของแม็กซ์เวเบอร์ว่าด้วยความชอบธรรมทางการเมืองที่มาจากเหตุผลและกฎหมาย ในยุคนี้ระบบบริการประชาชนคือระบบที่เริ่มมีการตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเริ่มมีการนำระบบเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แต่ยังเปิดใช้เฉพาะหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของภาครัฐยังไม่มีการเปิดให้ประชาชนทำธุรกรรมเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังเช่นเริ่มมีการตั้งจุดบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service เริ่มมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบง่ายๆมาบริหารเอกสารและบริหารจัดการข้อมูลแต่ยังไม่ให้บริการประชาชนโดยตรงการยืนยันเอกสารและการทำธุรกรรมต่างๆกับทางภาครัฐยังคงเป็นแบบเดิมคือต้องมาทำด้วยตนเองเท่านั้นหรือมอบอำนาจให้มีการทำธุรกรรมแทนเช่นเรื่องการแจ้งงานที่อยู่การขอเลขที่บ้านการแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านการต่อใบขับขี่การขออนุญาตให้มีมหรสพและการโฆษณาขยายเสียง
1: ระบบราชการ 3.0 ปีพุทธศักราช 2540 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เป็นต้นมาประเทศไทยเกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งเป็นวิกฤตการทางการเงินในครั้งนั้นค่าเงินบาทลดลงอย่างมากอันเกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาลประกอบกับทั่วโลกมีกระแสประชาธิปไตยและกระแสการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่โดยการปฏิรูประบบราชการปีพุทธศักราช 2545 มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมคือการทำงานเพื่อประชาชนวัดผลได้มีความโปร่งใสวิธีการทำงานรวดเร็วและคล่องตัวการบริหารภาครัฐแนวใหม่ทำให้เกิดแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลที่ควรนำมาใช้ในภาครัฐโดยประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบราชการปีพุทธศักราช 2545มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมคือการทำงานเพื่อประชาชนวัดผลได้มีความโปร่งใสรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้นระบบการให้บริการประชาชนได้เพิ่มระบบที่มีการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐโดยระบบอินเทอร์เน็ตมีการรับส่งอีเมลมีการกรอกฟอร์มดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกแล้วนำส่งเอกสารแบบเดิมหรือกรอกข้อมูลผ่านฟอร์มและมีการพัฒนาลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ร่วมกับระบบในบางระบบแต่หากใครไม่ต้องการเดินทางมาติดต่อเองก็ใช้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้หน่วยงานรับผิดชอบเท่านั้นเช่นมีแบบฟอร์มการยื่นคำร้องคำขอแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เริ่มมีการให้แนบสำเนาเอกสารรับรองตัวตนต่างๆผ่านอีเมลเริ่มมีการพัฒนาระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์เปิดให้มีการติดต่อทางอีเมลแต่ก็ยังจำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ตามมาเพื่อเก็บข้อมูลเข้าระบบอย่างเป็นทางการอีกครั้งอยู่ดี
0: บอดีมิน
2: บอดีนิว
0: เป็นไงบ้างการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ผ่านมา
2: อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองระบบราชการไทย 4.0 ล่ะมันแตกต่างจากการพัฒนาครั้งที่ผ่านมายังไง
0: แตกต่างสิเพราะตอนนี้โลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากระบบราชการเองก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
2: อ๋อยังไงอะ
0: มาเดี๋ยวบอกให้ฟังระบบราชการ 4.0 ระบบราชการ 4.0 มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2580ภาครัฐต้องปรับตัวให้เข้ากับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลโดยจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมสู่ระบบราชการ Government 4.0โดยแนวโน้มการทำงานของภาครัฐจะมุ่งสู่ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันภาครัฐที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการในระดับปัจเจกภาครัฐอัจฉริยะมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วย 1. การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันเปิดเผยโปร่งใสในการทำงานประชาชนหรือบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้และสามารถตรวจสอบการทำงานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 2. ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุก

0: และมองไปข้างหน้าตั้งคำถามกับตนเองเสมอว่าประชาชนจะได้อะไรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยที่ไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการเองรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 3. มุ่งเน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยต้องทำงานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงสร้างนวัตกรรมหรือความคิดดีเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่รวมทั้งทำให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
1: โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วย 1. การประสานพลังยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกันหรือทำงานด้วยกันไปสู่การร่วมมือกันอย่างแท้จริงโดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันมีการระดมและนำเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกันการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นร่วมกันเพื่อพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาที่ต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเช่นการแก้ปัญหาภาวะผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นที่รับผิดชอบแก้ปัญหาดังกล่าวแต่ยังมีกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เร่งการสร้างนวัตกรรมสหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกโดยร่วมกันจัดตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคประเทศหรือเป็นบริการกิจการบ้านเมืองในรูปแบบประชารัฐนั่นเองค่ะสองการสร้างนวัตกรรมคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือโซลูชันใหม่ๆอันจะเกิดผลกระทบวงกว้างเพื่อปรับปรุงและออกให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพซึ่งในปัจจุบันภาครัฐก็มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเช่นการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์การจัดตั้งศูนย์บริการเคลื่อนที่การยื่นการชำระประกันสังคมแบบออนไลน์จองคิวทำบัตรประชาชนออนไลน์เพื่อเลี่ยงการเสียเวลาไปรอคิวนานหรือแม้แต่นวัตกรรมทางความคิดเช่นการจัดตั้งโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิตอลเป็นการผสมผสานของการจัดเก็บและประมวลผลผ่านคลาวด์คอมพิวติ้งอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนและโคเลบอเรชันทูลทำให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ไม่ว่าอยู่ที่ใดและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่างๆได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนเกิดผลกระทบอย่างสูงและมีความคาดหวังต่อการบริการของทางราชการที่จะต้องดำเนินการในทุกเวลาทุกสถานที่ทุกอุปกรณ์และช่องทางได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและประหยัดมีการเปิดบริการรับส่งเอกสารลงทะเบียนต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตโดยสมบูรณ์แบบมีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆของหน่วยงานโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้เอกสารใช้กระดาษอย่างครบวงจรเช่นการให้บริการระบบดิจิตอลตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการบนแพลตฟอร์มเดียวกันรับรองเอกสารด้วยลายมือชื่อดิจิตอลดิจิตอลซิกเนเจอร์จัดส่งเอกสารระบบดิจิตอลดิจิตอลอินบ็อกซ์อย่างรัฐบาลเราก็มีแอปพลิเคชันสำหรับให้บริการแก่ประชาชนด้วยนะคะ
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
3: มิ้นวันนี้อย่าลืมไปจ่ายค่าน้ำประปาให้แม่ด้วยนะเดี๋ยวเลยกำหนดโดนตัดน้ำไม่มีน้ำใช้กันอีก
2: ได้ค่ะสัญญาว่าจะไม่ลืม

0: ไปจ่ายให้นะคะ
1: อุ๊ยทำไงดีอ่ะฉันยังไม่ได้ไปจ่ายค่าน้ำให้แม่เลยอ่ะโดนตัดน้ำแน่เลย
2: อ้าวมิ้นเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ยเดี๋ยวนี้จ่ายผ่านแอปทางรัฐได้แล้วนะเป็นแอปของการประปาส่วนภูมิภาคโดยตรงเลย

0: ให้ทำเรื่องอีกก็เสียเวลาไปทั้งวันเลย
1: อ้าวเจมส์แต่นี้ไม่รู้หรอว่ามันสะดวกมากขึ้นอ่ะแค่แกจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue แกสามารถนั่งฟังอบรมผ่านออนไลน์ที่บ้านก็ได้นะถ้าผ่านแล้วอ่ะระบบก็จะออกใบรับรองให้แกและแกก็เลือกวันที่จะไปต่อใบขับขี่ได้เลย
0: เราต้องพิมพ์เอกสารใบรับรองการอบรมด้วยไหม
1: ไม่ต้องพิมพ์แค่แกแคปหลักฐานใบรับรองผ่านการอบรมใช่ไหมแล้วแกก็ไปโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแล้วก็ทำเรื่องต่อใบขับขี่ได้เลย
0: ขอบใจดีมากเลยนะประหยัดเวลาเราได้เยอะเลย
2: ไม
0: ่เป็นไรแถมเราไม่ต้องลาเรียนอีกด้วยเราไม่อยากขาดเรียนอยู่แล้วด้วยขอบคุณนะ
2: จ้า
3: ทุกอย่างที่เห็นก็คือการเปลี่ยนการตอบสนองความต้องการของประชาชนจากที่ต้องไปติดต่อสำนักงานเพียงอย่างเดียวต้องไปจองคิวซึ่งคาดเดาไม่ได้ว่าวันนั้นจะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการมากแค่ไหนทำให้เกิดการเสียเวลาส่วนตัวเสียเวลางานแต่ในยุคเราสามารถชำระเงินที่ใช้บริการจากภาครัฐผ่านทางออนไลน์ได้หรือแม้แต่จองคิวขอใช้บริการต่างๆแบบออนไลน์ได้อีกด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐคือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนในยุคการสื่อสารได้สายความเร็วสูงให้เข้าถึงบริการต่างๆจากฐานภาครัฐได้ง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสทั้งนี้แอปทางรัฐเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลองค์การมหาชนหรือสพ.ร.กรมการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพ.ร.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนสำนักงานประกันสังคมและบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด
4: แอปดังกล่าวมีการบริการประชาชนกว่า30บริการอาทิสิทธิประกันสังคมสิทธิหลักประกันสุขภาพข้อมูลเครดิตบูโรเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหนังสือรับรองผลการสอบโอเน็ตตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ตรวจสอบใบสั่งจราจรและค่าปรับตรวจสอบเงินสะสมกบข.ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลรวมถึงการบริการค่าน้ำค่าไฟที่สามารถชำระผ่าน QR Code นอกจากนี้ในอนาคตจะเร่งพัฒนาบริการต่างๆให้ได้อีกกว่า100บริการเพื่อให้ครอบคลุมการเข้าถึงของประชาชนถือเป็นศูนย์รวมบริการภาครัฐให้บริการแก่ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวตลอด24ชั่วโมงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐไปใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เห็นหรือไม่คะว่าปัจจุบันการทำงานของระบบราชการไทยไม่ล้าหลังอีกต่อไปทั้งแนวคิดและวิธีการทำงานที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็วแก้ไขปัญหาอย่างทันใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าค่ะระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนสำหรับท่านใดที่ต้องการความรู้ดีๆทางด้านการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจและการบริหารงานภาครัฐสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรียินดีต้อนรับค่ะ
3: สามารถพบปะพูดคุยกับพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
5: สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนและท้องถิ่นในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคกลางโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัยภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีทั้งยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนคณาจารย์และนักศึกษาให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงและหนุนเสริมให้นักศึกษาได้ลงสนามตามศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เรียนค่ะ
1: ศิลปะและการออกแบบเป็นการสร้างสรรค์ที่มีงานออกแบบและพัฒนาการสร้างสรรค์เพื่อให้เหมาะสมกับวิถีการดำเนินชีวิตและความต้องการของคนในแต่ละยุคโดยนอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยความสวยงามความลงตัวยังมีการผสมผสานระหว่างศิลปะธรรมชาติสภาวะแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยสาขาศิลปกรรมของเราเป็นสาขาที่ใช้ศาสตร์ของศิลปะเข้ามาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้สามารถต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเพื่อนๆทำอะไรกันอยู
2: ่อาจารย์ให้เราไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นนะแต่ว่ามันมีเรื่องของศิลปะร่วมสมัยด้วยแล้วเราไม่ค่อยเข้าใจเลย
3: มาเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมันเกิดจากการที่ศิลปินเนี่ยมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเพราะว่าศิลปะเนี่ยมีการนำวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายเราจะยกตัวอย่างนะศิลปะโรโคโคเราใช้ลวดลายมาทำเป็นลายผ้าได้แล้วก็การใช้การแต้มสีของศิลปะอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยมาใช้ในการวาดภาพวิวทิวทัศน์ต่าง
4: ๆแล้วพวกเธอรู้ไหมจุดมุ่งหมายของศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมีอยู่3อย่างนะ1ก็คือภาษาแห่งความงามซึ่งมีการสร้างผลงานเนี่ยให้เกิดความงามโดยใช้มาตรฐานความงามที่แตกต่างกันออกไป2เป็นภาษาแห่งอารมณ์ก็คือการระบายอารมณ์ของศิลปินเนี่ยลงไปในผลงานศิลป์3เป็นภาษาของความคิดก็คือจะใช้ศิลปะเนี่ยเป็นเครื่องมือซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับชีวิตสังคมรวมไปถึงการใช้ภาษาอักษรผสมผสานกับภาษาภาพเพื่อสื่อความหมายด้วยนะ
5: อ๋อเราเข้าใจละบ้านเราอยู่โคกสลุงมีชุมชนไทเบิ้งแล้วก็มันจะมีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เราสามารถเอาผ้ารูปแบบต่างๆเนี่ยมาผสมผสานกับผ้าของชุมชนเราได้นะ
6: บ้านเรามีกี่ทอผ้านะแบบพกพาเราสามารถนำกี่เนี้ยมาทอผ้าเข้ากับงานที่เราจะสร้างสรรค์ได
5: ้กี่พกพาคืออะไรอ่ะ
6: เดิมเนี่ยกี่ทอผ้าเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ไม่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้บ้านเราก็เลยประดิษฐ์กี่ที่มีลงสะดวกแก่การพกพาและก็ยังสามารถเอามาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจได้ด้วยนะ
7: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยไหม
8: ไป
7: ไป

0: ก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยพอเราได้รู้ได้ทำเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เข้าใจว่าศิลปะกับท้องถิ่นเนี่ยมันก็สามารถเข้ากันได้จริงๆนะแล้วพอเราได้ทำก็เหมือนกับเป็นการฝึกสมาธิให้กับเราด้วยแล้วก็เราก็ยังได้พัฒนาตนเองในการสามารถทำให้ไปช่วยชุมชนได้
1: งานของเราในวันนี้มันสามารถประยุกต์ใช้กับพวกข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเราได้หมดเลยแล้วตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราอ่ะก็ยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็เสริมสร้างพลังแผ่นดินด้วยนะ
0: ใช่
1: นี่เสร็จแล้ว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ

0: ยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและ

0: เหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M EG R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLT

0: และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต

0: หรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟื่องฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, P-L-A-N-T, P-R-O-P-A-G-A-T-I-O-N, Plant propagation, แปลว่าการขยายพันธุ์พืช Seed propagation, S-E-E-D, P-R-O-P-A-G-A-T-I-O-N,T-I-O-N Seed Propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด Cleft Grafting C-L-E-F-T G-R-A-F-T-I-N-G Cleft Grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับหลักสูตรระดับชั้นมัธยมปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษฎาอานินทร์นะครับเรียกสั้นๆอาจารย์เจษได้นะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะสนุกไปกับการเรียนนะครับตลอด1ชั่วโมงวันนี้นะครับว่าเราจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทํา AI นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องวันนี้พร้อมเรียนไหมครับ
1: พร
0: ้อมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็พร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยนะครับเนื้อหาพร้อมๆกันนะครับนะครับภาพที่อยู่บนสไลด์นะครับขึ้นจอวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ Basic AI Programming น้องๆ อาจจะคิดว่าเอ๊ Basic ต้องเป็นเรื่องที่ง่ายไหมไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมครับแต่เราจะคุยกันเรื่องของ AI นะครับ AI แต่ไม่ใช่แค่ AI นะครับแต่จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะนักเรียนทุกคนมีใครรู้จัก AI ไหมว่า AI คืออะไรครับมีใครเดาได้ไหมหรือว่าหน้าตา AI เป็นแบบไหน
2: ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าแบบมันเหมือนจะเป็นคล้ายๆโปรแกรมที่สามารถช่วยทำอะไรให้เราได้หรือเปล่าในพวก
3: AI คือระบบของหุ่นยนต์
0: พอคิดถึง AI คิดถึงอะไรครับสิ่งแรกที่แวบมาในหัวหุ่นยนต์เลยไหมมีอะไรอีกอ่ะ
4: คิดถึงระบบ
0: อะไรครับ
5: ระบบการเชื่อมต่อ
0: ระบบเชื่อมต่อมีอีกไหมมีหุ่นยนต์และมีระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi มีอะไรอีก
6: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
0: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์คิดว่าเป็น AI ได้ไหม

0: เตอร์มีในโทรศัพท์อีกแบบก็ได้เหมือนกัน
1: โทรศัพท์ก็ได้เนาะหรืออะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไหมแล้วคำถามคือ AI ใช้พลังงานจากอะไรครับโอ้น่าสนใจไฟฟ้าไหมถ้าไม่มีไฟฟ้า AI ทำงานได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ว่าม
0: ันใช้เป็นแบบพลังงานในการที่จะ
1: เป็นจุดหลักแสดงว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหลักของ AI เนาะนะตอนนี้ภาพ AI ของนะครับน้องๆในห้องแล้วน้องๆที่อยู่ทางไกลล่ะครับคิดว่า AI หน้าตาเนี่ยควรจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับลองไปคิดดูนะครับอ่ะทีนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะเป็นหลักสูตรของมัธยมศึกษาปีที่2ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เราจะได้เขียนโปรแกรมนะแต่เราจะได้ทำความรู้จักครับว่าพื้นฐานนะครับ AI แล้วเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้แบบไหนบ้างนะครับโอเคอาจารย์มีภาพหนึ่งภาพครับน้องๆลองดูนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลก็ลองดูนะครับในห้องนี้ลองดูอันนี้คือภาพของอะไรครับหุ่นยนต์เนาะเป็นหุ่นยนต์นะไม่มีใครไม่เห็นเป็นหุ่นยนต์นะครับมีใครสังเกตไหมครับว่ามีหุ่นยนต์ในนี้กี่ตัวครับ
0: มีมาก
2: เยอะมาก
1: นับนะเยอะมากลองเดาคิดว่าเท่าไหร่ครับ
0: มากกว่า
1: 30ตัวมีใครคิดว่าเกิน100มั้ยคิดว่าเกิน100ใช่มั้ยเป็นกองทัพหุ่นยนต์อาจารย์ถามว่าในอนาคตเราอยากอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์แบบนี้มั้ยทำไมครับ
0: เหมือนในหนัง
1: น่ากลัวหรือว่ายังไง
0: กลัวว่า
1: อืมกลัวหุ่นยนต์ครองโลกอย่างงี้ใช่มั้ยคือเราก็อยากอยู่กับมนุษย์อ่ะเนาะเราก็คงไม่อยากไปอยู่กับหุ่นยนต์ใช่มั้ยทำไมถึงไม่อยากอยู่กับหุ่นยนต์น่ะ
0: มันมีจุดบางทีมันก็มีจุดบกพร่อง
1: อืมคิดว่าหุ่นยนต์มีความรู้สึกมั้ย
0: ไม่มี
1: ใช่มั้ยหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับเนาะเพราะฉะนั้นอยากอยู่กับมนุษย์มากกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นภาพหุ่นยนต์คิดว่าหุ่นยนต์เนี้ยทำงานได้ยังไงครับ
0: ใช้เหมือนเป็นพลังงานจากแกนกลางหรือเปล่าม
1: ีพลังงานจากแกนกลาง
0: เป็นการสะสมไฟฟ้าไว้ตรงจุดเดียว
1: เหมือนในหนังเนาะคำถามคือคิดว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันถูกบังคับมีคนบังคับหรือว่าทำงานเอง
0: มันเหมือนถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าให้ทำอะไรในนั้น
1: โปรแกรมแบบต้องทำงานประมาณคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง
0: น่าจะเป็นการ
2: ลูกจำมาได้ครับ
0: ไม่ก็ทำงานแบบอาจจะเป็นงานก่อสร้างไม่ก็อืมอาจจะเอาเป็นอาวุธในการทำสงคราม
1: โอ้มองถึงขั้นเป็นอาวุธเลยนะเหมือนหนังนะน้องๆที่อยู่ทางบ้านครับคิดยังไงครับหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับดูน่าสนใจนะคำถามคือถ้าเราคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้คงไม่ได้ทำงานผ่านการถูกบังคับผ่านจอยสติ๊กน่าจะมีการเขียนโปรแกรมนะให้หุ่นยนต์ทำงานหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะเก่งได้ยังไงอ่ะ
0: ก็ต้องมีคนที่ตั้งโปรแกรมแล้วคือคนที่ตั้งโปรแกรมต้องฉลาดก็มีแต่บังคับที่ดีด้วย
2: ต้องมีสมอง
1: ต้องมีสมองที่ดีงั้นคำถามคือการที่มีสมองที่ดีได้เนี่ยเราทำยังไงถึงจะเป็นคนฉลาดครับ
2: อ่านหนังสืออ
1: ่านหนังสือทำอะไรอีก
0: เรียน
1: ท
0: ดลองสิ่งที่เราไม่เคย
1: ทดลองสิ่งที่ยังไม่เคยลอง
0: ตั้งโปรแกรมแบบที่เราไม่เคยคิดว่ามันทำได้แล้วก็ลองด
1: ู
0: ทำได้ก็คือเราสำเร็จ
1: มีใครเคยมีประสบการณ์ไหมว่าสมมติเราไม่เก่งเรื่องนี้แต่อยู่ๆเราก็เก่งได้เคยไหม
0: เคย
1: เรื่องอะไรครับทำอะไรครับดนตรีเราเรื่องอะไร
0: ผมว่าเรื่องไม่
1: อ่าทำไมเราถึงเก่งดนตรีได้ครับ
0: ก็ฝึกซ้อมค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทำไมเราถึงเก่งว่ายน้ำครับ
0: ฝึกซ้อม
1: มีใครมีตัวอย่างอีกไหมที่ตอนแรกเราไม่เป็นเลยอ่ะทำอะไรไม่เป็นเลยอยู่ๆเราก็เก่งขึ้นมาได้เราเก่งเพราะว่าอะไรครับเราฝึกไหมเราฝึกฝนเนาะเราทำเยอะๆยิ่งทำเยอะยิ่งเก่งถูกไหมแสดงว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยถ้าจะเก่งได้เนี่ยต้องผ่านการ
0: ทดลอง
1: แล้วอะไรอีก
0: ลองฝึกฝน
1: ฝึกฝนเนาะใช่ไหมถ้าหุ่นยนต์ไม่ฝึกเนี่ยน่าจะไม่ฉลาด
0: ไม่ฝึกที่หุ่นยนต์แต่ฝึกที่ตัวเราที่จะเป็นคนสร้างหุ่นยนต์แทน
1: น่าสนใจมากมีใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมเลี้ยงอะไรครับ
0: หมาครับ
1: โอเคคำถามคือหมากับแมวคิดว่าสัตว์ชนิดไหนฉลาดกว่ากัน
0: แมว
1: ทำไมแมวฉลาดครับ
2: เพราะเวลาถึงบ้านผมเวลามันโดนหมาของผมไล่มันก็ขึ้นไปกระโดด
1: ลงเราคิดว่าระหว่างหมากับแมวเนี่ยสัตว์ชนิดไหนที่เราสอนได
2: ้สอนได้ทั้งคู่
0: สอนได้ทั้งคู่เพราะว่าคือ
1: แล้วสรุปคือสัตว์ชนิดไหนสอนง่ายกว่ากัน
0: หมาน
1: ะโอเคทุกคนเห็นด้วยได้ว่าหมาสอนง่ายกว่าแมวนะโอเค

0: ทำไมนะครับทีนี้คำถามทำไมอาจารย์ถึงต้องพูดเรื่องการฝึกสอนเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเก่งได้เนี่ยก็คือเกิดจากการฝึกฝนและฝึกสอนอยู่ที่คนสอนด้วยถูกไหมถ้ามนุษย์ไม่สอนเนี่ยมันก็ไม่เก่งมีอีกรูปหนึ่งครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าในอนาคตเราต้องอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์คิดว่ามนุษย์ควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครับถ้าเราต้องอยู่ร่วมโลกกับเขาเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงครับเชิญครับ
1: ระวังเรื่องสิ่งของ
0: ระวังสิ่งของมีอีกไหมครับสมมติเนี่ยเราจะไปกินข้าวก็ได้ไปเที่ยวห้างเนี่ยจะเดินแล้วเจอหุ่นยนต์เนี่ยทำอะไรครับมีอะไรครับ
1: เรื่องการใช้พลังงาน
0: ระวังเรื่องการใช้พลังงานมีเรื่องความปลอดภัยไหม
2: แบบว่าระบบการทำงานของหุ่นยนต์ให้ดีเพราะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอาจจะทำให้หุ่นยนต์ตัวนั้นระเบิด
0: ความปลอดภัยถูกไหมว่าหุ่นยนต์เนี่ยต้องระวังนะบางทีมันอาจจะทำงานผิดพลาดก็ได้แล้วอยู่ๆก็อาจจะกลายเป็นอาวุธก็ได้เนาะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนจะไกลตัวนะแต่ไม่แน่ในอนาคต10ปี20ปีพวกเราอาจจะได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมโลกกับหุ่นยนต์นะครับอ่ะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำหุ่นยนต์เนี่ยวันนี้อาจารย์จะพาพวกเรากลับมาเรื่องของการสร้างและวิธีคิดที่จะทำให้หุ่นยนต์พวกนี้ทำงานได้หัวใจสำคัญก็คือการเขียนโปรแกรมและวิธีการคิดนะวันนี้นะครับสิ่งที่เรารู้นะในเวลา1ชั่วโมงวันนี้เราจะเอาไอเดียนะเดี๋ยวเราจะมีไอเดียแต่ละคนจะมีไอเดียแล้วเราจะแปลงไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมง่ายๆเลยนะชื่อโปรแกรมว่า AI Tigen นะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนี้ชื่อว่า AI Tigen นะใช่ครับเราจะใช้ AI Tigen นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับก็เตรียมนะครับเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับ search คำว่า AI Tigen นะครับแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการทำงานเนาะอ่ะก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองนะครับเราจะลองเข้าไปที่หน้า AI Tigen นะครับเริ่มจากการที่นะอาจารย์จะนะครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ aitigen.in.th นะครับหน้านี้เนาะนะ aitigen.in.th นะครับอาจารย์จะเปิดเต็มจอนะอ่ะพอเราเข้ามาหน้าแรกแล้วนะลองเลื่อนเมาส์นะครับลงมาข้างล่างนะเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นว่ามีของให้เราเนี่ยเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็ลองดูว่า มีอะไรที่จะสามารถเล่นได้บ้างนะครับหน้าหลักนะครับในหน้าหลักเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่นะครับรวบรวมเนื้อหาต่างๆทีนี้นะครับใครที่สงสัยวิธีการใช้งานนะครับสามารถเข้าไปดูที่นะครับคำถามที่พบบ่อยได้นะครับหรือว่าใครมีปัญหาการใช้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับเข้าไปดูตรงนี้ได้ทีนี้ก่อนจะไปใช้งานนะครับเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับสามารถเข้าไปที่นะครับคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับคลิกนะครับทีนี้พอคลิกเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะแนะนำให้คลิกที่ลงทะเบียนเนาะคลิกไปก่อนนะครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับให้นักเรียนกรอกชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมกรอกโรงเรียนนะครับแล้วก็ระดับชั้นนะครับที่กำลังศึกษานะครับเช่นนะครับอาจารย์จะนะครับสร้างนะครับ account ขึ้นมาใหม่นะครับนะชื่อว่านะครับเด็กดีรักเรียนแล้วกันนะครับชื่อน่ารักเนาะนะนะครับให้ใช้นะครับอีเมลของตัวเองนะครับนะนะครับนะครับพอใช้อีเมลอะไรเนี่ยต้องจำด้วยนะครับนะครับโรงเรียนนะครับก็เลือกโรงเรียนที่นะครับเป็นชื่อโรงเรียนของตัวเองนะครับตอนนี้เราอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับนะครับ
1: ชื่อนี่ใส่ชื่อจริง
0: ค่ะใส่ชื่อจริงได้เลยนะครับผมอันนี้อาจารย์ใส่ชื่อนะครับเด็กจำลองขึ้นมา1คนนะครับนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็เช็คถูกนะครับ

0: ตรงปุ่มนะตรงช่องที่เขียนว่าฉันเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขนะครับพอเรากรอกชื่อนะครับนามสกุลอีเมลนะครับรหัสผ่านโรงเรียนนะครับครบแล้วนะครับก็สามารถนะครับกดลงทะเบียนได้เลยนะครับกดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าจอนะครับขึ้นมาว่าเราเนี่ยลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับแล้วหน้าจอจะเด้งนะครับไปอีกหน้าหนึ่งสำหรับให้เราล็อกอินนะครับเราก็กดล็อกอินได้เลยนะครับโดยการใช้อีเมลนะครับเมื่อสักครู่ที่เรานะครับลงทะเบียนไว้นะเนาะนะอาจารย์ก็จะนะครับใช้อีเมลเมื่อสักครู่ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็รหัสผ่านนะครับกรอกเข้าไปนะครับทีนี้พอใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับได้อีเมลได้พาสเวิร์ดแล้วก็ปึ๊บนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะให้เราเข้าสู่ระบบก่อนนะครับโอเคมีใครเข้าสู่ระบบไม่ได้บ้างครับได้ไหมครับโอเคอ่ะนะครับต่อนะครับใครที่เข้าหน้าแรกมาได้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าหน้าแรกเราจะเขียนว่ามาสร้างความสนุกจากโค้ดกันนะครับก็คือเราจะพาทุกคนไปสนุกกับการเขียนโปรแกรมหรือว่าโค้ดดิ้งนั่นเองนะครับเราสามารถคลิกดูนะครับที่หน้าหลักก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่หน้าที่อาจารย์นะครับจะพาทุกคนไปทำก็คือต้องมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนที่สำคัญมากและในหน้านี้เองนะครับจะมีเนื้อหาให้เราลองเล่นลองใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับหากใครสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลื่อนมาแล้วก็ลองดูเนื้อหานะครับได้เลยหรือถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสงสัยตรงไหนนะครับสามารถเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างสุดจะเจอคำว่าความรู้และโปรแกรมนะจะมีแหล่งเรียนรู้นะครับนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆนะครับและใบงานนะซึ่งวันนี้นะครับเราเนื้อหาของมัธยมศึกษาปีที่2เรื่อง Basic AI Programming นะครับวันแรกนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนนะครับเป็นเรื่องของนะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับทีนี้นะก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมนะครับอาจารย์แนะนำนิดเดียวนะครับวันนี้ใบงานที่1ที่เราจะได้ลองนะครับทุกคนเราจะลองเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์นะครับเมื่อกี้เราดูหุ่นยนต์ไปแล้วควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะด้วยใบหน้ารู้จักหุ่นยนต์เสมือนไหมคืออะไรครับ
1: เป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนกับเรา
0: หุ่นยนต์เสมือนเป็นแบบไหนคิดว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวจริงๆไหม
1: ไม
0: ่ใช่เป็นแบบไหนครับอ๋อก็คือไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จับต้องได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในหน้าจอเป็น AI เป็นโลกเสมือนเนาะคือเห็นได้แค่ตาแต่จับไม่ได้เนาะโอเคอันนี้เราเรียกเสมือนนะครับอ่ะถูกต้องนะวันนี้เราจะไปลองเขียนโปรแกรมครับนักเรียนควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนี่แหละนะเป็นหุ่นยนต์ที่จับไม่ได้นะจับต้องไม่ได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในโลกของการเขียนโปรแกรมครับวิธีการใช้งานนะง่ายๆเลยนะวันนี้เราจะใช้หน้าของพวกเรานะใช้หน้าของพวกเราเลยหน้าตาสดใสนะครับและพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยใช้ตรวจจับใบหน้าแล้วเอาใบหน้าของเราครับไปควบคุมหุ่นยนต์ครับนะง่ายมากเลยนะฟังดูง่ายๆนะครับแต่ทำง่ายยิ่งกว่านะครับไม่ยากนะอาจจะกลัวอ่ะวันนี้เราจะใช้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับทุกคนเราจะใช้หุ่นยนต์เสมือนนะวันนี้เราจะเห็นนะครับน้องโรบอทของเราเป็นหุ่นยนต์เสมือนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์มีวิธีการทำงานง่ายมากนะแล้วก็พวกเราสามารถทำตามได้ง่ายกว่านั้นอีกอาจารย์มี3ขั้นตอนนะครับ1นะวันนี้เราจะทำกันเราจะฝึกการใช้กล้องถ่ายรูปกล้องที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะกล้องเว็บแคมทำการถ่ายนะครับแล้วก็ตรวจจับวัตถุแล้วเอาค่าที่ได้เนี่ยไปสั่งงานควบคุมหุ่นยนต์นะให้คุมการเคลื่อนไหวตามเงื่อนไขต่างๆนะว่าจะเดินกระโดดวิ่งนะครับทำตามที่เราอยากจะทำนะแล้วก็ทดลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับทีนี้ทุกคนกลับมาที่หน้าจอของ AI Tigen นะครับนะหน้าจอของ AI Tigen นะครับใครที่เข้าหน้าจอ AI Tigen เสร็จแล้วนะครับมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับคลิก1ครั้งเราจะเห็นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมาให้เลื่อนลงมาข้างล่างนิดเดียวครับอย่าเลื่อนลงมาเยอะเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับ นะโปรแกรมกำลังโหลดนะครับ

0: เดี๋ยวเราจะใช้หน้าต่างแรกนะครับก็คือการเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับในการทำงานนะวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากเลยนะครับซึ่งใบงานแรกคือเราจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์เสมือนเนาะเป็นหุ่นยนต์เสมือนสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือการใช้งานกล้องอ่ะถามว่าเราจะใช้งานกล้องได้อย่างไรอ่ะทุกคนทำตามได้เลยนะครับเอาเมาส์ครับผมมาเลือกคำว่านะปุ่มแรกสุดนะครับเขียนว่า image data นะครับคลิก1ครั้งครับผมคลิก1ทีนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ตรงช่อง basic นะครับตรงช่อง basic นะแล้วก็คลิกที่ basic นะครับเราจะเห็นคำว่า camera แปลว่าอะไรครับ
1: กล
0: ้องนะครับเลือกครับลากครับลากคำว่า camera ครับมาวางนะครับตรงหน้าจอนะครับลากมาวางเสร็จปุ๊บจะมีปุ่มครับขึ้นมาเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับนะ AI Tizen want to นะครับ use your cameras นะครับให้เรากดคำว่า allow ที่แปลว่าอนุญาตนะครับถ้าเรากดปุ่มอื่นกล้องจะไม่ทำงานนะครับให้กดคำว่า allow ครับกด1ครั้งนะครับอาจารย์จะได้มาแบบนี้ครับตอนนี้คือกล้องของอาจารย์นะครับสวัสดีครับนะเราก็จะได้เป็นหน้าของตัวเองครับขึ้นมาแบบนี้นั่นคือกล้องใช้งานได้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่ตั้งค่าแล้วใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องลองเช็คนะครับเพราะว่าเราจะใช้กล้องนะครับตรงนี้นะเราจะใช้กล้องตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้คือกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นการทดสอบว่าใช้งานได้นะครับถ้าใครใช้งานได้แล้วนะครับลบทิ้งไปก่อนนะครับยังไม่ต้องใช้นะส่วนใครที่คอมพิวเตอร์นะครับแล็ปท็อปไม่มีกล้องแต่เรามีรูปครับอยากจะใช้งานเราสามารถเลือกตรง image data นะครับแล้วก็กดปุ่มคำว่าอัปโหลดนะครับแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้ครับสามารถเลือกนะครับรูปภาพนะครับที่เราอยากจะใช้งานนะครับมาอัปโหลดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ครับในใบงานแรกนะครับการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับเราจะใช้รูปจากกล้องจริงๆนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำคือเราจะลองใช้กล้องนะเราจะลองใช้กล้องควบคุมนะครับการทำงานเพราะฉะนั้นใครที่อยู่หน้าจอ AI Tizen เสร็จแล้วนะครับให้ไปเลือกกล้องถ่ายรูปครับมาวางได้เลยนะครับนะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งลบไปนะเลือกมาวางได้เลยนะครับ Image Data นะครับกดคำว่า Basic ครับผมBasic 1ครั้งนะครับ Image Data กดคำว่า Basic แล้วก็คลิกที่ช่อง Camera นะครับลากมาวางโอเคนะครับลากมาวางนะนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนกล้องใช้เป็นกล้องชนิดอื่นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับในกล้องนี้เราจะมีแค่กล้องเว็บแคมนะครับอย่างเดียวนะครับเราจะเลือกนะครับวิธีการตรวจจับหน้าตานะครับตรวจจับใบหน้าของเราโดยการใช้ AI ครับเราจะใช้ส่วนที่เรียกว่านะครับ AI นะครับเมาส์มาคลิกที่ AI นะครับ1ครั้งนะเมาส์คลิกที่ AI 1ครั้งจากนั้นครับไปคลิกคำว่า Face ครับนะปุ่มที่3นะครับคลิกที่ช่อง Face ครับนะอีกครั้งนะครับ AI แล้วมาที่ Face ครับจากนั้นให้เลือกช่องที่เขียนว่า Face Match นะครับ Face Match นะครับ Face Match นะครับลากมาวางเลยครับลากมาวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะพอลากมาวางเสร็จปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะทำการประมวลผลสักครู่นะครับส่วนใครที่ลากมาวางแล้วเส้นไม่เชื่อมต่อนะครับเราสามารถลากนะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยนะครับนะเช่นของใครเป็นกรณีที่เส้นขาดนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถลากเส้นนะครับมาเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับถ้าดูหน้าจอของตัวเองนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือหน้านะครับนี่คือหน้าของอาจารย์นะครับส่วนด้านขวาเองนะครับจะมีลักษณะเป็นตัวตรวจจับนะครับเป็น AI ตรวจจับนะครับลองดูครับอาจารย์จะลองขยับหน้านะครับไปทางด้านขวานะครับเห็นไหมครับตัวหน้าก็ขยับไปทางด้านขวาตามนะครับถ้าอาจารย์ขยับทางด้านซ้ายนะครับลองดูนะครับอาจารย์เงยหน้าขึ้นนะครับอาจารย์ก้มหน้าลงนะครับนะหรือแม้แต่ที่อาจารย์พูดอยู่ครับตัว AI ครับก็จับว่าอาจารย์พูดอยู่นะครับ

0: ทีนี้นะถ้าใครอยากจะลองนะครับว่าเอ๊ะหน้าตา AI แบบนี้เราสามารถจับทิศทางนะครับซ้ายหรือว่าขวาได้ไหมนะครับให้มาเลือกตรงคำว่า AI ครับทุกคนคลิกที่ AI 1ครั้งครับครั้งที่1คลิกที่ AI ครั้งที่2คลิกคำว่า Face ครับนะครับ AI Face จากนั้นคลิกคำว่า Direction ครับเอา Direction นะครับมาเชื่อมต่อกับช่องที่เขียนว่า Face Mesh นะครับนะเอา Direction นะมาเชื่อมนะครับเชื่อมแบบนี้เนาะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บนะครับลองครับตอนนี้ลองมองกล้องตรงๆครับจะขึ้นคำว่าเซนเตอร์นะครับถ้าอาจารย์เงยหน้าขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเป็นอะไรครับอัพนะอ้าวลองก้มหน้าสิดาวนะครับหันหน้าไปทางซ้ายครับเลฟนะครับหันหน้าไปทางขวาครับไรท์นะครับ that's good นะครับจบการบริหารคอนะครับวันนี้เราได้บริหารคอไปแล้วนะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเราสามารถทำตามได้นะครับขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับตัว AI ก็จับได้นะโอเคนี่มีใครทำท่าแปลกๆแล้วขึ้นเป็นทิศทางอื่นได้บ้างมีไหมเช่นมองเฉียงขึ้นเปล่าเป็นอะไรครับมองเฉียงขึ้นเป็นอะไรครับ
1: เลฟ
0: เป็นเป็นอะไรไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวโปรแกรมนะครับ AI เนี่ยเราจำกัดไว้แค่4ทิศทางนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับและก็ตรงกลางเวลามองตรงไปเดี๋ยวเราจะเอาหน้าของเรานะวิธีการบังคับนะซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างเนี่ยมาควบคุมหุ่นยนต์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนเริ่มที่จะควบคุมได้นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยเชื่อมกล้องนะครับแล้วก็หาทิศทางนะครับได้หรือยังนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อยอดนะครับไปใช้กับหุ่นยนต์นะครับใครที่เสร็จแล้วนะครับใครที่เสร็จแล้วเราจะมาใช้นะครับการควบคุมหุ่นยนต์เลยนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าขึ้นลงซ้ายขวาเราทำได้ต่อไปครับเราจะลองมาควบคุมครับวิธีการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะมีหุ่นยนต์ให้นะครับอยู่1ตัวนะครับนะเราจะมีหุ่นยนต์1ตัวครับไปเอาหุ่นยนต์มาครับทุกคนครับคำว่าแอปพลิเคชันนะครับทีนี้หุ่นยนต์ครับเรามีหลายตัวมากนะครับอยากจะใช้ตัวไหนครับเลือกได้เลยนะครับอยากจะใช้ตัวไหนเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ตัวที่ชื่อว่าจอร์จละกันนะครับถ้าเราอยากใช้ตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ลากมาวางนะนะครับอาจารย์ซูมเอานิดนึงนะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับตอนนี้อาจารย์มีหน้านะอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะอาจารย์สามารถนะครับสั่งให้จอร์จเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ตามนะครับอะไรบ้างเช่นอาจารย์เลือกคำว่า hello จอร์จก็จะ say hello ครับอาจารย์เลือกคำว่า dance นะครับจอร์จก็จะ dance ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับจอร์จยังไม่ทำงานนะครับอ่ะทุกคนครับถ้าใครอยากลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับให้มาที่ math operation ครับเลือกคำว่า logic ครับเอาหลอดไฟสีเหลืองครับหลอดไฟสีเหลืองอ่านว่าอะไรครับ
1: true
0: นะครับ true แปลว่าอะไรครับ
1: จริ
0: งนะ true แปลว่าจริงตรงข้ามกับ true คืออะไรครับ
1: false
0: ไม่จริงเนาะก็คือ false นะครับถ้าเป็น true เนี่ยเป็นจริงจริงตอนนี้เราจะเอามาสั่งครับหุ่นยนต์ลองลากมาวางข้างล่างครับนะลากมาวางแบบนี้นะครับนักเรียนลองดูนะครับนักเรียนเอาคำว่า true ครับไปใส่ช่องไหนก็ได้นะครับในนี้นะครับถ้าอาจารย์ใส่ช่องบนนะครับอาจารย์ลองให้ดูอีกทีนะครับอาจารย์ใส่ช่องบนสุดครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนตอนนี้เราเป็นอะไรบ้างครับตอนนี้หุ่นยนต์ทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำผมเตะอยู
0: ่
1: มันจะทำสิ่งที่เราขอให้มันทำหรือเช่นเราขอให้มันปล่อยขอให้มันวิ่ง
0: การที่เราเอาคำสั่งที่แปลว่า true นะครับเป็นหลอดไฟเนี่ยไป นะครับสั่งตรงไหนก็ตามตอนนี้เป็นการเปิดครับเป็นการสั่งให้หุ่นยนต์ครับทำคำสั่งนั้นนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่ข้างล่างนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่คำว่า walk นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ่นยนต์ walk ครับนะพวกเราลองนะครับทดลองเองได้เลยครับ

0: ครับลองดูนะครับอีกครั้งนะครับหุ่นยนต์ก็จัมป์ครับทีนี้เราน่าจะมีคำถามนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อทุกอันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
1: มันจะไปแค่อันเด
0: ีย
1: ว
0: เกิดอะไรขึ้นหุ่นยนต์ทำงานแค่อย่างเดียวเน
1: า
0: ะ
1: จะทำแค่อันล่าส
0: ุดใช่ถูกต้องหุ่นยนต์จะทำแค่อันล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้แค่อย่างเดียวอันเดียวนะอย่างเดียวอันเดียวนะครับใช้อันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ใช้อันที่2แล้วกันนะนะครับอาจารย์ใช้อันที่2อาจารย์ลากวางใหม่นะครับปึ๊บอาจารย์สามารถเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจารย์สั่งเป็น punch นะครับชกนะครับโอ้โหชกแม่ไม้มวยไทยเยี่ยมเลยนะครับ kick นะครับ kick นี่ kick นะครับ kickนะ yes ดูซิ yes เป็นยังไง yes นะผงกหัวนะครับลองดูซิ no นะครับ no ก็สายหัวนะครับ idol นะครับ idol อยู่เฉยๆนะครับไม่ทำอะไรนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ทุกคนรู้วิธีควบคุมหุ่นยนต์แล้วเนาะคำถามอาจารย์มีคำถามง่ายมากเราจะทำยังไงดีครับถ้าเราต้องการเอาคำสั่งจากใบหน้าเราเนี่ยไปควบคุมหุ่นยนต์ครับมีใครมีไอเดียไหมทำยังไงครับคิดว่าต้องทำยังไงถ้าสมมติไม่เขียนโปรแกรมเอาคิดแบบง่ายๆก่อนเราควรจะทำยังไงครับ
2: เราต้องสั่งเขียนคำว่า if
0: เราควรต้องมีเงื่อนไขไหมเงื่อนไขเพื่อมาสั่งหุ่นยนต์ใช่ไหมถูกไหมครับเราควรจะเอาเงื่อนไขเนาะตอนนี้เรามีกี่คำสั่งครับทุกคนที่ทำได้มีใครสังเกตไหมจากไดเรกชันเราทำได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
2: 4 5
0: มี5คำสั่งเนาะมีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ที่อาจารย์วงให้อยู่นะครับตรงนี้สามารถเป็นได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
2: 5
0: นี่อยู่เซนเตอร์5มีอะไรบ้างเซนเตอร
2: ์
0: อัพใช่ไหมดาวน์เลฟนะครับแล้วก็ไรท์มี5คำสั่งเราจะเลือกนะครับทั้ง5คำสั่งเนี่ยมาสั่งงานหุ่นยนต์ครับนะฟังแบบอุ้ยดูไม่ยากเลยวิธีการเราจะทำยังไงให้นะครับนักเรียนนะครับใครที่อยากจะลองแล้วนะครับอยากจะลองเชื่อมต่อนะมาที่นะครับตรงคำว่า control นะครับคลิก control 1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับ control จากนั้นแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับเลือกคำว่า switch ครับเอา switch นะครับมาเชื่อมต่อนะครับกับ direction นะครับเกิดอะไรขึ้นครับ
2: มัน
0: พอเอาสวิตช์มาต่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เขาขึ้นเป็นนี่แบบนี้เลยเนาะอาจารย์จัดใหม่นะปุ๊บโอเคนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับตอนนี้พออาจารย์เอาคำสั่งคำว่าสวิตช์มาเชื่อมปุ๊บเขาเชื่อมหมดเลยนะครับถ้าอาจารย์อยู่หน้าเฉยๆนะอาจารย์ลองดูนะครับอันนี้เซนเตอร์อาจารย์ลองอัพนะอาจารย์ลองเซนเตอร์หายนะครับอาจารย์ลองดาวเกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟที่อยู่นะครับในแต่ละคำสั่งติดขึ้นมาครับถ้าใครเห็นคำว่า left ตรงนี้นะครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายนะครับคำว่า left ก็ติดนะครับอาจารย์หันไปด้านขวานะครับคำว่า right นะครับคำว่า right ก็ติดนะครับแสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะควบคุมนะครับได้แล้วนะตอนนี้เรามี4คำสั่งอาจารย์ครับผมอยากจะเอาไปเชื่อมกับหุ่นยนต์แล้วครับโอ้ยง่ายมากเลยทุกคนลากเส้นต่อไปเลยแบบนี้ไปเลยนะครับลากเส้นต่อเลยครับทีนี้พอเราลากเส้นเชื่อมนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำงานนะตามคำสั่งนะครับโอเคอันนี้อาจารย์อยู่หน้าเฉยเซ็นเตอร์นะฮึบหุ่นยนต์นะครับอาจารย์ลองอัพนะครับหุ่นยนต์เฮลโหลนะครับอาจารย์ลองดาวนะครับหุ่นยนต์แดนซ์ครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายครับหุ่นยนต์รันนะครับเพราะอาจารย์สั่งเป็นรันนะครับอาจารย์หันไปด้านขวาครับหุ่นยนต์จัมป์ครับตอนนี้ทุกคนลองควบคุมนะครับโดยการใช้ใบหน้าของตัวเองครับนะปุ๊บนะครับมองขึ้นก็คือหุ่นยนต์เซย์เฮลโลนะครับ มองต่ำลงนะครับดาวก็คือ dance นะครับนี่

0: ี่ได้แล้วนะครับต่อไปมองทางด้านซ้ายนะครับ left นะมองทางด้านขวาครับ right นะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะเช่นอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น kick นะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น punch นะครับนะอ่ะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับมองขึ้นนะอ่ะหรือถ้าใครนะครับอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์ครับทุกคนอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์นะครับมาที่แอปพลิเคชันแล้วก็โรบอทแล้วก็เปลี่ยนหุ่นยนต์ก็ได้ครับนะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะนะถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวอื่นนะครับอาจารย์เปลี่ยนตัวอื่นได้เลยนี่อาจารย์เปลี่ยนเป็นน้องอีกตัวหนึ่งนะลองดูซินะครับลองดูนะนะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์มองขึ้นนะอาจารย์มองลงนะครับน้องก็เดินนะครับมองทางซ้ายรันไหมครับรันมองทางขวาจัมป์นี่นะสามารถนี่ตัวนี้ต่อยยังไงครับอยากรู้ใช่ไหมครับลองดูครับต่อยยังไงลองดูซิอะต่อยแล้วแต่ไม่มีแขนครับน้องมีความพยายามมากโอ้น้องมีความพยายามมากนะครับโอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นนักสู้นะสงสารน้องนะไม่เป็นไรนะตัวนี้เป็นนักเขาเป็นนักสู้นะครับเอาพี่ใหญ่มาดีกว่านะครับพี่ไม้นะครับพี่ไม้นะ
1: เขาเรียกว่าบวกคร
0: ับ ลองดูนะครับลองดูนะครับตัวนี้นี่แรงเยอะนะ
1: เขาไม่แรงเยอะเขาบวก
0: นี่นี่โอ้โหนี่นี่แม่ไม้มวยไทยนะนะยอดเลยนะครับยอดฝีมือเลยนะครับนี่แดนซ์สิแดนซ์นี่แดนซ์นะครับแดนซ์นะนะน้องก็ทำได้ทีนี้พอเราบอกว่าเราใช้หน้าแบบนี้บังคับยากไหมบังคับยากเนาะเพราะว่าอะไรครับปัญหาคือยังไง
2: บางทีหน้าหลุดจากเฟรม
0: หน้าหลุดจากเฟรมปวดคอไหมเมื่อยไหมอย่างเงี้ยต้องแบบเงยหน้าก้มหน้ามองซ้ายมองขวาเมื่อยเน
2: า
0: ะ
2: แต่เราสามารถขยับไปเรื่อยๆด้วยการที่ไม่ใช้ใบหน้าได้หรือเปล่า
0: ใช่คิดว่าทำได้ไหม
1: ได
0: ้คิดว่าควรจะทำได้ไหมลองคิดลองจินตนาการนะว่าโอ้ถ้ามนุษย์ต้องมานั่งควบคุมมีแบบไหนบ้างอ่ะ
2: แ
0: บ
2: บใช้จังหวะใช้เป็นแบบว่าใช้ยืนในการขยับหุ่นยนต์ได้
0: เราคิดว่าการควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยวิธีไหนง่ายที่สุดครับ
2: ก็ได้ด้วย
0: ใช้หน้าเนี่ยยากเนาะใช้มือง่ายกว่าไหม
2: กดปุ่มน่าจะง่ายสุด
0: มีใครคิดไหมว่าถ้าเราใช้ความคิดที่เป็นแบบจากสมองจริงๆได้ไหม
1: ได
0: ้เหมือนเราสั่งเนี่ยเราเหมือนสะกดจิตหุ่นยนต์เคยลองไหม
2: เคยลองเขาส่งไปศูนย์โคดดิ้งเขาให้บังคับรถด้วยแบบให้จำลองว่ายกมือข้างซ้ายแล้วก็จะยกมือข
0: ้
2: างขวา
0: ก็คือให้คิดจริงๆใช่ไหมว่าแบบเราเนี่ยจะยกแขนยกขาก็ควบคุมโอเคทีนี้อาจารย์มีโจทย์ครับเราบอกว่าใช้ใบหน้าเนี่ยนะรู้สึกควบคุมยากนะครับนะใช้ใบหน้ารู้สึกควบคุมยากเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเปลี่ยนวิธีการควบคุมใช้แบบอื่นนะครับเราจะลองใช้มือนะเราจะลองใช้มือดูแล้วกันนะมือเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับนะน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้มือนะครับในการควบคุมหุ่นยนต์กันนะครับทำยังไงล่ะครับอาจารย์ไม่ยากเลยครับวิธีการทำนะครับมาที่หน้า AI Taigen ที่เราใช้หน้านะครับไปแล้วต่อไปเราจะใช้มือนะครับอาจารย์จะลบนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นหน้านะครับทิ้งออกไปนะครับเหลือไว้แต่นะครับกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็หุ่นยนต์นะแล้วก็ตัวควบคุมนะครับทิศทางต่อไปครับถ้าเราจะใช้มือนะครับหากเราอยากจะใช้มือนะให้ไปที่นะครับ AI นะครับไปที่ AI แล้วเลือกคำว่า hand นะครับเลือกคำว่า hand ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะใช้นิ้วมือเนี่ยควบคุมได้เนี่ยเราต้องเพิ่มนะครับความสามารถของกล้องก่อนในการที่จะจับนิ้วมือได้ให้ไปเลือกคำว่า hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับเลือกมาวางก่อนนะครับ ลากมาวางนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับรอสักพักจากนั้นนะครับพอเชื่อมต่อนะครับกล้องโผล่มาแล้วลองนะครับเอามือขึ้นมาวางครับแบบนี้ครับนะครับตอนนี้กล้องนะครับสามารถที่จะจับนะมือนะครับเราเรียกว่า hand skeleton หรือว่านะครับนะนิ้วมือนะครับตำแหน่งของนิ้วมือนะตอนนี้เนี่ยนิ้วมือเนี่ยมีกี่นิ้วเนี่ยทุกคนมี5นิ้วนะตอนนี้นะโอเคนะทีนี้คำถามคืออาจารย์ครับถ้าเราอยากจะควบคุมทิศทางโดยการทำแค่อย่างนี้ครับ1นะครับ2 3 4นะครับแบบนี้นะทำอย่างไรเรามีตัวช่วยครับไปเอา AI อีกตัวนึงครับมาช่วยมาที่ AI นะครับคลิกที่ AI คลิกที่ hand ครับAI นะครับคลิกที่ hand แล้วก็กดคำว่าอะไรดีครับ
1: เข
0: าเขานะครับ finger นะครับเขา finger นะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับนับนิ้วนะอาจารย์ลากมาวางก่อนนะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับลองดูตอนนี้นะครับยังไม่มีนิ้วโผล่ขึ้นมาในกล้องนะครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ลองทำอย่างนี้ครับ1นะครับนับ1นะนับ1แบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้0นะครับไม่ขึ้นปึ๊บนะโอเคนะครับนับ1นะครับ1เห็นนะครับ1ลองดู2ครับ2นะครับ2นะครับ3ครับนะทำนิ้ว3นะครับ4ครับนะครับ4แล้วก็5ครับนะเดี๋ยวเราจะใช้แค่ตัวเลขครับทุกคนใช้แค่ตัวเลขนะครับเราจะเอา count finger นะครับมาต่อกับ switch นะเมื่อสักครู่ที่เราทำไปแล้วนะครับทีนี้พอไปใส่ใน switch เสร็จปุ๊บนะเขาจะขึ้นเป็นเลข1 2 3 4เลยครับทุกคนเราลองใช้นิ้วเลยครับสั่งงานได้เลยนะครับ1นะครับหุ่นยนต์ dance นะครับ2ครับได้ไหมครับลองดูนะครับเป็นหุ่นยนต์ชกนะครับ punch นะครับ3 run นะครับ4ครับนะ jump นะครับและ5ไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยนะครับ5ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับนะไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับ
2: ถ้าเราอยากทำให้มันมีคำศัพท์เพิ่มขึ้นมาถ้าคือเลขค่ะจะทำ
0: อาจารย์ครับผมไม่อยากใช้เลขหนึ่งอ่ะเลขหนึ่งผมไม่ค่อยติดอ่ะผมใช้เป็นเลข5ได้ไหมอ่ะให้เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์แล้วก็เลข5ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ
2: ครับคืออยากให้มันสามารถทำคำศัพท์เพิ่มได
0: ้นะสำหรับใครที่บอกอาจารย์ครับเนี่ยผมอยากได้1นะครับ2 3 4แล้วผมอยากได้5อีกอันนึงทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีการนะครับหลากหลายมากเลยไม่ว่าเราจะเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเอานะครับตัวนะคอนโทรลนะครับตัวสวิตช์อันใหม่ก็ได้นะครับมาต่อแบบนี้นะแบบนี้นะครับถ้าใครอยากแบบอาจารย์ครับผมมี5นะเราก็พิมพ์อันนี้เป็น5ไปนะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอยากมี5แต่เกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าหุ่นยนต์เนี่ยควบคุมได้แค่4เนาะ5ไม่ได้อย่างนี้ละกันนะอาจารย์ใช้หุ่นยนต์อีกตัวละกันลองดูซิไหนลองดูซิเราชอบทำอะไรนะครับที่แปลกนะครับไปครับไปที่แอปพลิเคชันเอาหุ่นยนต์อีกตัวมาเลยครับปึ๊บนะครับหุ่นยนต์2ตัวไปเลยนะครับลองดูนะครับถ้าเป็น5เนี่ยอาจารย์จะให้หุ่นยนต์นะครับเขานะคลิกนะครับลองดูสิครับว่าได้หรือเปล่านะครับปึ๊บ5ไหมครับ5นะครับหุ่นยนต์คลิกนะครับหรือตรงนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียนะครับว่าเด็กๆอยากได้แบบไหนนะสามารถปรับได้ตามนะครับความเหมาะสมได้เลยแต่ทีนี้เราลองใช้แบบวิธีการอื่นได้ไหมนักเรียนสามารถนะครับเลือกดูได้เลยนะครับในนี้เรามีให้ใช้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าเนาะนะครับมือนะครับนะอาจารย์ครับผมอยากลองตั้มทราบครับนะครับไปหยิบ AI แล้วก็เอาตั้มทราบออกมานะครับอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นตามทราบก็คือยกนิ้วกดไลค์นั่นเองนะ ลองดูซินะครับอันนี้ตามทราบนะครับเป็นแบบนี้นะอาจารย์ตามทราบนะครับลองดูนะครับตามทราบนะครับคำถามคืออาจารย์ครับตามทราบเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะแต่นิ้วผมก็นับได้1ก็ไม่ผิดเนาะมันก็คือ1นิ้วนะครับคำสั่งข้างบนก็เลยติดด้วยนะครับนะตอนนี้อยู่ที่จินตนาการของพวกเรานะอยากจะใช้อะไรนะครับอาจารย์ใช้ตามทราบนะครับหรือแบบอื่นลองดูซิมีอะไรบ้างนะมีนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับนะลองดูถ้าอยากใช้เป็นหน้านะครับ mouse open นะครับ smile นะครับอาจารย์ลองให้ดูก็ได้นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะอาจารย์ลบเอาเหลือแค่หุ่นยนต์ตัวเดียวเนาะ
2: position ลองดูก
0: ่อนตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆนะครับอาจารย์จะลองใช้ใครอยากใช้หน้ายังไงนะครับ
2: แล้วคือ point ตัว point position วัด
0: position เกิดอะไรขึ้นครับ
2: วัด point position ที่อยู่ในนิ้วมือมันมีให้3ตัวแล้วผมจะเอาไปเชื่อมต่อ
0: เดี๋ยวอาจารย์กลับมานะครับแป๊บหนึ่งนะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าให้ดูนะครับใครที่อยากใช้หน้านะครับนะอาจารย์ใช้เมาส์โอเพนครับ
2: มันเอาไว้ว
0: ั
2: ดม
0: ัน
2: ไม่ได้เอาไว้
0: ชื่อโอเพนนะครับเปิดนะครับไฟติดนะครับหรือนะครับมีอะไรอีกครับลองดูครับสมายนะครับมีเมาส์โอเพนไปแล้วมีสมายนะครับนะลองดูนะครับยิ้มครับนะยิ้มแล้วก็เมาส์โอเพนด้วยนะครับ
2: ผมขอลองอีกครับผมขอลองอันอื่นได้ใช่ไหม
0: นะตอนนี้เราสามารถลองเล่นนะครับตัวอื่นได้เลยนะครับนะหรือแม้แต่บอดี้นะครับบอดี้เนี่ยต้องทั้งตัวนะครับต้องยืนอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเราสามารถลองได้ก่อนที่จะไปตรงนั้นครับนักเรียนอาจารย์มีอีกอันนึงที่อยากให้ทุกคนลองเล่นก็คือให้ลองใช้คำสั่งในหมวดออบเจกต์ครับเราจะใช้วัตถุนะครับเอาวัตถุนะอะไรก็ได้เนี่ยมาลองดูว่าตัวกล้องเนี่ยจะจับได้ไหมเลือกคำว่า object ครับ AI นะครับ object ครับแล้วก็ object detection ที่แปลว่าตรวจจับนะครับเอา object มาวางครับ
2: ค้
0: าง
2: คร
0: ับ ส่วนใครที่คอมค้างนะครับรอสักครู่นะครับไม่ต้องใจร้อนอาจจะ refresh หน้าจอก็ได้นะรอสักครู่นะอาจารย์แนะนำอย่างนี้ครับอย่าใช้โมเดลหลายตัวนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะตอนนี้ถ้าใครหน้าจอเนี่ยมีโมเดลเยอะไปหมดเลยลบอันที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนนะใช้แค่อย่างเดียวก่อนเนาะตอนนี้อาจารย์ใช้คำว่า object detection นะครับแล้วเลือกนะใครที่ต่อ object detection เสร็จแล้วเลือกคำว่า get name ครับ get name นะget name ครับเลือก get name ครับเอามาวางครับตอนนี้ออกเป็นอะไรเอ่ย present แปลว่าอะไรครับ present แปลว่าคนเนาะนะครับอาจารย์ลองเอาวัตถุนะครับอาจารย์มีวัตถุนะครับตอนนี้อาจารย์มีเมาส์นะครับลองดูนะครับอาจารย์จะใช้เมาส์นะครับลองดูครับว่าจับได้ไหม
2: ม
0: ัน
2: ไป
0: ล็อกมาเป็นอะไรครับ
2: เซลโฟน
0: นะครับลองดูอีกด้านนะครับลองดูสิครับว่าได้ไหม
2: ชูมือแล้วมันบอกมันค
0: ือนะครับต้องเอาหน้าออกไปนิดนึงนะนะครับต้องเอาหน้าออกไปนะครับปึ๊บนี่ไงมีเมาส์แล้วนะครับเนี่ยครับมีเมาส์แล้วนะคำถามครับถ้าใครสังเกตจะเห็นตัวเลขไหมครับมีใครเห็นตัวเลขมีใครเห็นตัวเลขในกล่องสี่เหลี่ยมไหม
2: เห็นครับ
0: ตัวเลขอันนั้นน่ะเป็นการบอกว่าลองเดาซิว่าตัวเลขบอกอะไรครับ
2: บอกเป็นไปได้การ
0: บอกอะไรครับความเป็นไปได้ครับว่าสิ่งนั้นน่ะคือใช่หรือเปล่าตอนนี้สูงสุดที่เป็นไปได้คือ1นะครับต่ำสุดคือ0คิดว่า1เนี่ยแสดงว่าอะไรครับ
2: เป็น100
0: เป็นไปได้มากที่สุดเนาะ0แปลว่าอะไรครับไม่ใช่เลยนะตอนนี้ตัวเลขบอก person 0.9 แสดงว่า 90% นะลองดูเป็นเมาส์เป็นเท่าไหร่นะลองเอาวัตถุเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับลองวัตถุเข้าไปใกล้ปรากฏว่าได้ประมาณปึ๊บๆๆๆนะอาจารย์ลองใช้ขวดน้ำนะครับลองดูนะครับนี่ไงครับ bottle นะครับขวดน้ำนะครับ bottle มีไหมครับตอนนี้ลองใช้นะครับวัตถุอะไรก็ได้นะครับที่เรามีนะครับ ลองดูว่า
2: ใช้ได้50ทำได้

0: ขวดน้ำนะครับขวดน้ำเราทดสอบไปแล้วนะครับเมาส์นะขวดน้ำทำได้นะครับขวดน้ำ
1: ทำงานเป็นเซลโฟน
0: เออทำไมเป็นเซลโฟนครับอ่ะอันนี้คืออะไรครับทุกคนสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คือเมาส์นะครับแต่ทำไมเป็นเซลโฟนครับลองเดาสิครับ
1: ไม่รู
2: ้โดนัท
0: ทำไมเป็นโดนัททำไมเป็นโดนัท
1: เขามันมีดวง
0: อ่ะทำไมเป็นเซลโฟนทุกคนลองเดาสิทำไม
1: มีแสง
0: ทำไมคิดว่าเป็นเซลโฟนครับ
2: มันล็อกตรงแสง
0: อืม
1: รูปร่าง
0: เออรูปร่างไหมเซลโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือเนาะคิดว่าแบบนี้เป็นมือถือได้ไหมฮัลโหลสวัสดีตอนนี้อยู่ไหนเหรอมาหน่อยสิ
1: โอ้ก็แสงสีเดียวจ้า
0: แต่อย่าลืมว่าเซลโฟนนะครับก็คือมือถือกับเมาส์มีรูปร่างที่คล้ายกันนะแต่ไซส์มันอาจจะไม่เท่ากันเนาะมือถือมันใหญ่กว่านะขวดน้ำนะมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้าง
1: ก
0: ็ลองเดาครับมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้างครับครับเห็นไหมไวน์กลาสเป็นแก้วไวน์ไปซะงั้นนะครับจะลองแท็บเล็ตละกันนะครับลองแท็บเล็ตละกันนะครับจะลองแท็บอาจารย์เอาปิดหน้าเป็นอะไรครับ
1: บ
0: ุ๊กโอ้อันนี้คือบุ๊กนะครับ this is a book นะครับthis is a book ความน่าจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยทำไมยังเป็น person อยู่เลยเท่าไหร่ครับเป็นบุ๊กเดี๋ยวนะทีวีนะครับ
1: เดี๋ยวว่าขอเอาไปความแท็บเล็ต
0: บุ๊กใหม่บุ๊กใหม
1: ่มีความบุ๊ก 50%
0: ทีวีเมื่อกี้ทีวีไปไหนละนะทีวีทำไมเขาถึงจับได้เป็นทีวีครับทุกคน
1: ก่อนหน้านี้ดูเหมือนไอ้เงินฟอนแล้วพอมันอยู่ใกล้ๆเป็นหันแล้ว
0: สิ่งนี้เหมือนหน้าจอทีวีไหมครับเหมือนหน้าจอทีวีเวลาที่ทีวีดับไงถูกปะ
1: เออใช
0: ่ไหมนี่สมมติเข้าไปปุ๊บเป็นทีวีอ้าวเซลฟอนเฉยเลย
1: เซลฟอน 90% เลยอ้
0: าวเบนซ์มาจากไหนอ๋อสูตรเคสนะอ๋อนี่เป็นสูตรเคสเป็นกระเป๋าไปแล้วเนี่ยลองดูครับถ้าเราอยากจะเล่นตรงไหนอันนี้เป็น object detection นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะลองเล่นตัวอื่นครับเด็กๆลองดูนะครับนะตอนนี้นะครับใน AI Tygen เนี่ยจะมีให้พวกเรานะครับใช้เยอะมากนะในส่วนของที่เป็น AI นะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนอยากเล่นแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะส่วนที่เป็น basic นะครับเราทำได้เนาะนะครับมี objectbody post อ่ะลองดูครับ
2: ผมอ
0: ยากลอง body post นะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับ body post ลองดูก่อนนะปึ๊บลองเชื่อมนะครับ
2: ต้องใช้กับอย่างอื่นที
0: ่
2: ไม่ใช่อ่
0: ะ body post นะครับตอนนี้เป็น both hands up นะครับนะ hands up นะครับ hands up hands up put your hands up นะครับ put your hands up ลองแบบนี้ได้ไหม why หรือเปล่าเป็น neutral นะครับneutral อาจารย์จะต้องกระเถิบออกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้กล้องนะครับ body post นะครับเนื่องจากว่าเขาจับทั้งตัวนะครับนักเรียนต้องระวังนะครับทั้งตัวนะครับboth hands up นะครับอย่างนี้นะครับ right hand up นะครับ right hand นะครับ right hand up นะครับ left hand up นะครับเราสามารถเอาคำสั่งนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์เนาะนะครับไปที่ control นะครับเลือก switch นะครับมาเลยครับเราสามารถเลือกได้นะครับลองดูนะครับมี neutral นะครับ both hands up นะครับ right hands up นะครับ left hands up นะครับเราก็จะควบคุมนะครับมี neutral ลองดูนะครับ neutral นะครับไม่ทำอะไร neutral ให้เป็น hello ละกันนะครับสวัสดีหรือเป็น idol ก็ได้ครับอยู่เฉยๆนะครับ idol นะครับอาจารย์ยอมนะครับยกมือสองข้างนะครับไปครับสู้ครับชกเลยนะครับ punch นะครับเหลือข้างเดียวครับนะตอนนี้เป็น right hand นะครับ jump ครับ right left hand นะครับเป็น run นักเรียนคิดว่าแบบนี้ง่ายกว่าไหมครับบังคับง่ายกว่าไหมแต่ง่ายกว่าหน้าไหม
1: ง่ายกว่า
0: เยอะมากเลยเน
1: า
0: ะหน้าคือแบบเป็นไงมันเหนื่อยอ่ะโอ้มันเมื่อยนะแต่พอเป็นมือปุ๊บไงครับโอ้โหเป็น posture นะ body pose เนี่ยง่ายเลยนะปึ๊บใช้ body pose นะครับยืนห่างๆนิดนึงนะครับยืนห่างๆกล้องนะครับนะชูมือขึ้นแล้วหมุนนะครับนะทำได้นี่นะ
1: ใช่เหมือนในหนังที่เราเคยเห็น
0: คล้ายไหม

0: เป็นชุดควบคุมหุ่นยนต์ใช่ที่เราสามารถคุมได
1: ้ที่เขาใช้มือแบบปัดแล้วหุ่นยนต์ขยับอะไร
0: อ่าเหมือนหนังนะเหมือนหนังนะเหมือนหนังนะเหมือนหนังที่เราใช้ควบคุมนะโอเคนะครับก็เหมือนหนังเรื่องนึงนะครับที่เราสามารถที่จะควบคุมหุ่นยนต์นะครับทำได้นะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองคิดดูนะครับว่าเราจะทำอะไรได้อีกนะครับโอเคนะครับนั่นก็เป็นเนื้อหานะครับที่วันเราได้ลองนะครับทดสอบกันนะครับวันนี้ใบงานแรกของพวกเรานะครับก็คือการใช้ AI นะครับควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับนะเนื้อหาวันนี้น้องๆอาจจะรู้สึกว่ายากแต่จริงๆไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าลองทำตามแล้วลองเล่นอาจจะมีไอเดียอาจารย์มีคำถามครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับคิดว่าเราใช้ AI วันนี้ไปทำอะไรได้อีกครับมีใครมีไอเดียไหมครับ
2: ช่วยคนที่ไม่สามารถขยับตัวด้วยตัวเองได
0: ้ทำยังไงจ๊ะ
2: เช่นไปช่วยแบบสมมติคนอยากกินข้าวก็ให้ AI ทำข้าวมาให
0: ้ทำอะไรได้อีกครับนอกจากควบคุมหุ่นยนต์เล่นเกมแล้วตอนนี้เป็นหุ่นยนต์เสมือนนะเราคิดว่าเป็นควบคุมหุ่นยนต์จริงไหมจริงได้ปะหุ่นยนต์ตัวจริงเลยทำได้เลยเนาะทำได้เลยงั้นแสดงว่าเราน่าจะอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์ได้ไหม
2: ได้
0: เนาะก็คือเราก็ควบคุมเขานะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่นักเรียนสามารถใช้ควบคุมหุ่นยนต์นะครับเราจะบอกว่า AI จะครองโลกไม่ครับเราจะสามารถพัฒนานะครับวิธีการนะครับควบคุมเขาได้นะครับ
2: คนที่จะครองโลกไม่ใช่หุ่นยนต์เป็นเราเอง
0: นะคนที่จะครองโลกนะครับเป็นเราเองนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกอาจารย์มีคำถามก่อนจะจากกันครับคิดว่าวิธีการควบคุมหุ่นยนต์แบบไหนง่ายที่สุดครับของวันนี้ครับ
3: ร่างกายครับ
0: ร่างกายนะครับทำไมร่างกายถึงง่ายครับ
2: เพราะว่าพอเราใช้ขยับตัวนิดเดียวมันก็จะทำได
0: ้ทำไมครับ
1: เพราะเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกส่วนไม่จำเป็นต้องใช้มือที่เราอาจจะไม่สามารถขยับถนัดเราอาจจะใช้ร่างกายตาแล้วก็มือได้ด้วย
0: ครับมีอีกไหมครับทำไมถึงใช้ร่างกายง่ายแล้วทำไมใช้ใบหน้ายาก
1: ใบหน้าเพราะมันหันไปหันมาแล้วอาจจะทำให้ปวดคออ
0: ไม่เหมาะใช่ไหม
1: ไม่เหมาะ
2: แล้วก็มันอาจจะแบบผิดพลาดแบบเช่นหันไปทางนี้ปุ๊บก็มันตรวจผิดกัน
0: เ
1: พราะว่าบอดี้ก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าบางทีอ่ะมันจะตรวจจับแล้วพอมันตรวจจับมันไม่ได้ตรวจจับชัดเจนเราแม้ว่าสิ่งที่มันบอกให้ทำถ้าทำแล้วมันจะทำอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ครับ
1: ว่ามันไม่ตรวจจับแล้วมันจะบอกว่าเราทำอีกอย่างนึง
0: ทุกคนเห็นด้วยว่าใช้มือเนี่ยง่ายสุดเนาะใช้ร่างกายละกันใช้ร่างกายง่ายสุดนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลเห็นว่ายังไงครับรู้สึกว่าใช้ร่างกายง่ายกว่าไหมนะครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าใช้ง่ายนะใช้หน้ารู้สึกลำบากนะเวลาเขาขยับนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรานะครับซึ่งนะครับสัปดาห์แรกนะครับหลักสูตรมัธยมศึกษาปี2ครับ Basic AI Programming นะครับวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับโดยการใช้ AI ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับเนื้อหาจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามนะครับวันนี้เราใช้ AI แต่เป็น AI ที่สำเร็จรูปและพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกใช้และสร้างวิธีการนะครับที่จะทำให้หุ่นยนต์ในทำงานได้โดยการสร้างโมเดลครับสัปดาห์หน้าเราจะมาลองนะครับฝึกใช้และฝึกสร้างโมเดลที่จะเอาไปใช้สำหรับควบคุมหุ่นยนต์นะครับสัปดาห์นี้วันนี้นะครับทางนักเรียนคิดว่า AI เนี่ยมีประโยชน์และน่าจะสามารถเอาไปทำอะไรอื่นได้ลองกลับไปทำการบ้านนะครับดูว่าเราจะไปทำอะไรได้อีกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์เจตนะครับก็ต้องขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ด็กๆถ้าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: แล้วเราจะเอามาทำอะไรหรอคะ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: ลูกเทนนิส
0: จานสี
1: กระป๋อง
0: พวกกัน
1: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: ระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกขอพี่ข้าตูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ข้าตูจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: เสร็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตูช่วยจับแล้วประวันทาสีเลยโอเคหมุนให้
1: แล้วน
0: ี่ครับ
1: ใบสีมันสีขาวหมดก่
0: อ
1: นแต่งสีสูงกว่าอีกนี่ไงเสร็จแล้ว
0: โอเคเดี๋ยวประวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตูมีอันนี้สีอะไรก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: ัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะได้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ระวางโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: ให
1: ้
2: ถ
1: ึ
2: งส
1: าม
0: ก่อน
1: โอเคนะ
0: 1 2 3ล้มไป
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือ1อันโอ้เมื่อกี้ประวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาพี่เข้าตัวเล่นบ้างเลย
1: ประวันช่วยนับนะประวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยประวัน
2: 1 2 3
0: ปาวานต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาปาวานบ้างแล้วตาปาวาน1 2 3โอ้1สรุปว่าโยนไป2ครั้งปาวานได้6กระป๋องเฮ้ยแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลย
1: ปาวานนับเร็ว
2: 1 2 3
0: ได้กี่อัน
2: 3
0: 3อันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
2: ปาวาน
0: ชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการดวงปาวานหมุนเลยวิว

0: เย้ไ
1: หนดูซิได้กี่ดวง
2: ได้สี่ดวง
1: ได้สี่ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับโอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกหนุกมันกับการเล่นกับพี่เข้าตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
1: อ๋อได้วิ่งได้โยน
3: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆ เนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
3: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมุติว่าไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเขาขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
1: ค่ะ
3: เรื่องแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่าเออมันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
1: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
3: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: เล่นเกม
3: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
1: เมื่อวานเคยทำบ้างไหมเนี่ย
2: เคยโอ้โหล้างจาน
1: ล้างจานเลยเหรอแตกไหมครับแตกไหม
2: ไม่แตก
1: ไม่แตกด้วย
3: เป็นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
1: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้สครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมประดิษฐ์ถังเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: คัตเตอร์กรรไกร
2: จัง
1: กาวดินสอ
2: หนังยาง
1: กระดาษสีแกนกระดาษ
2: มาไอติม
1: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ
2: ไม้พรม
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
2: กีตาร
1: ์มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวันเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวันห่อครับกระดาษ
2: จะใช้สกอตเทปมาแปะ
1: ใช่แล้วประวันเคยห่อของขวัญไหมครับ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
2: คร
1: ับ เล่นออกมาครับปึ๊บติด
2: ตรงไหนคร
1: ับนี่ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลางนี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
2: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ครับติดไหมครับโอเค
2: อีกครับ
1: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกรรไกรตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านไปทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
2: วางใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงมาวันลองห่อสิคะเป็นห่อยังไงนะ
2: ห้องแบบ
1: นี้เอาสกอตเทปแปะก่อนไหมทีนึงนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
2: ของขวัญ
1: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวปูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนนะถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กลางแล้วก็อย่างนี้
2: ดินสอ
1: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันเนี้ยมันต้องใช้คัตเตอร์
2: ค่ะ
1: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
2: หน้าตา
1: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าวตุ๊กใช้ก่อนเจาะรูลงไป

ตัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์นี่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ปาวานตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะเราก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียนก็ได้

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปปาดเผื่อมาแล้วปาดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีต้าร์ของประวันเลย
1: ที่ไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีครับถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่มาประวานเอากาวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: ่ะโอเคประวานเสร็จแล้วใส่เข้าไปข้างในครับปึ๊บโอเค
1: ต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
1: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยประวานนะช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงเดี๋ยวไปตัวจับช่วยจับเลยนิดนึง
1: แล้วตัวเชือกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตัวจะตัดโอเคประวาไปผูกตรงนี้ตรงคอกีตาร์มาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป
1: ตรงนี้

่งโอ้สุดยอดมากมาลองสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: เอ็ดน่ะ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้
1: 4ดาวสุดยอดไปเลย
0: สุดยอดจะไปไหน
1: ไปให้คุณหมอ10ดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้4ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: มาพี่ตุ๊ถือให้
3: โอเ
1: คยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
3: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเข้าฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วๆจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงบางอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที่
1: ไม่เหมาะสม
3: ตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวันเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ตอนต่อไปเราจะไปทำบังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
5: กระดาษสีสีแมจิก
4: ถาดไข่
1: ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
0: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
0: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS

PHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวข้อของเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ด้วยกันประมาณ7ข้อนะครับก่อนที่เราจะไปลงข้อสอบกันเรามาดูเนื้อหาก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือศัพท์ที่ใช้บ่อยนะครับศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆในข้อสอบนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับคำแรกนะครับก็คือ sorry นะครับแปลว่าขอโทษหรืออีกความหมายนึงคือเสียใจครับต่อมาคำที่2นะครับ great นะครับเป็นความหมายเชิงบวกก็คือแปลว่าเยี่ยมนะครับผม welcome นะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับคำพวกนี้หลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วนะครับต่อมานะครับ don't แปลว่าอย่าหรือไม่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับ worry นะครับแปลว่ากังวลนะครับต่อมา excuse me นะครับ excuse me แปลว่าขอโทษนะครับผมนะครับต่อมา answer แปลว่าตอบนะครับ find แปลว่าพบหรือหาหรือคำแปลว่าเจอนะครับ question นะครับแปลว่าคำถาม page แปลว่าหน้านั่นเองครับต่อมานะครับคำศัพท์ที่เจอบ่อยนะครับสไลด์ต่อมาก็คือ borrow ตัวนี้จะแปลว่าขอยืมนะครับผมต่อมานะครับ toilet นะครับแปลว่าห้องน้ำนะครับ usually แปลว่ามักจะนะครับบอกถึงความถี่ของการกระทำนะครับ never ไม่เลยนะครับไม่เคยจะทำเลยนะครับ every ทุกนะครับผม week แปลว่าสัปดาห์นะครับ pass แปลว่าทรงผ่านนะครับpepper นะครับพริกไทย no รู้จักหรือแปลว่ารู้ก็ได้ครับ waiting แปลว่ากำลังรอนะครับกำลังคอยนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูคำทักทายกันนะครับคำทักทายในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันนะครับหลักๆ ก็จะมีด้วยกัน3ตัวใช่ไหมครับก็คือสวัสดีในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็ตัวแรกก็คือ good morning ขออนุญาตครับ good morning ก็คือสวัสดีในตอนเช้าหรือเที่ยงวันนะครับGood afternoon ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะครับ Good evening คือตอนเย็นและตอนค่ำใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อจากการทักทายนะครับมักจะเป็นคำถามว่าสบายดีหรือก็คือคำว่า how are you หรือ how are you today ใช่ไหมครับต่อมานะครับคำที่ตอบว่าสบายดีนะครับตอบได้หลายประโยคเช่น fine thanks I'm fine thank you นะครับ I'm well I'm okay นะครับหรือนะครับตอบว่า thank หรือ thank you เป็นการขอบคุณผู้ถามนะครับต่อมานะครับการจากลานะครับการบอกลา

0: ใช่ไหมครับเราจะบอกลากันนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกได้หลายรูปแบบนะครับหลักๆ ก็จะมีคำว่า goodbye ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับคำว่า bye คำว่า good night ราตรีสวัสดิ์ใช่ไหมครับและเรามักจะพูดว่าแล้วพบกันอีกก็คือนะครับพูดต่อจากคำว่า goodbye นะครับก็คือคำว่า see you again นะครับเหมือนในเพลงเลยแล้วก็คำว่า see you หรือคำว่า see you soon ไว้พบกันเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในพาร์ทของการแนะนำตัวเองนะครับการแนะนำตนเองนะครับเราจะความจะพามาทำความรู้จักคำว่าแนะนำก่อนนะครับซึ่งสำคัญนะครับคำว่าแนะนำภาษาอังกฤษก็คือ introduce แปลว่าแนะนำนะครับถ้าเราจะพูดว่าเราขออยากแนะนำตัวเองนะครับเราจะพูดได้2แบบก็คือ let me introduce myself ตัวแรกคือขออยากแนะนำตัวนะครับหรือ may I introduce myself นะครับขอแนะนำตัวเองนะครับผมนะอ่ะพอเราพูด may I หรือ let me introduce myself เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตามเลย my name นะครับ I'm Thai I'm from Thailand I student at นะครับ I'm study at อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเลยนะครับผมต่อมานะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการแนะนำตัวเองไปแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นการแนะนำผู้อื่นนะครับเช่นเรามีเพื่อนใหม่มาเราจะแนะนำให้เพื่อนของเรารู้จักเพื่อนใหม่ของเราก็คือเราจะบอกว่านะครับตัวแรกคือ this is Peter เช่นนะครับนี่คือ Peter นะครับหรือจะพูดให้สุภาพขึ้นหรือเป็นทางการขึ้นก็คือ I would like you to know Peter ผมอยากให้คุณรู้จัก Peter นะครับ I would like to introduce you to Wanna นะครับผมอยากแนะนำให้คุณรู้จัก Wanna I want to introduce my friend May ผมอยากจะแนะนำ Mayนะครับเพื่อนผมนะครับ I want you to meet my friend John นะครับผมอยากให้คุณพบ John เพื่อนของผมนั่นเองนะครับหรือสุดท้ายนะครับก็คือ Here's สวัสดิ์ and that's สุพลนะครับก็คือนี่สวัสดิ์และนั่นคือสุพลนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการนะครับแสดงความยินดีที่รู้จักนะครับเราทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะพูดต่อก็คือ it's nice to meet you นะครับก็คือแปลว่ายินดีที่ได้พบหรือยินดีที่ได้รู้จักนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้พบบ่อยในข้อสอบนะครับการออกจันไว้เลยนะครับเนาะถ้าเราไม่ใช้ it's nice to meet you นะครับเราใช้ตัวใดได้อีกบ้างนะครับก็เช่น I'm pleased to meet you I'm glad to see or meet youนะครับจะใช้ see หรือ meet ก็ได้นะครับหรือ it's a pleasure to meet you นะครับการตอบนะครับมีถ้ามีคนพูดกับเราว่า nice to meet you เวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่า nice to meet you too นะครับเช่นอย่างนี้ nice to meet you ใช่ไหมนะครับเวลามีเราจะตอบเขาก็ตอบกับว่า nice to meet you too เป็นต้นเลยนะครับผมนะครับ ต่อมานะครับเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับทุกคนอาจจะแปลได้แบบอีกแบบนึงถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันจะผิดเลยนะครับ how ใช่ไหมเราจะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยเราก็จะแปลว่าทำใช่ไหมครับถ้าแปลโดยรวมนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็จะบอกว่าทำอย่างไรถูกไหมครับแต่อันที่จริงเนี่ยตามหลักเลยนะครับ how do you do เนี่ยจะใช้สำหรับการทักทายกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับคือถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยเราก็จะใช้มันผิดถูกไหมครับแต่นะครับ how do you do เนี่ยนะครับถ้าเราแปลตรงตัวคือ how จะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยจะแปลว่าทำถูกไหมครับเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย how do you do ใช้สำหรับนะครับทักทายกันหลังจากที่มีการแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับหรือง่ายๆเลยนะครับสรุปโดยง่ายก็คือมันแปลว่าสวัสดีหรือยินดีได้รู้จักนะครับถ้ามีคนพูด how do you do มาเราก็จะต้องตอบกลับไปด้วยคำว่า how do you do เช่นกันนะครับเหมือนคำทักทายทั่วไปเลยนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับ Miss Taylor บอก Miss Jones ว่า I would like you to meet my boss Mr. Smith นะครับ Miss Jones Mr. Jones ก็จะบอกว่า how do you do นะครับสิ่งที่เราควรจะตอบกลับก็คือ how do you do นะครับซึ่งในการใช้ how do you do เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบเป็นข้อสอบที่ปรับเซียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนนะครับผมต่อมานะครับขออนุญาตลบนิดนึงนะครับมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับโดยเบสิกขอบคุณก็ใช้คำว่า thanks หรือ thank you นะครับถ้าเราอยากขอบคุณเขาแบบมากๆก็คือจะบอกว่า thank you so much นะครับ thank you very much เป็นต้นนะครับเรามีคำขอบคุณแล้วเราก็มีคำตอบรับคำขอบคุณนะครับเช่นมีคนพูด thanks หรือ thank you มานะครับเราก็จะตอบว่า you're welcome นะครับ welcome ในตัวนี้จะมีความหมายว่านะครับคำว่า welcome เฉยๆเนี่ยจะมีความหมายว่ายินดีต้อนรับส่วน you're welcome เนี่ย ก็จะมีความหมายว่าด้วยความยินดีนะครับด้วยความเต็มใจนั่นเองนะครับเนาะเราต้องแยกจำแยกนะครับคำว่า welcome กับ you're welcome ต่อไปจะเป็นการขอโทษนะครับขอโทษนะครับที่เด็กๆรู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า sorry หรือ I'm sorry ใช่ไหมครับเนาะ sorry เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าขอโทษอย่างเดียวแต่อาจจะหมายความว่าเสียใจก็ได้นะครับคำที่พูดแสดงว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีคนฝ่ายหนึ่งขอโทษเรามาแล้วแล้วเราบอกว่าอ๋อเราไม่เป็นไรนะครับเราจะบอกว่า that's alright หรือ that's okay นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูคำขอโทษนะครับว่ามีกี่คำนะครับการขอโทษนะครับหรือ apology นะครับก็มีสำนวนนะครับเยอะมากเลยเช่น excuse me แต่ละสำนวนก็จะใช้ในต่างสถานการณ์นักกันไปนะครับ excuse me เนี่ยมันก็จะใช้กับการเช่นเรากล่าวแบบเหมือนแบบมีสมมติว่าง่ายเลยที่โรงเรียนเวลาใช้กันเนี่ยนะครับเหมือนเราจะขออนุญาตเข้าห้องนะครับเราจะพูดว่าเราจะขออนุญาตเข้าห้องเราก็จะพูดก่อนว่า excuse me may I come in please นะครับเป็นต้นpardon me นะครับ I'm so sorry ฉันขอโทษเป็นอย่างสูง I'm very sorry อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเนาะอีกตัวนึงที่จะเจอนะครับที่แปลว่าขอโทษเหมือนก็คือ I apologize นะครับ apologize for breaking my promise ก็คือขอโทษนะครับนะครับขอโทษด้วยที่ผิดสัญญานะครับ I'm sorry I'm late นะครับขอโทษที่ฉันมาสายนะครับเนาะนะครับหลักๆก็คือเราก็จำว่า sorry คือขอโทษแล้วก็จำตัวอื่นนะครับที่แปลว่าขอโทษก็คือเช่น excuse me pardon me หรือ apologize นะครับผมเมื่อเราดูไปแล้วนะครับว่าคำว่าขอโทษมีอะไรบ้างเรามาดูคำว่าตรงคำว่าไม่เป็นไรดีกว่านะครับคำว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการพูดขอโทษมาแล้วเวลาเราจะตอบรับว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบแบบไหนได้บ้างนะครับเวลาข้อสอบมันถามเราว่าเวลาเขาสอบเขาเป็น conversation เนี่ยเขาจะให้คำว่า I'm sorry นะครับเวลาเราจะตอบว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงได้บ้างนะครับตัวแรกเลย That's alright ไม่เป็นไรนะครับคำนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับตัวต่อไป It's okay นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ Of course That's okay certainly นะครับNot at all นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะ Not at all เนี่ยคุณครูก็อยากจะเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ Not at all เราจะรู้สึกว่ามันแปลว่ามันจะดูเป็นทางลบเนาะใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ It's not sting at allนะครับ Don't worry นะครับ Forget it นะครับ Never mind นะครับ Don't worry about it นะครับ It wasn't your fault นะครับ It doesn't matter เนี่ยเหล่านี้คือคำที่เราสามารถตอบหลังจากคำว่า sorry ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับอย่างที่เราเจอกันไปนะครับก็จะใช้คำว่า thank you จะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือตามด้วย very much thank you a lot นะครับเนาะหรือจะต่อนะครับ thank you for your present thank you for everything นะครับ thank you for your help อย่างนี้นะครับหรือนะครับตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกัน I appreciate that นะครับก็จะแปลโดยในว่าขอบคุณนะครับหรือว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือผมรู้สึกประทับใจจริงๆครับต่อมานะครับเป็นการตอบรับคำขอบคุณนะครับมีคนพูดว่า thank you แล้วนะครับเราจะตอบกับเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับ you're welcome ไม่เป็นไร don't mention it ก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับ not at all อีกแล้วนะครับผมแปลว่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับ not at all เห็นไหมครับเราจะเจอบ่อยแล้วนะครับ it's nothing นะครับไม่เป็นไร that's alright that's okay นะครับแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ it's a pleasure my pleasure with pleasure ด้วยความยินดีทั้งนั้นเลยนะครับ don't worry อย่าเลยนะครับ no problem ไม่มีปัญหานะครับผมเราได้เรียนเนื้อหานะครับได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับทีนี้เรามาทำในส่วนของข้อสอบกันนะครับเรามาดูข้อสอบข้อแรกของเราเลยนะครับเป็นข้อสอบโอเน็ตจริงในปี2560นะครับผมทีนี้คุณครูก็จะแทรกวิธีการทำข้อสอบไปในตัวนะครับเรามาดูกันนะครับเวลาคุณครูสอนให้ทำข้อสอบมันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับสิ่งแรกที่เราควรดูนะครับอย่างพาร์ทนี้นะครับก็จะมีรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับสิ่งที่นักเรียนควรทำอย่างแรกเลยนะครับก็ดูรูปภาพก่อนเลยครับดูรูปภาพก่อนแล้วก็พยายามเดานะครับหรือพยายามตีความภาพว่าเอ้ยภาพนี้กำลังสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าภาพนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรอย่างเราวิเคราะห์ตอนนี้เราอาจจะดูภาพแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีครูมีเด็กอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนๆเราอาจจะไม่รู้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็มาดูที่โจทย์นะครับทีนี้เวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะให้มายาวนิดนึงนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็พยายามจะหาคีย์เวิร์ดของประโยคนั้นๆว่าประโยคนั้นๆเนี่ยพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับอย่างเช่นดูอันแรกนะครับ ข้อที่หนึ่งอ่ะประโยคแรกบอกว่า Maya is an exchange student student แปลว่าอะไรครับนักเรียนนะครับ exchange นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหม exchange ก็คือแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเราดูสองคำนี้เราอาจจะรู้แล้ว Maya เนี่ยคืออะไรครับนักเรียนแลกเปลี่ยน your teacher your teacher ก็คือคุณครูใช่ไหม introduce introduce แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วแปลว่าอะไรครับแนะนำใช่ไหมแนะนำ her to the class แนะนำเธอนะครับในคลาสใช่ไหมครับ what should you say to Maya what should you say to Maya คุณควรจะพูดอะไรใช่ไหมครับทีนี้เราก็เรารู้แล้วนะครับสถานการณ์ที่เขาให้มานะครับมาย่าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแปลว่ามาย่าเป็นเด็กใหม่คุณครูเนี่ยพยายามจะแนะนำตัวใช่ไหมครับพยายามจะแนะนำมาย่าให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับทีนี้เราควรจะพูดนะครับเราจะควรจะพูดกับมาย่าว่ายังไงนะครับเราเพิ่งเจอมาย่าครั้งแรกนะครับมาดู never mind never mind มันจะจัดอยู่ในหมวดอะไรครับเก่งมากเลยนะครับ never mind เนี่ยก็จะใช้พูดต่อคำว่า sorry ใช่ไหมครับหรือคำว่า thank you ก็ได้ใช่ครับซึ่งจะในความหมายก็จะแปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ไหมใช้พูดกับมาย่าได้ไหมครับไม่ได้แล้วเราทำไงตัดทิ้งเลยนะครับ you are new you are new ก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนใหม่นะครับคุณเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะครับพูดได้ไหมมันเหมาะสมที่จะพูดในการเจอเขาไหมครับไม่เหมาะสมเพราะทำไงดีครับก็ตัดทิ้งไปนะครับทีนี้เราตัดไป2ข้อแล้วเราก็เหลืออยู่2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถูกก็คือ50ต่อ50นะครับเรามาดูข้อ3ข้อ4 Nice to meet you แปลว่าอะไรครับยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับใช้กับอะไรครับใช้สถานการณ์ที่ทำไมครับที่เราเจอเขาเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือนะครับดูข้อที่4สิ you're welcome เฮ้ย welcome เนี่ยมันแปลว่าต้อนรับหรือเปล่า welcome จริงแปลว่าต้อนรับใช่ไหมแต่เรามาคำว่า you're welcome ที่แปลว่าอะไรครับด้วยความยินดีนะครับเราใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ you're welcome คำนี้เราจะใช้ต่อจากคำว่า thank you ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น you're welcome ใช้ในประโยคใช้ในข้อนี้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เหลืออยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่3 Nice to meet you เราก็ตอบ Nice to meet you เลยนะครับมีใครทำถูกบ้างครับยกมือถ้าทุกคนถูกหมดนั้นเราไปกันต่อข้อต่อไปดูอย่างข้อที่14นะครับ You throw the ball your friend เราทำเหมือนที่เราคุยกันก่อนดีกว่าเราดูรูปก่อนเลยรูปเนี่ยมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีบอลอยู่ที่หน้าใช่ไหมครับมีบอลอัดมาที่หน้าใช่ไหมนะครับแปลว่าเขากำลังถูกบอลอัดใช่ไหมครับสมมติเราตีความว่าอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยจะถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไปอ่านโจทย์throw นะครับ you throw the ball to your friend throw แปลว่าอะไรครับปาใช่ไหมหรือขว้างใช่ไหมครับขว้างใช่ไหมครับ throw ปาเลย the ball ปาบอลนะครับลูกบอลto your friend แปลว่าเราปาลูกบอลใส่เพื่อนเราใช่ไหมครับ but is accidentally นะครับเนาะนะครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมัน hit her face นะครับ is accidentally hit her face นะครับก็คือมันเนี่ยไปโดนหน้าของเธอโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะนะครับWhat should you say to her? ถามมันเดิมเลย What should you say to her? แปลว่าประโยคนี้อยากรู้ว่าสมมุติเราปาฟุตบอลไปโดนหน้าเพื่อนเนี่ยเราควรจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรนะครับจะพูดควรจะพูดว่ายังไงนะครับง่ายมากเลยนะครับเราปาใส่เขาแล้วเขาเจ็บเนี่ยเราควรจะพูดว่ายังไงจะพูดว่า It's too bad โอ้โหมันแย่มากเลยนะครับใช้ได้ไหมตามหลักเนี่ยมันใช้ไม่ได้นอกก็คือตัดทิ้งใช่ไหมครับ I'm sorry เราปาใส่ฟุตบอลใส่หน้าเพื่อนปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยฉันขอโทษนะครับฉันไม่ได้ตั้งใจใช่ได้ไหมครับ make sense ไหมอาจจะ make sense เราดูข้ออื่นก่อนน้องเพื่อความชัวร์นะครับ no problem ก็คือทำไมไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ no problem เราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับใช้ต่อคำว่า thank you ใช่ไหมครับหรือว่า sorry นั่นเองนะครับเนาะข้อที่4 don't worry ก็เช่นกันครับก็จะคล้ายๆกับ no problem นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งไปก็จะเหลือข้อ2ก็คือ I'm sorry นะครับหรือถ้าใครมั่นใจว่าเฮ้ย I'm sorry เนี่ยถูกก็คือ กาข้อ2ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งฝึกทำข้อสอบก็ค่อยๆดูไปนะครับผมทีนี้เรามาดู2ข้อสุดท้ายนะครับเป็น conversation นะครับผม conversation นะครับอยู่ในเป็น onet ปี62นะครับวิธีการทำ conversation มันก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่าเราจะต้องทำการอ่านประโยคที่1เพื่อให้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรารู้หลักในการตอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะเช่นนะครับเช่นเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราพูดว่า I'm sorry เราจะตอบเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะเรามาทำข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะในข้อนี้ข้อ19เนี่ยก็จะมีคนนะครับ2คนนะครับมีตัวละคร2คนก็คือคนที่1คือแอนคนที่2คือเบนนะครับแอนบอกว่า I'm sorry อ้าวคือพูดมาเลยว่า I'm sorry คือขอโทษก่อนเลยนะครับเบน I forgot your book forgot แปลว่าอะไรครับลืมใช่มั้ยครับเกินมาบอกก่อนเลยว่าฉันขอโทษนะฮะ I forgot your book ฉันลืมแล้วหนังสือนะครับฉันลืมหนังสือนะครับ forgot your book ฉันลืมหนังสือของคุณนะครับแอนบอกว่า I'm sorry เราจะบอกกับแอนว่ายังไงบ้างยังไงได้บ้างครับเราจะบอกแอนได้ยังไงได้บ้างเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าเขาพูด I'm sorry มาเราจะตอบเขายังไงได้บ้างนะครับไหนลองดูซิว่าข้อนี้นะครับเด็กๆจะตอบอะไรอันนี้มันจะมีคำที่เราเรียนไปแล้วอยู่ในคำตอบเลย1 1ถึง4เนี่ยนะครับ TikTok หาเจอตอบข้อ3 That's okay ก็คืออะไรครับไม่เป็นไรแต่ว่า Please bring it next time นะครับก็คือไม่เป็นไรนะแต่นำมาคืนฉันด้วยครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่20นะครับเมื่อกี้ข้อ19เกิดว่า I'm sorry นะครับเกิดว่า I'm sorry นะครับในส่วนของข้อ20นะครับข้อ20นะครับเรามาดูกันนะครับตัวละครมี2ตัวคือเดซี่กับคิมนะครับเดซี่บอกว่าThank you very much for your help ข้อ19เราบอก I'm sorry ใช่ไหมนะครับเราต้องหาคำที่ต่อจาก sorry ข้อ20เราก็ต้องหาคำที่ต่อจากคำว่า thank you มีคนพูด thank you กับเรามาเราควรจะตอบเขาว่ายังไงนั่นเองนะครับอย่างอันนึงบอกว่า I'm sorry เราคนที่1บอกว่า thank you for your help นะครับขอบคุณที่ช่วยนะครับเราจะบอกว่าฉันขอโทษทำไมใช่ไหมครับดังนั้นข้อที่1ใช้ไม่ได้คือตัดทิ้งนะครับข้อที่2 I don't know ฉันไม่รู้ตอบได้ไหมครับไม่ได้นะครับฉันไม่รู้นะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือฉัน I don't know ฉันไม่รู้ทำไมนะครับไม่ make sense ตัดทิ้งนะครับข้อที่3 you're not light นะครับก็คือคุณเนี่ยนะครับไม่ถูกนะครับใช้ได้ไหมครับนะครับไม่ได้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายข้อที่4คือ you're welcome แปลว่าอะไรนะ welcome แปลว่าอะไรนะwelcome เฉยๆแปลว่ายินดีต้อนรับแต่ you're welcome แปลว่าด้วยความเต็มใจหรือด้วยความยินดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นั่นเองนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทำด้วยกันนะครับมาประมาณ4ข้อนะครับมีใครถูกหมดเลยบ้างไหมนะครับคนที่ผิดนะครับคนที่ผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมั่นฝึกฝนดูคำศัพท์ดูคีย์เวิร์ดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะครับวันนี้ครูพี่ออมนะครับก็นะครับครูพี่ออมก็มีเรื่องที่จะสอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้านะครับ See you again See you soon Goodbye
1: ไปโอโอเย่ต่อฝุ่นจ๋ามาจากไหน
2: โอ้โหพี่แทนทำอะไรเนี่ยทำไมฝุ่นเยอะเต็มไปหมดเลยครับ
3: พี่ก็ปัดฝุ่นทำความสะอาดไงน้องเหนือไม่ได้ทำมาปีงแล้วเนี่ย
2: บ้านก็เฉยๆห้องก็เฉยๆแล้วฝุ่นพวกนี้มันมาจากไหนครับพี่แทน
3: โอ้ฝุ่นมาจากไหนนะ ุ่นในบ้านเนี่ยครับเชื่อหรือไม่จริงๆแล้วส่วนใหญ่มาจากนอกบ้าน2ใน3ของฝุ่นที่เราเจอในบ้านเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันมาจากข้างนอกบ้านครับเวลาเราเดินเข้ามาจากข้างนอกประตูเข้ามาในประตูปุ๊บเราก็เหยียบย่ำดินมั่งรวมทั้งพวกฝุ่นที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าด้วยเราเอาเข้ามาจากข้างนอกเยอะ
2: แล้วก็มาสลัดกระจายฝุ่น
3: เสร็จปุ๊บแบบอย่างนี้ใช่ไหม
2: เออกระจายคร
3: ับ แต่อีกส่วนนึงก็คือเวลาเราเปิดหน้าต่าง
2: ฝุ่นมันก็เข้ามา
3: ใช่ก็ล่องลอยเข้ามาจากข้างนอกฮะใครบ้านอยู่ติดถนนติดอะไรอย่างนี้ก็ยิ่งฝุ่นเยอะแต่ว่าที่เหลืออีกหนึ่งในสามมาจากในบ้านของเราเองนี่แหละมันมาจากเส้นใยเล็กๆที่หลุดมาจากเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆรวมทั้งถ้าบ้านใครเนี่ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราก็จะมีขนหมาขนแมว
2: ติดมาจากเสื้อเราที่เอาไปเล่นกับมัน
3: ใช่หรือหมาแค่เดินบางทีก็ขนร่วงบ้างอะไรบ้างเซลล์ผิวหนังคนก็ไปปนนิดหน่อยหรือถ้าเป็นห้องครัวบางทีก็จะมีฝุ่นพิเศษอย่างเช่นใครทำขนมปังหรือทำนวดแป้งอะไรมันก็จะมีฝุ่น
2: ฝุ่นแป้งใช่ไหมครับ
3: เหล่านี้ก็จะมารวมกันเป็น1ใน3ที่เหลือของฝุ่นที่เราเจอทีนี้พอเรารู้แล้วว่าฝุ่นมาจากไหนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสามารถย่อส่วนตัวเองให้เป็นตัวเล็กๆแล้วไปเดินเล่นในกองฝุ่นได้เนี่ย
2: ไหนลองย่อส่วนดิครับ
3: พอเราย่อส่วนมาเดินเล่นในฝุ่นแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าในฝุ่นมันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตนะ
2: ตัวอะไรเหรอครับ
3: ตัวอะไรใช่ไหมถูกต้องครับมันคือตัวไรครับมันคือไรฝุ่นครับตัวมันเล็กมากน้องเหนือ
2: ตัวเล็กมากจนมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับคือเราเอาเกลือมา1เม็ดอะ
2: เม็ดเดียว
3: เล็กจนแบบเกือบจะมองไม่เห็นนะฮะ
2: แล้วเราจะมองเห็นตัวไรฝุ่นได้อย่างไรครับพี่แทน
3: วิธีดูไรฝุ่นนะฮะเราก็ต้องทำตาตัวแบบนี้ครับไม่ใช่ครับเราต้องดูมันด้วยกล้องจุลทรรศน์ครับไรฝุ่นเนี่ยมันจะอยู่บนฝุ่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นที่มันสะสมอยู่ในหมอนเราฮะนั่นแหละเวลาน้องเหนือนอนเนี่ยหมอนเนี่ยจะดูดซับพวกเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วของน้องเหนือเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ไรฝุ่นเนี่ยมันก็อาศัยไปกินเซลล์พวกนั้นแหละเป็นอาหารของมัน
2: แต่ว่าบนหมอนของน้องเหนือก็มีใช่ไหมครับ
3: มีแน่นอนครับเคยได้ยินไหมว่าไรฝุ่นเป็นต้นเหตุทำให้เป็นภูมิแพ้
2: ภูมิแพ้กรุงเทพ
3: ภูมิแพ้นนทบุรีก็ได้ครับไม่ต้องกรุงเทพทำไมถึงทำให้เป็นภูมิแพ้สาเหตุเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวไรฝุ่นเองนะครับแต่เป็นเพราะว่าเวลามันกินอาหารเนี่ยมันปล่อยน้ำลายออกมาบ้างแล้วมันกินเสร็จแล้วมันก็ปล่อยอึออกมาด้วยสิ่งต่างๆที่มันปล่อยออกมาเหล่านี้ที่หลายคนน่ะแพ
2: ้พอพูดแล้วคันเลย
3: นั่นนะครับเวลาแพ้ก็จะมีอาการแบบนี้ก็คือสัมผัสกับอึของไรฝุ่นมากๆแล้วคันนะฮะเป็นผื่นถ้าสูดหายใจเข้าไปก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือน้ำมูกน้ำตาไหลเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยเราก็ยิ่งแพ้มากสรุปแล้วเราแพ้ไรฝุ่นเนี่ยเป็นเพราะอะไร
2: แพ้กรุงเทพ
3: ไอ้นี่ก็กรุงเทพจริงเว้ยแต่เชื่อหรือไม่ว่าแม้กระทั่งบนตัวเราเอง
2: ตัวเรา
3: บนใบหน้าของเราเนี่ย
2: ใบหน้า
3: ก็มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่ด้วยเช่นกันครับ
2: แปลว่าหน้าน้องเหนือก็มีใช่ไหมครับ
3: ใช่น้องเหนือเชื่อไหมว่าในรูขุมขนเล็กๆบนใบหน้าแต่ละรูเลยนะฮะมันจะมีตัวสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไรหน้าหน้าตารูปร่างเนี่ยคล้ายๆกับไรฝุ่นนั่นแหละ
2: มันเป็นแยกกัน
3: ใช่ครับแต่เจ้าไรหน้าเนี่ยมันจะมุดหัวอยู่ในรูขุมขนเราฮะแล้วน้องเหนือลองคิดดูเรามีรูขุมขนเต็มไปหมดก็จะมีตัวพวกนี้อาศัยอยู่บนหน้าเราเต็มไปหมดเลยฮะ
2: ถ้าตัวไรหน้ามาอยู่กับเราเยอะๆนี่แหละครับ
3: อย่างที่พี่บอกนะครับคือทุกคนเนี่ยมีแต่ว่าถ้าเรามีปริมาณน้อยก็คือปกติก็จะไม่มีผลอะไรแต่จะมีปัญหาก็ต่อเมื่อถ้าสมมติว่ามันมีเยอะขึ้นมาปกติเนี่ย1รูขุมขนเนี่ยจะมีเจ้าไรพวกนี้อาศัยอยู่ประมาณ1ตัว2ตัวอย่างนี้ถือว่าปกติไม่เป็นโทษอะไรแต่ถ้ามันเริ่มมีเยอะแบบ5ตัว10ตัวปุ๊บคราวนี้น่าจะอักเสบจะแบบเป็นผื่นถามว่าต้องไปกำจัดมันไหมไม่ต้องครับกำจัดไปเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ฮะ
2: เพราะอะไรล่ะครับ
3: เพราะว่ามันอยู่ทุกหนแห่งสมมติพี่ไปจับหน้าน้องเหนือเงี้ยแล้วมาจับแก้มตัวเองก็ได้ติดมาแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนร่างกายคนมาเป็นเวลานานแล้วฮะเกร็ดความรู้น่าสนใจเกี่ยวกับไรหน้าครับต่อมาครับเกร็ดความรู้น่าสนใจอีกอย่างเจ้าไรหน้าเนี่ยแค่ครั้งเดียวแต่ไม่ใช่วันละครั้งนะคือทั้งชีวิตอ่ะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยแค่ครั้งเดียวฮะพอถึงตอนที่เวลามันอายุหมดอายุปุ๊บมันก็เต็มตัวแล้วก็ระเบิดปุ้งกระจายออกมา
2: แล้วคิดดูตอนที่เรากำลังนอน
3: แต่มันเล็กไงมันเล็กนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกชีวิตนึงก็ครั้งเดียวพ
2: อตอนตายคือห้องน้ำของมันก็คือหน้าของเราเอง
3: ถูกต้องครับสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับน้องเหนือครับ
2: ได้เรียนรู้ว่าฝุ่นมาจากไหนครับและตัวไรหน้าคืออะไรและตัวไรฝุ่นมาจากไหน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยกับพวกเราและน้องๆทางบ้านเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เดาใจอาจารย์ได้ไหมว่าวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องอะไร
1: โครงการฝนเทียม
0: โอ้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจมีใครมีไอเดียอื่น
2: ถ้าเป็นฟิสิกส์แล้วเหมาะกับโลกใบนี้อาจจะเป็นพลังงาน
0: โอ้ตอบถูกแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพลังงานพูดถึงพลังงานน้องบอสนึกถึงพลังงานอะไร
1: พลังงานไฟฟ้า
0: เมื่อกี้ตอบนะไฟฟ้านะคนอื่นพลังงานอะไรดีครับ
2: แสงอาทิตย
0: ์นี่มีอะไรอีก
2: พลังงานน้ำ
0: น้ำโอ้เยี่ยมยอดเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพลังงานเราจะมาโฟกัสที่พลังงานสักแบบนึงก่อน
1: พลังงานแสงอาทิตย์ก่อน
0: ทำไมถึงนึกถึงแสงอาทิตย์
1: เพราะว่ามันมีแสงอาทิตย์อยู่
2: ผมนึกถึงแสงอาทิตย์เพราะว่ามันใช้ได้ตลอด
0: ในชีวิตประจำวันของเราเรารู้สึกได้ว่าทุกครั้งที่เราเดินออกไปกลางแดดเนาะเรารู้สึกร้อนเนาะเรารู้สึกแบบโอ
1: ้
2: อยู่ในบ้านก็ยังไหว
0: แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยมากับแสงแดดเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์อะไรกัน
1: ที
0: ่รู้ว่าอะไร
1: อาจารย์ชับมาพันประดิษฐ์พัดลมให้บอสก่อนครับเพราะตอนนี
0: ้ร้อนโอเคยังไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเอาพลังงานจากแสงแดดเนี่ยหรือแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ใช้แสงแดดล้วน
2: ๆแต่ในสตูเราไม่มีแดดนะครับอาจารย
0: ์แต่เดี๋ยวเราประดิษฐ์เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองกลางแสงแดดกัน
1: นะอาจารย์เป็นยอดด็อกเตอร์เลยนะ
0: โอ้โหน้องบอส
1: นี่ดูนี
0: ่โอเคโอเคครับแล้วครับสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกที่เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทำอุปกรณ์ของเราเนี่ยน่าจะหาได้ง่ายๆกล่องกระดาษกล่องพัสดุจะเอาที่ใช้แล้วนี่แหละมาใช้เนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่2ก็จะมีอันนี้เป็นถุงร้อนธรรมดาที่เราใส่อาหารอุปกรณ์การตัดนะจะเป็นคัตเตอร์เป็นกรรไกรแล้วก็มีเทปกาวแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามีกระดาษฟอยล์อันนี้ก็คือที่ไว้ห่อพวกอาหารไก่ย่างอะไรได้หมด
2: อลูมิเนียมฟอยล์อาจจะเชื่อมต่อความร้อนก็ได
0: ้ไม่เกี่ยวใกล้เคียงใกล้เคียง
1: ไก่ย่าง
0: ไอเดียน้องบอสใกล้เคียงมากเลยสิ่งที่อาจารย์เตรียมอันนี้เพื่อจะมาทำ
1: ไก่ทอด
0: เตาอบแสงอาทิตย
3: ์ฮะเตาอบแสงอาทิตย์หน้าตามันเป็นยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์คำถามของอาจารย์คือสังเกตอาจารย์มีกระดาษดำด้วยกับสีขาวคิดว่าแบบไหนจะดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีกว่าก
2: ัน
0: เรารู้เนาะเรารู้สิ่งกันเนาะจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือสังเกตว่าเวลาเราใส่เสื้อสีเข้ม
1: นี่
0: เราจะร้อนง่ายเวลาเราเดินไปปุ๊บแป๊บนึงมันจะรู้สึกอบอ้าวเนาะเพราะนั้น

0: นั่นก็คือสีดำเนี่ยมีความสามารถในการดูดกลืนแสงในทางกลับกันวัสดุที่เป็นผิวสีขาวๆเงี้ยแสดงว่าแสงมันสะท้อนได้ก็คือมันก็อาจจะดูดกลืนได้น้อย
1: เรามาเริ่มทำกันเลยไหมคะ
0: ได้เลยครับเตาอบนะอาจารย์ก็ประกอบกล่องใบนี้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์อยากจะทำให้มันเหมือนกับมีฝาเปิดปิดสักนิดนึงแนวคิดอาจารย์คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทปใสนี่แหละมาพาดให้มันเป็นชิ้นเดียวกันก่อนแล้วอาจารย์จะกรีดเปิดให้มันเป็นเหมือนกับเป็นฝาเปิดปิดได้ยินดีไหมบอสช่วยอาจารย์หน่อยปาดจากนี่มานี่เลยข้ามมาเลยมาสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือตอนนี้อาจารย์ได้ฝาเปิดปิดของอาจารย์แล้วเนี่ยนะนี่เดี๋ยวคราวนี้เรามีอลูมิเนียมอาจารย์จะเอาอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยมา
1: แปะ
0: บริเวณนี้เพื่อจะได
2: ้
0: รว
2: บ
0: รวมแสง
2: ถ
0: ูกต้องทุกคนช่วยอาจารย์หน่อยเอาละเรียบร้อยเราก็จะได้บริเวณที่รอที่จะรับแสงแดดและสะท้อนกลับไปด้านในเดี๋ยวอาจารย์จะบุด้านในเป็น2แบบแล้วกันก็คือแบบนึงจะเอากระดาษดำนี่แหละแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นลักษณะธรรมดาเราจะได้มี2กล่องมาเปรียบเทียบกันด้วยโอเคไหมแต่อีกสิ่งนึงที่อาจารย์ต้องการด้วยความที่เราอยากจะให้มันเป็นเตาอบเนา
1: ะ
0: นั้นอาจารย์ก็ต้องคุมตรงนี้ด้วยอะไรสักอย่างเพื่อให้ความร้อนมันอยู่ภายในบริเวณเตาของเราน
3: ี
0: ่ถุงพลาสติกของเรานี่เองแล้วเราสามารถมองเห็นด้วยติดไอ้เจ้าตัวพลาสติกอันนี้ไว้ที่ด้านหน้าเนาะแค่อาจจะติดไว้ที่ด้านเดียวก็พอเดี๋ยวเราจะบรรจุไอ้เจ้ากระดาษสีดำนี้ไว้ด้านในด้วยเพื่อช่วยในการดูดกลืนแสงแดดเข้ามาข้างในเตาอบของเราเอาละเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะด้านนี้ก็คือด้านในจะเป็นสีดำเอาละอุปกรณ์ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี้ยสังเกตว่าเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงเลยเนาะเพื่อจะรวบรวมมันมาแล้วก็เอามาใช้ไอ้ทำให้เกิดความร้อนภายในของเราแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้ดันเก็บไว้ก่อนอาจารย์มีคำถามต่อไปว่าเอ๊ะเรามีวิธีพอที่จะสามารถแปลงรูปแบบของพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานแบบอื่นเนี่ยพอมีใครนึกออกไหมว่าเป็นแบบไหนดี
1: บอสนึกออก
0: ครับผม
1: ให้นักวิจัยศึกษาระดับโลกมาทำให้เราเลยคร
0: ับ แหมไม่ต้องขนาดนั้นเอาว่าเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วไหนมีใครคิดว่าเป็นพลังงานรูปแบบไหนบ้างเอ่ย
1: แปลงเป็นไฟฟ
0: ้
1: า
0: ไฟฟ้าแน่นอนแล้วพวกเรารู้ไหมว่าอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นั้นน่ะชื่ออะไร
4: โซลาเซลล
0: ์ถูกต้อง
5: พี่ยังเก่งจริงๆเลยนะครับน้องผิงหยางเด็กๆคงอยากรู้กันแล้วว่าโซลาเซลล์หน้าตาเป็นยังไงอาจารย์หยิบขึ้นมาเลยครับ
0: นี่คือเซลล์ซึ่งคิดว่าน้องๆทางบ้านก็อาจจะเคยเห็นเพราะเดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่มีไอ้เจ้าตัวโซลาร์เซลล์ประกบอยู
4: ่เหมือนแผงช็อกโกแลต
0: เลยเรื่องกินอีกแล้วอีกอย่างพวกเราทุกคนน่าจะสังเกตได้ง่ายที่สุดเลยแล้วก็มีมานานมากแล้วด้วยก็คือบนเครื่องคิดเลขสังเกตไหมนี่มันจะเป็นแผงเล็กๆหน่อยแต่นี้ก็จะเป็นลักษณะที่ดูเป็นทางการนิดนึงก็คือแผงมันจะใหญ่ขึ้นหน่อยนะไอ้เจ้าตัวภายในของมันเนี่ยทำหน้าที่ก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีแสงมาตกกระทบไอ้เจ้าตัวแผงแสงอาทิตย์เนี่ยจะทำให้ไอ้เจ้าสสารข้างในเนี่ยเกิดการแตกตัวแล้วก็ให้อิเล็กตรอนออกมาซึ่งคำว่าอิเล็กตรอนตัวเนี้ยเป็นสื่อที่ใช้ในการนำไฟฟ้านั่นเองตอนนี้อาจารย์จะพยายามหาวิธีวัดก่อนนะว่าแสงเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้อาจารย์มีมิเตอร์วัดไฟฟ้าซึ่งคำว่าวัดไฟฟ้าคือหมายว่าวัดได้หลายอย่างวัดกระแสไฟฟ้ามัลติมิเตอร์ตัวนี้นะมาใช้ในการวัดแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะวัดก็คืออาจารย์อยากจะเช็คว่าเอ๊ะไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์ที่เรามีอยู่เนี่ยตอนที่มันมีแสงกับไม่มีแสงเนี่ยมันจะให้ค่าที่ต่างกันบนมิเตอร์ของเราหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีกระแสไฟฟ้าวิ่งเราก็จะเห็นเข็มมันกระดิกได้คราวนี้อาจารย์ก็เลยเตรียมอีกอันนึงสังเกตที่บริเวณด้านหลังเนี่ยของแผงโซลาร์เซลล์ก็จะมีบริเวณที่อาจารย์สามารถต่อขั้วออกมาได้เพื่อความสะดวกอาจารย์ก็เลยต่อขั้วออกมาแล้วเพื่อที่จะได้สามารถที่จะเอามาวัดกับไอ้เจ้าตัวมิเตอร์ได้ง่ายๆเพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตอนมีแสงกับไม่มีแสงอาจารย์เลยเตรียมกระดาษดำขึ้นมา1ชิ้นแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะลองดูซิว่าตอนที่อาจารย์บังให้มันมิดไปเลยไม่ให้แสงมันเข้าไปเลยเนี่ยดูซิว่ามันก็ควรจะต้องไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพออาจารย์เปิดไอ้เจ้ากระดาษดำออกมามันก็ควรจะทำให้เข็มกระดิกได้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูเลยครับมาต่อให้อาจารย์หน่อยช่วยอาจารย์ต่อไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านี่อาจารย์ก็เอาสายที่วัดเนี่ยมาเชื่อมต่อเข้ากับไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทันทีที่อาจารย์ให้แสงกับไม่ให้

0: งเนี่ยเราควรจะต้องเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นตัวหน้าปัดตอนนี้เป็นศูนย
1: ์
0: เป็นศูนย์นะเป็นศูนย์นะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดกระดาษออกมันจะต้องเข็มกระดิกทันทีไหมลักษณะของเราก็คือถ้าอาจารย์บล็อกแสงเอาไว้เต็มๆไม่มีแสงก็ยังไม่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานทันทีที่อาจารย์เปิดออกแสงก็เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าคราวนี้คำถามสังเกตไหมว่าแสงที่ตกกระทบไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์ของอาจารย์ตอนนี้เป็นแสงในห้องสตูดิโอของเราอ่ะ
1: มันแสงอะไรก็ได้
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยใช้กับแสงอะไรก็ได้ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานของแสงอาทิตย์หรือตอนนี้คือแสงทั่วๆไปนี่แหละให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เจ้าประโยชน์ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไปทำอะไรสนุกๆกับสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆแล้วมันจะทำให้มันดูตื่นเต้นขึ้นนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ได้ความรู้ด้วย
0: ได้ความรู้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่ไปกับไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เพราะฉะนั้นตัวหัวใจของมันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะใช้นี่เลยมอเตอร์ไฟฟ้าทันทีที่เราให้กระแสไฟฟ้ากับตัวมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์มันจะทำการหมุนได้โอเคนะซึ่งแน่นอนกระแสไฟฟ้าที่จะให้กับมอเตอร์ก็มาจากไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เมื่อสักครู่นี่เองแต่เพื่อให้เห็นการเคลื่อนที่อาจารย์ก็เลยคิดง่ายๆว่าเดี๋ยวเราจะประดิษฐ์รถนะ
2: โอ้โหประดิษฐ์รถที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ในการขับเคลื่อนแก๊งตัวจิ๋วอยากทำกันแล้วครับ
0: เป็นโปรเจกต์เล็กๆสามารถผลิตรถโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบๆตัวเนาะตัวที่ยากหน่อยอาจจะต้องเป็นไอ้เจ้าตัวมอเตอร์นี่แหละอาจจะต้องไปหาซื้อและแน่นอนตอนที่ซื้อมอเตอร์มาก็ต้องมีเฟืองนิดนึงเพื่อที่จะได้มันที่จะไปเป็นกลไกให้สามารถไปปั่นล้อของเราได้คราวนี้ก็คืออันนี้ที่อาจารย์มีก็เป็นขวดอันนี้เป็นขวดยาไอเดียของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะทำเป็นรถขึ้นมาอาจารย์ก็เลยไปหาอันนี้บังเอิญอาจารย์หาล้อรถของเล่นขึ้นมาได้แต่ในความจริงอันนี้อาจจะประยุกต์ใช้ฝาขวดน้ำอัดลมอะไรก็ได้
3: แล้วก็มี
0: แน่นอนก็ต้องมีก้านด้วยจะเป็นก้านพลาสติกก็ได้เป็นก้านลูกโป่งจริงๆเป็นไม้เสียบลูกชิ้นเป็นไม้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำได้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะค่อยๆกรีดไอ้เจ้าตัวนี้ออกมาเนาะเพื่อจะได้บรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์เข้าไปแทงเลยครับผมทำไอ้เจ้าตัวแกนให้ทะลุออกมาทั้งสองด้านแล้วอาจารย์ก็ประกอบล้ออันนี้ล้อของเล่นบังเอิญเลยใช้ง่ายนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นทำจากฝาขวดน้ำอัดลมก็อาจใช้กาวก็ได้นะครับก็สามารถติดไปได้ทรงให้อาจารย์นั่นเนอะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำอีก2รูแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็ทำล้อหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะบรรจุเฟืองและมอเตอร์เข้าไป
1: ใส่แค่ล้อหน้าหรือล้อหลังแค่ล้อเดียว
0: ใช่เพราะตอนนี้อาจารย์มีมอเตอร์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ได้โครงของเจ้าตัวรถขึ้นมาแล้วเรียบร้อยอาจารย์ก็จะบรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์เนี้ยเข้าไปที่ด้านในพออาจารย์บรรจุมอเตอร์เข้าไปแล้วอาจารย์ก็จะเตรียมแผงโซลาร์เซลล์เนี้ยอาจารย์ตั้งใจว่าจะมาวางไว้บนหลังคามันนี่แหละแล้วอาจารย์ก็จะร้อยสายด้านล่างเพื่อเชื่อมเข้ากับมอเตอร์ด้านในตรงมอเตอร์นี่จะมีขั้วของมันอยู่มันจะมีขั้วที่เป็นโลหะโผล่ขึ้นมา2ขาซึ่ง2ขานี่แหละเราก็จะเอาสายไฟสีดำกับสีแดงเนี่ยไปเชื่อมแล้วพอมีกระแสไฟฟ้าไหลมันก็จะทำให้มอเตอร์ตัวนี้หมุนได้

0: ครับหลังจากที่ตอนนี้เรามีสิ่งประดิษฐ์2ชิ้นนะวันนี้นะ
1: นี่คือตู้อบ
0: มีตู้อบแสงอาทิตย์กับ
1: รถยนต์แสงอาทิตย์
0: เยี่ยมยอดสิ่งเดียวที่ยังขาดไปในการทดลองของเราคือ
1: ดวง
0: จะไปหาแสงอาทิตย์ที่ไหนดี
2: ดวงจันทร
0: ์ดวงจันทร์นี่ดาวอังคารนี่ดวงจันทร์กัดไปไหนดีทะเลทรายโอ้ถ้าไปได้ก็น่าสนใจเนาะโอเคเอาแหละแต่เอาไปว่าจะไปไหนก็ตามเดี๋ยวเราจะต้องทำการทดลองเพื่อทดสอบไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ของเราทั้งสองอันนี้
1: ว
0: ่
1: าม ันใช้ได้หรือเปล่า
0: แล้วมันจะใช้ได้ดีตรงกับที่เราเดาเอาไว้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองสิ่งประดิษฐ์ของเรานี้ที่ข้างนอกกันที่มีแสงแดดกันดีกว่าครับไปกันเลย
1: ไปกันเลย
3: หลังจากที่เราได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์กันไปแล้วทีนี้เราไปดูการประยุกต์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในรูปแบบอื่นๆกันบ้างจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
0: เมื่อสักครู่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอาจารย์จะแวะพาพวกเรามาพบกับอาจารย์ขวัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอาแหละพวกเราคงสงสัยว่าพวกเรามาอยู่ที่ไหนกันดูรอบๆสิเราเห็นอะไร
2: ถนน
0: โอ้โหเห็นถนนดูรอบๆ
1: เห็นต้นไม้ครับ
0: ต้นไม้ต้องการเห็นอะไร
2: ตึก
0: เห็นตึกโหเฮ้ยมันมีอะไรเด่น
2: กว่านั้น
0: บ้านให้อาจารย์ขวัญบอกดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ขวัญครับ
4: ครับตอนนี้เราอยู่กันที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาเขตศาลายามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
0: แล้วสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดที่เราควรจะต้องเห็นคืออะไรครับอาจารย
4: ์กรีนเฮาส
0: ์พาพวกเรามาชมกรีนเฮาส์กันก่อนนะซึ่งกรีนเฮาส์เนี่ยใช้ประโยชน์จากแสงแดดอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาติดตามโดยอาจารย์ขวัญจะมาเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของกรีนเฮาส์กันนะครับอยากจะทราบก่อนเลยว่าอันนี้อยากรู้เหมือนกันว่ามันเริ่มต้นมายังไงครับการมีกรีนเฮาส์เนี่ยมันเอามาประยุกต์ใช้อะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
4: มีมาเป็นพันปีแล้วครับผม
0: โอ้
4: ตั้งแต่สมัยโรมัน
0: โอ้ครับ
4: ลองนึกสภาพในฤดูหนาวนะครับอากาศหนาวมากแต่ว่าจักรพรรดิต้องการกินแตงกวาต้องการกินแตงกวาทำยังไงดีเขาก็จะต้องมีการคิดทำยังไงจะปลูกพืชในหน้าหนาวให้ได้เขาก็เลยเริ่มที่จะสร้างโครงสร้างคล้ายๆบ้านนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ซึ่งหน้าหนาวมีไหม
0: มี
4: มีนะครับผมให้ความร้อนทำให้สามารถปลูกพืชได้ในหน้าหนาวครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ในบ้านเราอากาศเป็นไงลูก
1: ร
4: ้อนใช่ไหมครับ
0: ผมสงสัย
4: ต้องเปิดแอร์ต้องเปิดพืชก็ต้องการแอร์เหมือนกันถ้าเกิดอยู่ในกรีนเฮาส์แล้วมันปิดมันจะมีลักษณะเหมือนตู้อบเราก็จะมีระบบกรีนเฮาส์หลายๆแบบนะครับมีการใช้ประโยชน์จากไอน้ำนะครับจากพัดลมทำให้กรีนเฮาส์ในบ้านเราเมืองไทยเนี่ยมีอุณหภูมิเย็นลง
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามันจะทำให้อากาศเย็นลงได้นี่คือเย็นถึงขนาดปลูกพืชเมืองหนาวได้เลยไหมคะ
4: จะเย็นได้ขนาดไหนขึ้นอยู่กับอากาศภายนอกด้วยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้แอร์ใช้เครื่องทำความเย็นก็จะสามารถเย็นได้ในระดับหนึ่งก็อาจจะปลูกพืชที่ต้องการความหนาวได้นะครับชอบกินกีวีไหมครับ
1: ผมชอบกิน
4: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ลผมชอบ
4: แอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ชอบกินไหมสตรอเบอรี
1: ่
4: ไม่ชอบไม่เป็นไรครับพืชพวกนี้ต้องการความหนาวนะครับเราจะต้องปลูกมันบนภูเขาภาคเหนือแต่ถ้าเราอยากปลูกแถวๆภาคกลางทำไงนี่เลยใช้กรีนเฮาส์เราสามารถปลูกได้ครับผม
0: ตอนนี้พวกเราอยากจะเห็นหรือยังว่าข้างในกรีนเฮาส์เป็นยังไง
1: ใ
0: จเย็นๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศภายในกรีนเฮาส์กันเนาะเอาละทั้งนั้นพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขวัญพาพวกเราไปเลยนะครับ
4: ไปได้เลย
0: ไปเลยครับ
4: ไป
0: ครับ
4: น้อง
0: ลุย
4: เชิญเลยครับ
1: ร้อนมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคร
4: ับ
1: เน
4: ี่
1: ยเอ
4: ๊ะนี่ต้นข้าวไงต้นข้าวนะครับข้าวเขาชอบแสงแดดเยอะๆ
0: อุณหภูมิข้างในอาจจะอุ่นกว่าข้างนอกหน่อยใช่ไหมครับ
4: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหมือนที่เขาเรียกว่าภาวะเรือนกระจกกันนะครับ
0: โอ้ครับผม
4: ครับก็คือแสงแดดผ่านลงมาแล้วก็มีการสะสม
0: พลังงานอยู่ข้างในหลักการทำงานของมันนี่เป็นยังไงครับ
4: หลักการทำงานของกรีนเฮาส์ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของกรีนเฮาส์นะครับถ้าเป็นกรีนเฮาส์แบบธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าเป็นเนอร์เซอรี่เป็นโรงเรือนเพาะชำอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นกรีนเฮาส์อันเนี้ยก็เป็นลักษณะคล้ายเรือนเพาะชำจะง่ายมากเกษตรกรทำได้เองด้วยนะครับที่ไม่มีอะไรที่พิเศษนะครับผมเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราทำให้แสงแดดเข้ามานะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยบางทีแสงแดดมันแรงมากเราก็ต้องมีการติดตะไคร่แบบนี้ที่เราเห็นนะครับช่วยกรองแสงอีกครั้งอีกชั้นหนึ่งนะครับกับอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเป็น กรีนเฮาส์ด้านข้างของเราอันนั้นจะค่อนข้างมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราจะใช้ปลูกพืชที่อาจจะไม่ใช่ต้นข้าวแล้วอาจจะเป็นพืชผักสลัดหรือพืชที่ต้องใช้อุณหภูมิต่ำหน่อยอันนั้นก็จะมีระบบไอน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง
3: รังสีจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านเข้าสู่เรือนกระจกเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นหรือความถี่สูงจะถูกดูดกลืนโดยพื้นและวัตถุภายในเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกร้อนขึ้นและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านที่มีความยาวคลื่นสูงหรือความถี่ต่ำจะสะท้อนออกไปจากพื้นหรือวัตถุในเรือนกระจกแต่คลื่นในย่านอินฟราเรดไม่สามารถทะลุผ่านกระจกกลับออกไปสู่ภายนอกได้ทำให้สะท้อนกลับเข้าสู่ภายในเรือนกระจกอีกครั้งจึงทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นไปอีก
0: แล้วครับน้องๆครับหลังจากที่พวกเราแวะไปดูกรีนเฮาส์มาแล้วซึ่งก็เห็นการใช้ประโยชน์ของแสงอาทิตย์กันอย่างชัดเจนเลยก็มาถึง

0: คิวของพวกเราแล้วที่เราจะเอาไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันไว้เนี่ยเอามาทดสอบกันดูซิว่ามันผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคราวนี้ยังจำได้ไหมว่าเราทำอะไรมาบ้าง
1: เราทำเป็นเตาอบมาแล้ว2แบบด้วยกันก็คือสีขาวแล้วก็สีดำ
0: นี่
2: สีดำจะนำความร้อนมาก
0: น่าน่าน่าน่า
3: ทำรถมา
0: ทำรถมาด้วยโอเคเพราะฉะนั้นที่เราทำกันมาก็คือเราเห็นว่าเรามีการประดิษฐ์เตาอบเอาไว้คราวนี้เพื่อจะให้เห็นความแตกต่างชัดเจนกับน้องๆทางบ้านเราก็เลยทำมา2ชิ้นชิ้นนึงเป็นสีขาวอีกชิ้นนึงเป็นสีดำอุปกรณ์ที่เราจะมาทดสอบกันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไข่นี่แหละมาอบดูและดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไข่บ้างและแน่นอนอีกอย่างนึงที่เราประดิษฐ์เอาไว้นะครับก็คือรถพลังแสงอาทิตย์นั่นก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเช่นเดียวกัน
2: แล้วเราเอาเทอร์โมมิเตอร
0: ์อ้าวก็เป็นเอามาวัดอุณหภูมิกันเลยแต่จริงๆแล้วดีแล้วสังเกตว่าอาจารย์มีเทอร์โมมิเตอร์อันจิ๋วด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทอร์โมมิเตอร์จิ๋วนี่แหละมาดูซิว่าอุณหภูมิในเตาอบของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเอาล่ะพวกเราพร้อมหรือยังที่จะไปทดสอบ
4: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วครับ
0: งั้นไปกันเลยครับเอาละครับตอนนี้แดดก็มาแล้วเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่านะโอ้โหดูผิงหยางร้อนเหงื่อแตกแล้วใช่ไหมเอาละเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเตาอบ2เตาเพราะฉะนั้นช่วยตอกไข่ใส่ให้หน่อย

0: เอาละหลังจากที่เราตอกไข่เสร็จแล้วเราก็ลำเลียงไข่ลงไปในกล่องที่เป็นเตาอบของเรากันเลยดีกว่า
1: เอาพี่ของพี่ผิงยังไว้ในกล่องดำแล้ว
2: ใช่
0: เอาล่ะเอาพี่ได้งั้นใส่เลยงั้นพี่กาใส่ในกล่องสีขาวแล้วเดี๋ยวเราจะหันไอ้เจ้าเตาอบนี้เข้าหาแสงอาทิตย์เลยนะแล้วอย่าลืมเพื่อจะให้มันเห็นได้ชัดเจนว่ามีอุณหภูมิเปลี่ยนไปเท่าไหร่เราเอาเทอร์มิเมอร์จิ๋วมาใส่เข้าไปด้วยแล้วเราก็ปิดฝาด้านหน้าด้วยแล้วคราวนี้เราก็ปล่อยให้มันอยู่ในแสงแดดอย่างนี้แหละสักพักนึง
1: น
0: ั่งพักกันดีกว่าแล้วเราก็ปล่อยให้มันอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สักพักหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสังเกตกันครับว่าเตาอบเนี้ยมันได้ใช้งานแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กมากน้อยแค่ไหนเนาะร้อนแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเนาะไปๆๆหลบเข้าร่มเอาละครับน้องๆแล้วเราก็ยังมีรถที่เราประดิษฐ์เอาไว้ซึ่งเป็นรถแสงอาทิตย์นะเรามีไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์อยู่ที่อยู่ข้างบนงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยว่าพอเราไปกลางแดดเนี่ยล้อมันควรจะต้องหมุนได้นั้นไปดูเลยตอนนี้แดดกำลังมาเลยไปแล้วพวกเราดูพออาจารย์ปล่อยมือแล้วนะนี่เดี๋ยวเราเอามือบังบังให้มิดปล่อยพร้อมยังถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์จะลองปล่อยแล้วลองให้มันวิ่งนะโอเค

0: าแหละเราก็ผ่านไปสักประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันดีกว่าว่าไปถึงไหนแล้วไอ้เจ้าไข่ที่เราตอกไว้พวกเราลองสังเกตซิว่าเป็นไงบ้าง
1: ของสีดํานี่คือไข่แดงมันดูปูด
0: ๆดูปูดๆนะโอเคโอเค
1: อันนี้มันยังเหมือนเดิมกับ
0: ยังค่อนข้างเหมือนเดิมอ๋อโอเคอาการสังเกตว่าไงบ้าง
2: แล้วมันจะเย็น
0: อ๋อยังไม่ค่อยร้อน
2: ร้อนกว่า
0: โอเคแสดงว่าสีดําร้อนกว่าสีขาวเนาะจ้ะน้องบอสสังเกตเห็นอะไรบ้าง
3: บ้าเห็นนะคะไข่มันเริ่มพองตัวขึ้นมาแล้วตัวนี้อีกอย่างเวลามันโดนแดดแล้วมันไม่รับความร้อนเลยแต่ตัวนี้มันรับความร้อน
0: อ๋อก็คือเห็นด้วยว่าสีดำเนี่ยดูดกลืนความร้อนได้มากกว่าเอาละครับและนี่คือถ้าเรามาสังเกตไอ้เจ้าตัวไข่ที่เราตอกเอาไว้ข้างในเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่อยู่ภายในกล่องสีดำนี่เริ่มมีขุ่นๆด้วยเนาะถ้าทุกคนสังเกตเนาะเริ่มมีขุ่นๆแล้วแล้วก็ไอ้เจ้าตัวผิวของไอ้เจ้าตัวไข่ด้านบนนี่ค่อนข้างจะตึงๆเหมือนที่พี่พิงหยางบอกคือมันค่อนข้างจะเหมือนกับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่จันเห็นเลยเทอร์โมมิเตอร์ของเราครับที่เราใส่เข้าไปงอเลยและไอ้เจ้าตัวค่าอุณหภูมิที่อ่านได้นี่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าโชว์ให้น้องๆทางบ้านหน่อยร้อนนะเนี่ยร้อนเหมือนกันนะนั่นจะเห็นได้ว่างอเลยสเกลที่อ่านได้ในนี้นะครับค่าสูงสุดมันแค่50องศาเซลเซียสแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันล้นสเกลไปแล้วและไอ้เจ้าตัวพลาสติกตัวนี้ก็หงิกเลยงอเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าในเตาอบที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิมันสูงใช้ได้ผลแล้วก็สูงเกิน50เอาแหละและนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถสรุปและน้องๆทางบ้านก็ได้เห็นแล้วว่ามันสามารถรวบรวมพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้แต่แน่นอนถ้าจะเป็นระดับที่จะมาทำอาหารอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ต้องใช้เวลานานกว่านี้อีกแหละถ้าเราอยากจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนกว่านี้เนาะแต่อย่างน้อยจากการทดลองที่เราดูจากนี่เจ้ารถนะที่ใช้เซลล์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาจะเห็นได้ว่าเราสามารถนำมันมาใช้ได้และค่อนข้างสะดวกกว่าเพราะสามารถแปลงจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเอาไปใช้ได้และนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะฝากให้น้องๆทางบ้านได้เห็นว่าเราสามารถเอาพลังงานของแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ได้โดยที่อาศัยอุปกรณ์ในการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานก็ได้หรือเราอาจจะใช้อุปกรณ์ที่รับแสงแดดตรงๆมาเลยก็ได้แต่อย่างไรก็ดีปริมาณของแสงอาทิตย์เนี่ยที่มาบนผิวของโลกเรามันก็มีค่าจำกัดค่าหนึ่งเราก็ต้องหากรรมวิธีในการดึงมันมาใช้ให้เหมาะสมนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ยังมีให้ติดตามกันอีกในรายการ
4: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดี

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงChlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการ

พื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase เดินทางมาถึง EP สุดท้ายครับ EP ที่6ซึ่งเนื้อหาเยอะมากๆแน่ๆเพราะคือ EP ที่จะพูดถึงเรื่อง Mixing และ Mastering นะครับ EP นี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับผมตั้งใจว่าพูดให้ละเอียดนิดนึงพาร์ทที่1คือเรื่อง Mixing นะครับพาร์ทที่2คือเรื่องของ Mastering ซึ่งจะบอกเรื่องราวการผสมเสียงให้มันเหมาะสมจากเพลงที่เป็นแบบ cover acoustic นะครับแล้วก็เป็นแบบที่เป็นรวมวงใหญ่ๆผมก็จะอธิบายให้ฟังไว้ด้วยว่าเราจะจัดการเรื่อง mixing อย่างไรและการทำ mastering เนี้ยทำยังไงให้เพลงเมื่อออกไปสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ YouTube เนี่ยมีความดังและมีโทนโดยรวมที่สามารถสู้กับเพลงที่อยู่ในตลาดสตรีมมิ่งได้นะครับเพื่อเวลาเรามิกซ์เพลงของเราเนี่ยเราจะได้มีคุณภาพทัดเทียมกับของคนอื่นเขานะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับเราไปดู EP นี้ในพาร์ทที่1ก่อนคือพาร์ทของ Mixing ครับ
1: สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง Mix และ Mastering เลยนะครับเรื่องบันทึกเสียงเข้าไปเนี่ยทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับซึ่งวิธีการ mix และ mastering ในวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆก็ได้งั้นเราไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราจะ mix และ mastering นะครับโดยอิงกับคำว่า basic mix and basic mastering นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเนื้อหาจะยาวมากแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องพูดกันยาวทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็คือเราไป import นะครับ import มาก่อน import file มาก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเอาเป็นแบบไลฟ์แล้วก็กึ่งไลฟ์กึ่งบันทึกเสียงด้วยเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยว่าเสียงต่างๆเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ import เข้ามาการ import เข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไฟล์ที่เราอัดมาหรือไฟล์ที่เรากำลังจะทำงานต่อมันมีบิตเดปนะครับและแซมเปิลเรทเท่ากันหรือไม่นะครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับ24บิตนะครับ48กิโลเฮิรตซ์เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้ก็สามารถที่จะ import ลงมาได้เลยนะครับปึ๊บเราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ที่มีไซส์เท่ากันพอมันไซส์เท่ากันแสดงว่ามันเป็นการบันทึกเสียงมาพร้อมกันนะครับเวลาเราได้ไฟล์มาอย่างนี้เป็นต้นหรือจะดูที่เวลาก็ได้นะครับอันนี้เป็นทริคที่บอกทุกคนไว้ที่ยังรับรู้จะมองด้วยตาให้มองบนฟ้าพอเราได้ของอย่างนี้มาเสร็จปั๊บเนี่ยได้ไฟล์อย่างนี้มาเสร็จปั๊บนะครับเริ่มต้นขั้นตอนการมิกซ์เราก็ต้องเรียงแทร็กก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียงแทร็กเป็นเบอร์มาให้เพราะนั้นผมก็สบายเลยข้างหน้าเนี้ยครับมันมีนัมเบอร์มาให้3 4 5 6 7 8 9โอ้โหง่ายเลยครับเลื่อนไปมันก็จะเป็นคิกสแนร์ไฮแฮททอม1ฟอร์ทอมโอเอชแอลโอเอชอาร์เบส11 12 13 12นะฮะแล้วก็15 16 17 18 19ได้เลยนะครับโอ้ตรงเลย

0: เห็นไหมฮะนี่ขั้นตอนแรกเลยเรียงแท็กให้มันเป็นกลุ่มของมันหรือถ้าเขาพิมพ์ชื่อมาเราก็เรียงตามชื่อเรียงตามนัมเบอร์มันลงไปครับนี่ก็ง่ายเลยนะครับ
1: ที่ยังรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าที่ดำ
0: แล้วก็ฟังตั้งแต่ต้นสักนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ก่อนที่เธอจะมาอยู่ดาวดวงนี้เธออยู่ดาวดวงไหนที่บนท้องฟ้าบอกได้ไหม
0: ก่อนอื่นผมก็ขอเซฟไว้สักนิดนึงว่าเป็นสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทเราจะได้กลับไปกลับมากันได้นะครับเป็นสตาร์ทนะครับเริ่มต้นวิธีการแรกก็เริ่มต้นเลยครับเราฟังเพลงทั้งเพลงไปแล้วเรียบร้อยเราเจอแล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับกลุ่มของเครื่องดนตรีต่างๆครบแล้วเนี่ยเราจัดการได้เลยครับก็คือเราจัดตำแหน่งให้เขาสักนิดนึงก่อนก็คือการแพนครับเราก็แพนมันนะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสก์นะครับตรงนี้คือฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมฮาร์ดดิสก์เราก็แพนคีย์บอร์ดนะคร
1: ับ
0: กีตาร์นี่กีตาร์กับแซกเนี่ยเราอาจจะอิงตำแหน่งของภาพก็ได้ถ้ามันเป็นงานวิดีโอแบบไลฟ์เซสชั่นแบบนี้นะครับมีแซกอยู่ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลุ่มของกลองนะครับไฮแฮทผมก็เอียงไปนะครับก็คือแพนจัดการแพนนะครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่นี้แค่เราเริ่มแพนมันเนี่ยครับเราแค่เราเริ่มแพนมันนะครับเราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเนี่ยครับมันมีมิติทันทีผมเพิ่มวอลลุ่มนิดนึงนะครับ
1: ความรักบางครั้งจะมอง
0: มันมีมิติของมันแล้วเพราะว่าบางเสียงมันเป็นสเตอริโอมาเช่นคีย์บอร์ดกับไลน์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ LR มาให้เรานะครับมันก็เริ่มรู้สึกได้เลยว่าเสียงเนี่ยมันเป็นสเตอริโอแล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกครับแพนพอคราวนี้แพนเสร็จปั๊บเราต้องทำอะไรต่อเราก็ต้องจัดการเรื่องเลเวลใช่ไหมครับเรื่องเลเวลเนี่ยก็จะไปอิงกับวิดีโอเก่าๆที่เคยให้ดูไว้นะครับลองดูนะครับเพลงทั้งหมดตอนนี้เพลย์มานะครับยังไม่ได้มิกซ์ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับที่มาสเตอร์วอลลุ่มเราเนี่ยไปถึงลบ 2.6 แล้วนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันสูงเกินไปสักนิดนึงนะคร
1: ับค
0: ราวนี้เรามาไล่กันดูครับปิดร้องนะครับปิดเครื่องดนตรีไปก่อนนะครับเอาแค่ริทึมก่อนเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนนะครับเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนแล้วเรามาฟังกันดูครับอย่างนี้ก็เราก็มีวิธีการจัดการเรื่องเลเวลนะครับ1แพน2เรามาจัดการเรื่องเลเวลสักนิดหนึ่งทำไมผมเอาแพนขึ้นก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นตำแหน่งของเขาก่อนนะครับวิธีที่2นะครับถัดมาขั้นตอนที่2ถัดมาคือเรื่องของเลเวลเลเวลก็สามารถที่จะเอาลงแบบนี้เอาเฟดเดอร์ลงเลยหรือจะเอาเกนลงสักนิดหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับกลองกับเบสรวมกันเนี่ยมันไปถึงประมาณแถวลบ5ลบ6แล้วเนี่ยทั้งที่ยังไม่มีเครื่องดนตรีอื่นเลยผมว่าตรงกลองเนี่ยครับตรงกลองเนี่ยกลองกับเบสเปิดมาเนี่ยที่มาสเตอร์วอลลุ่มเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆประมาณสักลบ12ไว้ก่อนอันนี้ก็ไปที่เรื่องเดิมนะครับถ้ามันเบาไปนะครับเดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยจะเบาไปลงไปนิดนึงเลยนะครับก็เลื่อนวอลลุ่มที่ซาวการ์ดเอานะครับให้มันดังขึ้นคราวนี้ผมก็จะลดเกนของกลองและเบสลงนิดนึงนี่ครับเกนนะครับแล้วผมก็จะดูที่สเตอริโอเอาต์พุตนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวปะตอนนี้กลองกับถึงตั้งแต่กลองทั้งชุดถึงเบสเนี่ยผมลบ6 dB นะครับกลองอย่างเดียวกับเบสเนี่ยอยู่

ประมาณแถวๆลบ 12.9 นะครับใช้วิธีผมก็ลบไปเลยนะครับลบเกณฑ์ไปเลยลดเกณฑ์นะครับคราวนี้ลองเปิดเห็นไหมฮะกีตาร์ดังไปเห็นไหมครับเราค่อยๆบาลานซ์ไปเลยนะครับกีตาร์ผมก็ลดเกณฑ์หน่อยเปิดฮาร์ดดิสก์มาครับลายฮาร์ดดิสก์นะครับดังไปใช้วิธีลดเฟดเดอร์บ้างก็ได้อันนี้มีเมทานอมมาด้วยนะฮะเพราะว่าเล่นสดแล้วมีเมทานอมด้วยโอเคก็มิวไปนะครับมีแซกแซกก็จะมีเครื่องดนตรีอื่นรั่วมาด้วยนะครับโอเคร้องครับทริคอย่างนึงในการที่จะบาลานซ์เรื่องเลเวลได้นะครับนั่นก็คือถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าเสียงใดมันเบาหรือดังจนเกินไปนะครับอย่างเช่นเสียงร้องตอนนี้นะครับให้ลดลงไปเลยครับแล้วค่อยเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเฟดเดอร์ลดลงตั้งเยอะนะครับแล้วก็ทั้งเพลงเนี่ยเลเวลโดยรวมอยู่แถวๆลบ10เองนะครับที่ยังรับรู้และมองด้วยตาบนฟ้าที่ดาวพรางพรางอันนี้ผมก็ลดเลเวลทั้งหมดลงมาอีกสักนิดนึงนะครับบริหารจัดการให้สเตอริโอเอาท์พุตมันอยู่แถวๆสักลบ12ไม่เกินลบ10นะครับในความดังที่สุดของเพลงตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กันต่อกับตอน mastering นะครับ2ขั้นตอนแล้วนะครับแพนจัดการตำแหน่งนะครับ2จัดการเรื่องเลเวลนะครับคราวนี้เราก็มาจัดการเรื่องต่อไปดูเรื่องของโทน3คือโทนคืออะไรโทนคือคัลเลอร์ของมันนั่นก็คือการใช้ EQ นะครับกองทั้งชุดนะครับผมไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเสียงคลิกนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะให้วิดีโอมันไม่ได้ยาวจนเกินไปนี่คือคลิกวิธีการ EQ คือเลื่อนบางความถี่ขึ้นไปก่อนว่าตรงไหนกันแน่ที่เราไม่ชอบหรือเราชอบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงแล้วก็ตรงนี้ผมชอบให้มีโลหน่อยแล้วก็มีเสียงเสียงจิกๆที่หัวของเพดัลมันกระทบหนังสักนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมก็ใส่คอมเพรสเซอร์สักนิดนึงให้มันนิ่งหนึ่งนิ่งลงโอเคต่อไปครับสแนร์ผมไม่ชอบตรงนี้แล้วก็เป็นการอัดแบบไมค์เดียวมานะครับอาจจะไม่มีเสียงแซ่นักก็เพิ่มแล้วก็ saturate มันสักนิดนึงนะครับส่วนทอมครับเราไปฟังทอมกันสักนิดนึงทอมผมก็จะ EQ รวมๆนะครับไปท่อนที่มันเป็นทอมมีทอมเนาะโอเคเราก็อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ขั้นตอนที่3ครับโทนนะครับทอมนะฮะผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงโลคัสสักนิดนึงสำหรับทอมนะครับไม่เป็นไรแล้วผมก็คอมเพรสไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับทอม

0: กองเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับ
1: เป็นความฝันที่วันนี้ฉันรักเธอเท่าไรจะเป็นยังไงให้เธอรู้ดี
0: ใส่คอมเพล

ในขั้นตอนการมิกซ์เนี่ยถ้าอะไรมันดังไปมันมารบกวนกับทำงานเราก็มิวส์ไปก่อนได้ครับมิวส์ไปแล้วเราก็ทำงานต่อโอ้สบายเลยครับคราวนี้เราก็ไปที่อะไรต่อครับไฮแฮทครับไฮแฮทก็ไม่ขุ่นแล้วนะครับเพราะมันมีเสียงอื่นเข้ามาอยู่นะครับโอเวอร์เฮดครับ

0: ไป
1: ดูครับคราวนี้เรามาลองดูชุดกลองครับชุดกลองทั้งหมดกับเบสนะครับคือชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วนะครับชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วก็คือจัดการเรื่องแพนแล้วจัดการเรื่องเลเวลแล้วแล้วก็จัดการเรื่องโทน EQ แล้วนะครับก็คือแพนแล้วความดังเบาบาลานซ์แล้ว EQ แล้วแล้วก็เรื่องไดนามิกก็คือใส่คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับคราวนี้เราลองดูครับเดี๋ยวผมจะปลด EQ แล้วก็ปลดinsert ก็คือคอมเพรสที่ใส่ไปนะครับออกแล้วเรามาฟังกันนะครับอันนี้คือจัดการทั้งหมดแล้วนะครับเอา EQ ออกครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะทำแค่นี้เองนะครับเสียงกลองกับเบสเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลย EQ และ Compress ครับเปิดขึ้นมาครับเนี่ยครับก็คือแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองคราวนี้ไปดูที่เบสต่อครับอยากได้ตรงโลคุมสักนิดนึงฮะก็เลย EQ โลเบสแบบนี้แล้วก็นิดนึงครับใส่คอมเพรสไอ้พวกกดโน้ตกักๆให้มันนิ่งขึ้นนะครับ

0: เราไปดูกีตาร์ต่อครับเอาตรงนี้ขึ้นนิดนึงให้กีตาร์มันชัดหน่อยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมชาติของเขายังเหลืออยู่บ้างนะครับไม่ไปกดเขาเยอะก็กีตาร์จะคอมเพรสไม่มากนะครับ
1: ความรักบางครั้งจะมองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็น
0: คีย์บอร์ดครับ

โอเคดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นมากร้องครับมัวมัวไปเอาลงตรงไหนก็ได้ที่เราไม่ชอบเราเอาขึ้นก่อนแต่พอเราฟังแล้วรู้เรื่องว่าตรงไหนกันแน่ที่เราเอาไม่เอาเราก็เพิ่มลดครับ EQ มีหลักการแบบนั้นนะครับ

เริ่มบรรลานอีกรอบครับแล้วก็บริหารจัดการครับตอนนี้ Master Output เนี่ยตั้งแต่เริ่มมิกไปแล้วเริ่มมีคอมเพรสมีอะไรเข้าเนี่ยเริ่มที่จะดังขึ้นนิดหนึ่งนะครับเราก็ลดทั้งหมดลงสักหน่อยครับเริ่มดังไป

ผมจะพยายามอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆสักลบ10ลบ9ลบ8แถวเนี้ยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนมาสเตอริ่งจะลำบากโอเคเห็นไหมฮะว่ามันง่ายมากเลยนะครับกับการมิกซ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกว่า EQ มีกี่ประเภทคอมเพรสเซอร์มีกี่ประเภทนะครับอยากให้เห็นขั้นตอนโดยรวมก่อนว่าเวลาเรามิกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงกันแน่นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะเพื่อความถูกต้องในการทำงานเนี่ยครับมิกซ์ง่ายๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับคันนี้ทั้งหมดนะครับผมจะลองปลดทั้งหมดลงนะครับตอนนี้เนี่ยไปถึงตรงคำว่ามิกซ์แล้วล่ะผมก็เซฟไว้อีกอันนึงเป็นคำว่ามิกซ์นะครับลองฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองฟังเปรียบเทียบกันอันนี้คือแพนแล้วนะครับ EQ แล้วนะครับจัดการความดังแล้วจัดการไดนามิกแล้วนะครับไปฟังครับ

แล้วก็เอา EQ ออกครับเอา insert ออกครับลองฟังนะครับ EQ ออกครับแล้วก็ไม่แพ้เลยครับเห็นไหมครับมันนี่คือไม่ทำอะไรเลยจะเสียงนี้ครับกลับมาแล้วครับขั้นตอนที่1คือแพนครับอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเห็นมั้ยฮะแค่แพนอย่างเดียวนะครับเสียงต่างนะครับเอาใหม่นะครับไม่แพนแพนครับแพนเสร็จ EQ EQ เสร็จปั๊บใส่คอมเพรสเซอร์ครับจัดการเรื่องไดนามิกนี่เลยครับทำแค่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าที่ insert plugin เนี่ยมีแค่นี้นะครับ compress อย่างเดียว EQ ยังไม่ได้ใส่ plugin เลยนะครับใช้ของที่แถมมานะครับ

ครับแค่นี้ก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนการมิกซ์แรกคราวเนี้ยต่อไปเนี่ยผมจะจัดกรุ๊ปแหละนะครับแล้วแต่โปรแกรมก็จะว่ากันไปว่าจัดอย่างไรนะครับใน Cubase เนี่ยต้องกดฟังก์ชันนี้ก็คือ F4 ขึ้นมาจัดการ Audio Connection เพื่อจะจัดการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเนี่ยมีหน้าที่อย่างหนึ่งสำหรับการทำงานอย่างง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดของเขาเนี่ยคือกรุ๊ปเนี่ยมันก็ง่ายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจัดประเภทของเครื่องดนตรีในการมิกซ์ได้อีกนะครับเพื่อจะได้สะดวกกับสะดวกในการมิกซ์แล้วก็สะดวกกับการใช้เอฟเฟกต์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิดรีเวิร์บมาตัวเดียวเนี่ยเราสามารถส่งเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องไปใช้ได้เลยนะครับก็ประหยัดดีนะครับโอเคคราวนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีทริคต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมก็จัดกรุ๊ปไปนะครับนี่กลองเนี่ยผมจัดกรุ๊ปไปแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะนี่ไม่พอแล้วนะครับ

ถึงคีย์บอร์ดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสนะฮะเป็นแซกซ์แล้วก็เป็นร้องนำวอล์กส์นะครับโอเคจบพอดีเป๊ะเลยนะฮะคราวนี้ทำยังไงต่อครับถ้าในของโปรแกรม Cubase เนี่ยเราก็ต้องไปจัดการครับคิกนะครับผมก็ routing ไปอยู่ที่กรุ๊ปคิกนะครับสแนร์ก็ routing ไปอยู่ที่สแนร์ทอมมันท็อปไฮแฮทนะฮะผมก็ไปอยู่ไฮแฮทแล้วก็ทอม2ใบนี้นะครับไปอยู่ที่ทอมนะครับโอเวอร์เฮด2อันนี้ก็ไปอยู่ที่ all symbol นะครับใช้วิธีนั้นแล้วกันเบสนะฮะแล้วก็กีตาร์นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเอาท์พุตเป็นกรุ๊ปไปถ้าเกิดในฝั่งโลจิกนี่เขาเรียกว่าบัสนะครับก็จะง่ายเลยครับไปได้เลยบัสไปได้เลยนะครับโอเคนะฮะแซกแล้วก็อันนี้ครับร้องคราวนี้เนี่ยทุกเสียงก็จะมาอยู่ที่กรุ๊ปสีฟ้าๆนี้สำหรับ Cubase นะครับเห็นไหมฮะคีย์บอร์ดอย่างเดียวแซกอย่างเดียวนะครับฮาร์ดดิสนะครับกีตาร์นะครับสูงกลองเนี่ยครับผมก็จะจัดกรุ๊ปไปอีกนะครับว่ามีดัมบัสแต่ตรงนี้นะครับทริคผมมีความรู้สึกว่ากลองมันไม่กว้างนะทั้งที่ตอนบันทึกเสียงมาเนี่ยมันบันทึกในห้องที่กว้างหลายระดับนึงแต่มันยังไม่มันรู้สึกว่ากลองมันไม่ได้มีพื้นที่มากนะครับผมเลยสร้างคำว่าดัมรูมมาอันหนึ่งแล้วผมก็ใส่รีเวิร์บเข้าไปนะครับรีเวิร์บเป็นรีเวิร์บสั้นๆถ้าเราจำได้ว่าในคลาสผมมีสอนเรื่องเอา 60,000 ตั้งหารด้วยเทมโปเนาะไออันเนี้ยผมก็ตั้งไว้ไม่ถึงวินะครับ 0.75 วินะครับเป็นรีเวิร์บสั้นๆง่ายๆเลยครับแล้วผมก็ส่งกลองนะครับกลองทุกชิ้นนะครับไปที่รีเวิร์บตัวนี้กรุ๊ปรีเวิร์บตัวนี้ที่ดัมรูมนะครับลองฟังนะครับผมจำลองเสียงห้องให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับกลองนี้เท่านั้นเองพอรวมกันมันจะเป็นอันนี้ครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่มีนะครับลองฟังนะครับอันนี้ไม่มีรูมหลอกผมทำรูมหลอกไว้อันหนึ่งคืออันนี้สองสามสี่ในรูมหลอกเรา EQ ได้นะฮะลองฟังกลองทั้งหมดคราวนี้ผมก็เลยได้โหกลองใหญ่ขึ้นแล้วผมก็เปลี่ยนกลองทั้งหมดเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปดัมบัสครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเหลือเฟดเดอร์ที่จะจัดการอยู่แค่นี้แล้วครับแค่นี้เลยร้องแซกกลองทั้งหมดอยู่นี่แล้วครับกองทั้งหมดไปอยู่ที่ดัมบัสเรียบร้อย

โอเคคราวนี้ผมก็จัดการเลยครับเปิดรีเวิร์บมาอันนี้อาจจะรวดเร็วนะครับรีเวิร์บของผมก็เป็นดัมรีเวิร์บนะครับเปิดมา1อันนะครับแล้วก็ใส่ค่าไปว่ามันเป็นเพลทก็ได้นะครับสัก 1.8 นะครับก็คือรีเวิร์บแบบเพลทนะครับอยู่นี่นะครับเป็นเวิร์บดัมผมก็จะส่งพวกสแนร์กับทอมเนี่ยไปเป็นรีเวิร์บตัวที่เพิ่งใส่ไปนะครับเพราะเป็นรีเวิร์บของกองนะครับโอเค

นะเห็นไหมฮะประมาณแถวนี้นะครับแล้วผมก็อย่าลืมครับมีรีเวิร์บร้องอีกสักตัวนึงนะครับเวิร์บวอล์กแล้วกันนะครับรีเวิร์บร้องเนี่ยก็ใส่เลยนะฮะผมก็เอาสักใกล้ๆกับกลองให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับ

EQ Reverb ให้เห็นไหมฮะแล้วดังที่สุดของเพลงตอนนี้ก็อยู่แถวๆลบ9เองนะครับคราวนี้บาลานซ์หน่อยฮาร์ดดิสก์รู้สึกจะเบาไป

0: เห็นไหมครับเท่านี้เลยนะครับเห็นไหมฮะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ขั้นตอนในการมิกซ์เสร็จปั๊บจัดกรุ๊ปนะครับตรงนี้เรียกว่าการจัดกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปให้กับเครื่องดนตรีต่างๆเพราะว่าการมีกรุ๊ปเอฟเฟคเนี่ยก็ง่ายเห็นไหมฮะสแนร์กับทอมเนี่ยส่งไปที่รีเวิร์บตัวนี้แสดงว่าตอนนี้ในโปรเจกต์ที่ผมมิกซ์อยู่เนี่ยผมใช้รีเวิร์บแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูอินเสิร์ตปลั๊กอินทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมีแค่คอมเพลสแล้วก็มีบัสคอมเพลสอันนึงแล้วก็มีแค่รีเวิร์บ2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้เสียงแบบนี้เลยนะครับตามขั้นตอนนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับนะขั้นตอนการมิกซ์อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยคือพื้นฐานเลยนะครับในการมิกซ์อย่าลืมนะครับจัดโพซิชันให้เขาเสร็จปั๊บดูเรื่องเลเวลให้ดีนะครับเลเวลก็คือจัดการเรื่องของเกณฑ์เรื่องของความดังให้ดี1แพนก็คือเรื่องตำแหน่งก็คือแพนนะครับเรามารีแคปกันรอบนึงก่อนมิกซ์ก็คือจัดเรียงไฟล์เรียบร้อยนะครับตามในตัวอย่างที่ผมทำให้ดู1ปั๊บในการมิกซ์จัดตำแหน่งเลยคือการแพน2จัดการเรื่องเลเวลความดังต่างๆก็คือการลดเกณฑ์หรือการลดเฟดเดอร์ก็ได้ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยต่อไปเป็นเรื่องของดินามิกและโทนโทนจัดการด้วย EQ การไฮคัทการโลคัทต่างๆนะครับโทนก็คือการ EQ นั่นเองการใช้ Equalizer Dynamic ก็คือการใช้เกณฑ์หรือ Compress ลงไปช่วยให้เสียงนั้นมี Dynamic เป็นไปตามที่เราต้องการแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็มาสู่การจัดกรุ๊ปสักนิดนึงเพื่อประหยัดเวลาในการมิกซ์แล้วก็จัดทิศทางของการมิกซ์ให้ง่ายขึ้นโดยการผ่านกรุ๊ปหรือบัสไปนั่นเองนะครับมันก็จะตอบสนองในการใช้เอฟเฟคด้วยคือมันใช้เอฟเฟคน้อยลงไม่จำเป็นที่ทอมก็ใส่รีเวิร์บ1ตัวสแนร์ก็อีก1ตัวโหรีเวิร์บเต็มไปหมดนี่เราสามารถรวมกลุ่มต่างๆนะครับของเครื่องดนตรีแล้วส่งไปที่ตัวเดียวได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการมิกซ
1: ์เป็นไงครับจบไปแล้วกับพาร์ทแรกของ EP ที่6นะครับไปต่อพาร์ท2เลยพาร์ท2เนี่ยคุยกันถึงเรื่อง mastering นะครับใครที่มีปัญหาเอ๊ะทำเพลงแล้วมิกซ์ก็แล้วนะครับความดังไม่เท่าเขาเรารู้สึกว่า EQ ต่างๆมันมีไฮไม่เท่าเขาโลไม่เท่าเขาพาร์ทที่2ของ EP ที่6นี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องนั้นครับนั่นก็คือเรื่อง mastering ไปครับไปเรียนรู้ด้วยกันก่อน

0: คุณขังคอแม่ไก่นี่ไก่เฉย
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

ค่ตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ผู้กล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องขังข่าวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจขังข่าวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับขังข่าวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: มันสีน้ำตาล
3: หัวสีน้ำตาล
2: มันมีปีก
4: หัวสีน้ำตาล
2: ถูกต้องแล้วข้าวมี
5: ประมาณนี
2: ้ปีกเป็นเส้นเส้น
5: เป็นสีดำ
4: ใช่สีเส้นสีดำ
6: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นๆเป็นสีดำแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
4: ถูกต้องเส้นเส้นเส้น
6: แล้วก็อยู่เป็นกลุ่ม
7: ห้อยหัวนอนจมูกมันเหมือนหมูเลย
8: ส่วนมากจะหุบตอนนอน
9: ทำไมตามันเล็กจัง
10: เสียง
11: ซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
12: มันใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่ามัน
10: ถูกต้อง
13: มันน่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
14: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
15: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
6: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
16: น่าจะแบบจับกิ่งไม้
6: จับกิ่งไม้สองมือแล้วก็แบบ
16: ทำ
6: แบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงอะครับเหมือนอย่างนั้นนะครับ
17: ลงมาเลย
6: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
18: เอาแล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
19: ขามันเกาะไว้อ่ะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมีก
20: า
19: ว
20: ตาช้างแปะไว้คงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
21: แต่ครั้งเขาก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย
6: มันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินอ่ะเหมือนหนูติดปีกแล้วก็บินได้
22: ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอขังคาวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี้
0: เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าขังคาวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดขังคาวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
23: สวัสดีครับ
24: สวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขังคาวกันขังคาวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างแต่ถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำให้ไปติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำขังคาวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันขังคาวก็มีหลักๆมีอยู่สองที่เราเห็นเนี่ยเรียกขังคาวขังคาวอะไร
25: แม่ไก่
24: แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
25: ่เพราะมันตัวใหญ่
24: ตัวใหญ่เท่าไหร่
25: แม่ไก่
24: ถ้าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying fox และหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ขังคาวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าจมูกยาวตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกลิ่นผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่าเออมีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าขังคาวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงขังคาวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวข้างคาวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
20: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
24: พอเสียงไปกระทบเนี่ยใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยจะเข้าหูทั้งสองข้างประสาทเนี่ยสมองของข้างคาวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางเป็นผลไม้เป็นอะไร
20: ทำไมเวลามันนอนค้างคาวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
24: ใช
20: ่ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตกเหรอ
24: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
6: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนหนึ่งถ้าคราวหน้าผมไปได้เจอค้างคาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนค้างคาวที่อาจารย์เอามาสตาร์ฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปแช่ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได้
24: ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของค้างคาวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือหนึ่งเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงค้างคาวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าค้างคาวแต่ละชนิดคุยกันได้เครื่องได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้ใช่มั้ยเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่มั้ยเราเปิดในรถเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันมั้ยถ้ามีเสียงคุยก็เป็นค้างคาวชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งค้างคาวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียงถ้าคลื่นเสียงตรงกันมันก็ดังวิ๊บๆๆตึ๊ดๆก็แสดงว่าเป็นค้างคาวในคลื่นเสียงนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงคลื่นเสียงนึงไม่ดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเมื่อ

0: จอพอเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดๆพอจะใกล้จะโฉบเสียมจะวื๊ดอย่างงี้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยค้างคาวแม่ไก่เนี่ยพวกนี้เนี่ยแม่ค้างคาวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียงเอ็กโคโลเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้นะ
1: อ
0: ๋
1: อได้ยิน
0: ไหมได้ยินไหมเล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
2: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆนะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ค้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่อง back detector นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
3: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มนึงที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษาชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริง
2: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
4: 3ห้อง
2: 3ห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยน้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
5: เฮ้ยอย่าตีใส่หัวเรา
6: พ่อก่อนฮัลโหล
5: มันไม่เท่ากัน
6: ฮัลโหลฮัลโหล
5: เอาอะไรที่มันครอบหัวแล้วดิ
7: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆงงไปเหมือนกันนะครับ
6: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเจอโจครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงง
7: ๆมาลุ้นกันสิว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นฉาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องรับได้หรือไม
2: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะว่าในแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครเป็นคนเข้าไป2คนแรกยกมือขึ้นโอเคเอาเป็นโอมกับแบงก์ก่อนใช่ไหมถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินจับเข้ามาอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
1: โลโลโลโลโลโลโลโล
8: โฟมหรือเปล่านุ่มๆเรียบๆใช่ไหม
2: ไปออกไปก่อนนะครับ
8: เปิดตาเอง
2: โอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้ครับเนมมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนซิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
9: สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
10: พี่จินให้เอาใหม่สิแถวๆเขาอะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอะตรงตัวเขาเลย
11: น่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
2: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับซ้ายล่างเหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
12: ไม่ได้ยินเลยครับให้บอกไปให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
2: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ท็อปจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1 นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ท็อปเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
6: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
13: โอเคไหม
6: โอเค
14: ลุ้น

0: กระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาว่าสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2และ3เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
0: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมอะครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
3: หน
0: ู
3: คิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันก็มันกลับมาใสมากเลยแล้วคิดว่าน่าจะเป็น

0: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวเดี๋ยวเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
2: ผ้า
1: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
3: กระจก
1: คิดว่าอยู่ตรงไหน
4: ด
1: ้
4: านขวา
1: ด้านขวา
3: ขวาใกล้ๆประตูหน่อย
1: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี
4: ้
1: ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
0: กระดาษแข็งครับ
1: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
2: ด้านออกซ้าย
1: ก็คือซ้ายมือ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
2: ้ครับผม
1: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
5: พร้อมครับ
1: สามห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพี่ชิดภารกิจได้นะพี่ชิดคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นอะไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่สอง
3: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
1: ลุ้นต่อไปห้องที่สองตามมาตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
3: ข
1: ้
3: างหน้า
1: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางขั้นขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับมาพี่ต้องขอให้ทุกคนหลับตาก่อนหลับตาก่อนหลับตาแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ท็อปจะนับ1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
5: กระดาษแข็ง
1: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
3: ังไข่
1: รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาเราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCIS B จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ท็อปและทีมงานให้ผ่านครับเก่งมากๆครับน้องๆคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับทางข่าวหน่อย
5: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดพิชิตภารกิจเรียนเสียงค้างคาวเย้
1: แล้ว ล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
5: คิดวิ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: มองบนมองบนโอ้โหบินเต็มเลย

0: Hi.
1: ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

0: ราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได้
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงร
2: ู
1: ้ไหมรู้เนาะ
2: ต้องรู้
1: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ทำไมถึงได้สนใจครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
1: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
2: มอดเยอะกว่าข้าว
1: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
2: ค่ะ
1: ก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะ
2: ทะล
1: ักผมไม่ทิ้งเลยดีกว่ากลัว
2: ทะลักมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
1: ครับ
2: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
1: แล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
2: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช
1: ้โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
2: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
1: ผู้บริโภคกลัวมากเลย
2: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันไหม
2: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล้วอ๋อ
1: ระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
2: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
1: ครับผม
2: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษาการในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
1: ้
2: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะเราทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างนี
1: ้ครับอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
2: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
1: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
2: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
2: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
2: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่จังใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
2: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
1: ใช้งานง่าย
2: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
1: ครับ
2: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่า
1: อืมนะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
2: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
1: ัน
2: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
1: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
2: ใช่ละ
1: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
2: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี้ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
1: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
2: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่
1: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
2: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
1: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
2: แค่ผ่านก็ได้
1: จะง่ายกว่าเนาะ
2: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
1: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
2: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
1: ใช่
2: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
1: ครับผม
2: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
1: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
2: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เพิ่นบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
1: ชอบปลูกเยอะ
2: ม
1: ี
2: ท
1: ั้
2: งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
2: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็น ป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
2: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
2: ดีค่ะ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะเราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์นี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณและยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้โซลิดสเตทเนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
0: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
1: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
0: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
1: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
0: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
1: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
0: ือ
1: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
0: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
1: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
0: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
1: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
0: มอดที่เดินอยู่อ๋อมันจะตายเลย
1: ในข้าวเนาะเพราะว่ามอดพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
0: ตัวดีเลยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
0: ้สำคัญตรงนี
1: ้ไ
0: ข่มอดด้วย
1: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
0: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
0: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัทเฟบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับผม
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกบรอไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: ใช้คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด
0: ้
1: าน
0: ในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรโทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: กิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science and Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับผมวิลลี่บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้าวนั่นพี่นัทอยู่นี่นี่นะครับเฮ้ย
1: ทำไมหรอคะวิลลี่บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยนะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวเหรอคะแล้วมันคืออะไรครับวิทย์บอร์ดเอ้ยรีบๆบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบๆบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยอย่าขยับนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดหมายถึงเจ้าตัวนี้เหรอคะ
0: ว้าโอ้ย
1: อ้าววิธีบอดวิธีบอดคะอ้าวโหหมดเลยคนเก่งของเราเอาละค่ะวิธีบอดวิธีเกิลอยากรู้เรื่องแมงมุมใช่ไหมงั้นตั้งคำถามสักหน่อยเลยค่ะ
2: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะหนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
3: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุมมีพิษกัดเราจะตายไหมครับ
4: ผมอยากจะรู้ว่าแมงมุมมีกี่ชนิดครับ
5: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
1: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
0: ผมก็มีนะครับ
1: อ๋อวิธีบอร์ดบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
0: แม้ไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใหญ่แมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
1: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆเคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะ
6: เพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะ
1: เพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะ
6: ซึ่งลักษณะทิศทางการมองเห็นของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือต้นปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู
1: ่ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
6: และการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: เราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักก่อนค่ะต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงด้วยนะคะ
1: วัดเลยน้องมิว
2: โอ้ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของยายแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อน
0: ๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับยายแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งเลยกลับมานะ
2: คลิปหนีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปหนีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับยายแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่ายายแมงมุมจะขาดค่ะ

0: คลิปบีบกระดาษก่อนที่ใยแมงมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงใยแมงมุมจะดูเบาบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มาสนใจจริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอินอยู่มากกว่าร้อยละ50และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อกราออนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ
0: ใช้ในการสร้างรัง
1: ใช้ในการผสมพันธ
0: ุ์ใช้ในการสร้างรังไข่
1: ใช้ในการลอยตัว
0: ใช้ในการมัดหอเยื่อ
1: ใช้เป็นตะข่าย
0: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บใยแมงมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย่อนตัวไปตึกนี้หุยผิวมากเลยนะน้องนิว

0: Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน
1: เมื่อเจอกลุ่มหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งๆที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราต้องเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนมันเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างน่ากลัวครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
4: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
5: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
6: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
2: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
5: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับและในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับสำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบนี้นะครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ครับเสียบและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
6: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

0: ได้เวลาพบกับตั้งคำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุม
1: จริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกต๊อกเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะ
0: จริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม่ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ใยแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่ไม่จริงค่ะใยแมงมุมที่เป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซมจริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้หลังจากการผสมพันธุ์คำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะจริงหรือไม่มีการผลิตเสื้อกันกระสุนเลียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใยของใยแมงมุมผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องเพลงสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: างทีในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์สัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
0: ป่าแล้วน้องๆทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวหนึ่งเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
4: แมงมุมมาจากโคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
5: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
6: มาตากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะ

0: ขามันต้องเป็นไข่ใช่ปะคะเขาก็เอายายมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
1: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
2: ่สวัสดีเหรอคะหนูกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวนอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกื
4: ้
3: อน
4: ะครับ
3: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์จากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: ว้ายเมื่อกี้เหมือนหนูเห็นแมงมุมแล้วค่ะพี่แจน
1: ตรงไหนอ่ะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลงออกไปที
2: จริงๆแล้วเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอ่ะกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
3: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทรันทุราหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูมาในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพลุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
2: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
3: ใช่เป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรูเขาถึงจะออกมากัดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการป้องกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉันเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
0: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
3: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางทำลายระบบทั้งประสาทแล้วก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษเพื่ออะไร
2: ป้องกันตัวป่ะคะ
3: เอาไว้ล่าเหยื่
2: อ
3: เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
0: แล้วขอถามเลยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะที่มีพิษร้ายแรงที่สุดอะคะ
3: แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้สองชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าแต่นี้เรามาฝ่าเราไม่ต้องกลัวสองชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
2: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
3: ไปดูกันเมื่อกี้เราเจอแมงมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใยนะในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใยนะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเอ่ย
2: เห็
3: นไหมเห็นใยเล็กๆในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้น
2: แป้งไปติดที่ใยเขา
3: ใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
4: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อยอ
3: ่ะดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เขี้ยวจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอเขี้ยวใหญ่ปริมาณพิษในเขี้ยวจะมีมากแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะแมงมุมแม่ไม้มีเขี้ยวที่ขนาดเล็กมากนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าหุ้ยมันตัวใหญ่อย่าไปใกล้มันเลย
0: แล้วแมงมุมตามบ้านมีพิษไหมคะ
3: ที่เราเห็นหยากใยเป็นใยๆอยู่ตามผนังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นหยากใยเขาเรียกว่าแมงหยากใยแต่จริงๆคือแมงมุมชนิดหนึ่งนะครับที่ชักใยตามบ้าน เราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไปตัวนี้พิษน้อยมากน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูแมงมุมในถ้ำกัน
1: ว้าว
3: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกหนึ่งที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักอยู่ในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

0: ตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งงั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับ
1: ให้ค
0: น
1: ละ
0: อ
1: ัน
0: ข้างในมืดเลยมืดสนิทเลยจะสว่างเฉพาะบริเวณปากถ้ำนะครับอาจารย์ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

0: เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่ว
1: ตัวนึงด้วย
0: ใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมีย
2: ยังไงคะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
0: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตัวนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: อ้าวเป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้นะอากาศก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างขาว
2: สนุกไหม
3: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
2: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิตตี้บอทสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือและอินเทอร์เน็ตนะครับ
1: หุยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุด
0: พบกัน
1: ใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงาน

บ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ในวันอันแสนสบายในดินแดนแมลงเจ้าผึ้งนอนเล่นอย่าง
1: สบายใจ
0: เจ้าหนอนกินใบไม้ไม่ยอมหยุดเจ้าด้วงเล่นเอาเขาชนกันไปมาส่วนผีเสื้อสาวก็กำลังดูดน้ำหวานอย่างมีความสุขแต่เอ๊ะ
2: เจอกันอีกแล้ว
0: ท่านนั่นมันตัวอะไรกัน
2: แม่เอา
1: ดีกว่า
2: เอาโทรรอพี่ก่อนสิน้องสาวอย่าเพิ่งไปจะไปไหนเอาเฮ้ยเอาบินไม่ขึ้นเอาประตูเปิดโอ้ยช่วยโอ้ยเฮ้ยว่ายน้ำไม่เป็นอุ้ย
1: เฮ้ยชมชมัดเลย

วันนี้พี่ข้าวแต่งตัวแบบนี้แถมมีอุปกรณ์นี่มาด้วยและยังไม่พอมาอยู่ในที่ที่มีต้นไม้เยอะแบบนี้น้องๆรู้ไหมครับว่าพี่ข้าวมาทำอะไรใช่แล้วล่ะครับพี่ข้าวมาสำรวจแมลงนั่นเองครับแต่ยังไม่ได้สักตัวเลยแมลงเนี่ยนะครับตัวเล็กจิ๊ดเดียวบางตัวนี่ก็กลืนไปกับธรรมชาติไม่ก็บินหนีเร็วมากจับไม่ทันเลยเราต้องสังเกตให้ดีๆเลยนะครับเนี่ยวันนี้นะครับมีแมลงอยู่ตัวหนึ่งที่พี่ข้าวตั้งใจตามหาเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าพี่ข้าวเนี่ยอยากจะสำรวจทำความรู้จักมันให้มากขึ้นเพราะว่าแมลงตัวนี้นะครับสามารถสร้างสิ่งหนึ่งที่พี่ข้าวเนี่ยชอบกินมากๆเลยล่ะครับน้องๆช่วยพี่ข้าวตามหาหน่อยสิครับเจ้าแมลงตัวนี้นะครับบินได้แล้วก็ตัวของมันเนี่ยเป็นปล้องๆครับมีปล้องสีเหลืองสลับกับสีดำตลอดตัวเลยรู้ยังใช่แล้วครับมันคือผึ้งนั่นเองครับเฮ้ยนั่นไงเจอรังผึ้งอยู่บนต้นไม้แล้วน้องๆครับเวลาที่น้องๆเจอรังผึ้งเนี่ยนะครับต้องอย่าเข้าไปใกล้นะครับแล้วที่สำคัญอย่าเอาไม้หรืออะไรไปแยงรังผึ้งด้วยนะครับเพราะว่าผึ้งเองจะตกใจได้คิดว่าเราไปทำร้ายมันอยู่แล้วมันก็จะโจมตีแล้วก็ทำร้ายเรากลับได้ครับลำตัวของผึ้งนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องครับส่วนหัวของผึ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหนวดอยู่1คู่นะครับทำหน้าที่ในการรับสัมผัสหรือว่าดมกลิ่นแทนจมูกครับส่วนอกของผึ้งเนี่ยนะครับก็จะมีขาอยู่ทั้งหมด3คู่หรือว่า6ขานั่นเองแล้วก็มีปีกอยู่ด้วยกัน2คู่ครับโดยที่ปีกคู่หน้าเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปีกคู่หลังอยู่เล็กน้อยครับส่วนท้องของผึ้งนะครับก็มีลายสีเหลืองสลับกับสีดำเป็นปล้องๆนะครับโดยที่ผึ้งตัวผู้จะมีอยู่ทั้งหมด7ปล้องด้วยกันแต่ไม่มีเหล็กในที่ปลายท้องนะครับแต่ถ้าเป็นผึ้งตัวเมียที่เป็นผึ้งงานหรือว่านางพญาผึ้งเนี่ยเขาก็จะมีเหล็กในอยู่ที่ปลายท้องครับแล้วเหล็กในนี่แหละครับเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเรานี่กลัวมากเลยเวลาโดนผึ้งต่อยเพราะว่านอกจากจะเจ็บเพราะความคมของเหล็กในที่มันแหลมเหมือนกับเข็มแล้วเนี่ยครับเหล็กในยังปล่อยพิษสู่ตัวเราได้ด้วยครับน้องๆทราบไหมครับว่าวงจรชีวิตของผึ้งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบทั้ง4ขั้นเลยนะครับหรือที่เรียกว่าเมตามอร์โฟซิสแบบสมบูรณ์เหมือนกับแมลงอื่นๆเลยครับเริ่มจากขั้นแรกนะครับเป็นไข่นั่นเองต่อจากไข่นะครับก็จะพัฒนาออกมาเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนก็จะค่อยๆพัฒนากลายรูปร่างเป็นดักแด้และพอจากดักแด้ก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์นั่นเองครับผึ้งที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน5ชนิดครับชนิดแรกนะครับคือผึ้งหลวงครับผึ้งหลวงเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาผึ้งทั้งหมดเลยล่ะครับรังของมันเนี่ยสามารถที่

0: กว้างได้มากที่สุดถึง2เมตรเลยล่ะครับชนิดที่2นะครับคือผึ้งมิ้มครับผึ้งมิ้มเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังของมันก็มีขนาดเล็กที่สุดไปด้วยแถมยังมีหน้าตาคล้ายกับแมลงวันบางครั้งเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าผึ้งแมลงวันครับผึ้งชนิดที่3นะครับคือผึ้งม้ามครับผึ้งม้ามเนี่ยดูเผินๆจะคล้ายกับผึ้งมิ้มมากเลยนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับนั่นคือในส่วนตรงที่เป็นเหล็กในเส้นปีกหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวผู้ครับตัวที่4นะครับเราเรียกมันว่าผึ้งโพรงครับเป็นผึ้งที่มีขนาดกลางๆผึ้งโพรงเนี่ยนะครับชอบทำรังซ้อนๆกันอยู่ในโพรงไม้หรือว่าโพรงหินนั่นเองครับและชนิดสุดท้ายนะครับคือผึ้งพันครับผึ้งพันเนี่ยนะครับมีขนาดเล็กกว่าผึ้งหลวงแต่ก็มีขนาดใหญ่กว่าผึ้งโพรงนะครับเป็นผึ้งที่นำสรรมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็เรียกเจ้านี่ว่าผึ้งฝรั่งครับ
1: มารับสมองกับคำถามเกี่ยวกับผึ้งกันดีกว่าสัตว์3ตัวนี้ตัวไหนคือแมลงผึ้งแมงป่องหรือแมงมุมถูกต้องผึ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและมี6ขาเป็นแมลงตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะลองมาช่วยคิดกันอีกสักข้อนะสัตว์ใดต่อไปนี้เจริญเติบโตได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างใช่แล้วสุนัขนั่นเองผึ้งและกบตอนแรกเกิดจะมีรูปร่างต่างจากตอนโตแล้วจึงเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นตัวเต็มวัยส่วนสุนัขจะมีรูปร่างเหมือนเดิมเป๊ะตั้งแต่เด็กถึงตอนโตเลย
2: เฮ้ยเจ้าผึ้งเนี่ยช่างกวนอารมณ์จริงๆแค่เห็นรูปของมันก็ไม่สบอารมณ์เอาซะเลยมันรู้ทันแผนการของข้าแล้วยังชอบหัวเราะเยาะเวลาข้าผิดพลาดซะอีกเฮ้ยให้อภัยไม่ได้เยี่ยมมากทางสะดวกแล้วแอบเข้าไปสืบข้อมูลและทำลายรังของมันเลยดีกว่าเฮ้ยที่รังของมันพอดูใกล้ๆแล้วมีหลายช่องมากเลยนะเนี่ยแล้วช่องพวกนี้ก็ไม่ใช่รูกลมๆแบบที่เราคิดไว้แต่เป็นเหมือนรูปทรงหกเหลี่ยมที่เรียงต่อกันส่วนผิวสัมผัสของรังสีเหลืองๆเนี่ยลื่นกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแฮะเหมือนกับสีเทียนเลยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยใครเข้ามาโอ้ยโดนจัดการแน่ใครอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้แม่เจ้ามันยอดมากมันช่างหวานอร่อยเหมือนกับน้ำหวานจากสวรรค์บนถางช้างเผือกโอ้ยมาได้ไงเนี่ยแบบนี้ต้องเอากลับไปที่ยานของเราให้หมดเลยว้าวโอ้โหขอลองหน่อยเถอะโอ้ยใครบางอ่านมาเกะกะเนี่ยน้องตัวใหญ่จังอุ้ยอุ้ยอะไรแหลมแหลมเพ่นดีกว่าขอโทษครับวายโอ้ย
3: เฮ้ยธรรมดา

เราได้รู้จักลักษณะแล้วก็ชนิดของผึ้งพันธุ์ต่างๆไปแล้วนะครับเรามาลองสำรวจดูรังของผึ้งกันบ้างดีกว่ารังของผึ้งเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นบ้านของผึ้งแล้วยังเป็นโกดังเก็บน้ำหวานของผึ้งด้วยแหละครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของรังผึ้งครับรังผึ้งจะมีสีเหลืองอ่อนๆทำมาจากขี้ผึ้งหรือไข่ผึ้งที่ผลิตจากต่อมไข่ที่มีอยู่4คู่ซ่อนอยู่ภายในท้องของผึ้งงานพอจับถูๆดูก็จะมีความนุ่มนิ่มมันๆลื่นๆถ้าสังเกตดูดีๆนะครับรังของผึ้งเนี่ยจะเต็มไปด้วยรูเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วรูเล็กๆพวกนี้นะครับก็จะมีรูปร่างเป็น

เรียงต่อๆกันไปแล้วก็มีขนาดเท่าๆกับขนาดของตัวผึ้งเลยล่ะครับแล้วทำไมรังผึ้งต้องสร้างเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันเราลองมาทำการทดลองนี้เพื่อหาคำตอบกันครับนี่คือกระดาษที่สร้างจำลองรูปทรงหกเหลี่ยมของรังผึ้งนะครับส่วนนี้คือกระดาษที่จำลองเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมครับเดี๋ยวเราจะวางหนังสือที่มีขนาดแล้วก็น้ำหนักเท่ากันนะครับลงบนรังทั้งสามแบบนะครับสบายมากได้เหมือนกันนี่สี่เหลี่ยมล่ะไปเล่มที่2ครับหกเหลี่ยมก่อนได้สบายสบายนี่มาดูสี่เหลี่ยมบ้างนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยเริ่มที่จะโค้งงอแล้วครับแล้วสามเหลี่ยมล่ะล้มทันทีเลยครับฮะสุดท้ายนะครับก็เหลือรังหกเหลี่ยมนี่แหละครับที่ยังรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับเหตุผลที่แต่ละห้องในรังผึ้งเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมก็เป็นเพราะว่ารูปทรงนี้ทำให้สะสมไข่ผึ้งได้มากกว่าเมื่อเทียบกับรูปทรงอื่นๆอย่างสามเหลี่ยมและก็สี่เหลี่ยมและเมื่อนำรูปทรงหกเหลี่ยมมาเรียงต่อๆกันก็จะไม่เกิดช่องว่างขึ้นเลยจึงทำให้รังมั่นคงแข็งแรงที่สุดแถมในพื้นที่เท่าๆกันรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าจะมีความยาวรอบรูปน้อยที่สุดจึงประหยัดวัสดุในการสร้างรังนั่นหมายความว่าหากผึ้งสร้างรังเป็นรูปหกเหลี่ยมก็จะใช้วัสดุและพลังงานน้อยกว่าแต่เก็บน้ำผึ้งได้มากกว่ารูปทรงอื่นๆนั่นเองครับ

0: นอกจากความอร่อยแล้วนะครับน้ำผึ้งยังมีเรื่องน่าทึ่งด้านอื่นๆให้เราเรียนรู้อีกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความมหัศจรรย์ของน้ำผึ้งทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองนี้เลยครับเริ่มจากเทน้ำผึ้งลงในโหลตามด้วยคอร์นไซรัปเมเปิลไซรัปน้ำยาล้างจานน้ำเปล่าผสมสีน้ำมันพืชแอลกอฮอล์และน้ำมันตะเกียงจากนั้นก็ใส่ของต่างๆลงไปทีละชิ้นเริ่มจากน็อตตามด้วยลูกปัดเมล็ดป๊อปคอร์นหรือเมล็ดข้าวโพดแห้งฝาขวดน้ำอัดลมมะเขือเทศและลูกปิงปองครับจากการทดลองเป็นน้ำผึ้งไว้ด้านล่างสุดของโหลเนื่องจากน้ำผึ้งมีความหนาแน่นมากที่สุดในบรรดาของเหลวทั้งหมดที่ใส่ลงไปแต่ถ้าหากเราใส่ของเหลวอื่นๆลงไปก่อนแล้วใส่น้ำผึ้งลงไปทีหลังน้ำผึ้งก็จะลงไปอยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมส่วนวัตถุที่เราใส่ลงไปถ้ามีน้ำหนักเบาอย่างลูกปิงปองก็จะไม่จมแต่สามารถลอยอยู่บนน้ำมันตะเกียงได้ส่วนวัตถุตัวอื่นๆที่มีน้ำหนักก็จะค่อยๆจมลงไปจนถึงชั้นที่ของเหลวนั้นมีความหนาแน่นสูงกว่าวัตถุวัตถุจึงหยุดนิ่งอยู่ในชั้นครับ
1: ได้เวลารับสมองกันอีกแล้วพร้อมหรือยังฉันเป็นผึ้งตัวเมียฉันไม่ต้องออกไปทำงานหาน้ำหวานฉันตัวใหญ่ที่สุดในรังผึ้งผึ้งสวยๆรอดๆอย่างฉันมีอยู่แค่ตัวเดียวในรังเท่านั้นแน่นอนฉันก็คือนางพญาผึ้งยังไงล่ะฉันเป็นผึ้งตัวเมียเพียงตัวเดียวที่สามารถมีลูกได้ส่วนผึ้งตัวเมียตัวอื่นที่เป็นผึ้งงานนั้นเป็นหมันทั้งหมดเลยมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะอะไรเอ่ยมีสีเหลืองทองสวยงามมีความเหนียวหนืดแล้วก็มีรสชาติที่หวานอร่อยใครที่ได้กินก็ต้องติดใจถูกต้องน้ำผึ้งนั่นเองสีเหลืองทองที่มีกลิ่นหอมและรสชาติหวานอร่อยเอาไปทำอาหารก็ได้ทำขนมก็ดีหรือจะใส่ในเครื่องดื่มก็อร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยนะ
0: ผึ้งนะครับเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยร่วมกันเป็นสังคมนะครับแต่ละตัวก็มีหน้าที่ของมันแล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันนะครับโดยในรังผึ้งหนึ่งรังนะครับจะมีนางพญาอยู่หนึ่งตัวทำหน้าที่เป็นแม่ให้กำเนิดผึ้งรุ่นถัดๆไปนั่นเองครับผึ้งตัวผู้นะครับทำหน้าที่ในการผสมพันธุ์กับนางพญาหรือว่าราชินีผึ้งในหนึ่งรังเนี่ยสามารถจะมีได้เป็นร้อยๆตัวเลยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของรังผึ้งแล้วก็ชนิดของผึ้งครับและสุดท้ายนะครับมีผึ้งงานซึ่งเป็นผึ้งตัวเมียที่มีขนาดเล็กกว่าผึ้งตัวผู้นะครับผึ้งเหล่านี้เป็นหมันไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ครับแต่ก็ทำหน้าที่ที่สำคัญหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างแรกเลยผึ้งงานเนี่ยจะทำหน้าที่หาอาหารมาดูแลนางพญาแล้วก็ผึ้งตัวผู้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะยังต้องคอยป้อนอาหารแล้วก็เลี้ยงดูตัวอ่อนผึ้งด้วยทำความสะอาดซ่อมแซมรังผึ้งและที่สำคัญนะครับยังทำหน้าที่เป็นทหารคอยปกป้องคุ้มกันต่อสู้กับศัตรูที่จะมาทำลายรังของพวกมันด้วยแหละครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับผึ้งบ่อยครั้งนักนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเจ้าผึ้งเนี่ยก็อาจจะบินหลงเข้ามาในสวนของเรามาเก็บน้ำหวานตามดอกไม้นะครับหรือไม่ก็มาตอมอาหารของพวกเรา เวลาน้องๆเจอเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจแล้วก็รีบไปปัดเจ้าผึ้งนะครับเพราะว่าผึ้งเองเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเราไปทำร้ายเขาเขาเองก็จะโจมตีเรากลับได้ครับแล้วถ้าใครโดนผึ้งต่อยขึ้นมาแล้วล่ะก็ต้องรีบเอาเหล็กในออกครับแล้วก็ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำแล้วก็สบู่นะครับหลังจากนั้นก็ต้องรีบเอาน้ำแข็งหรือว่าพวกผ้าเย็นเนี่ยมาประคบแผลเอาไว้เพื่อลดอาการบวมอักเสบนะครับแม้ว่าผึ้งนะครับจะมีอันตรายอยู่บ้างแต่ว่าอันตรายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเอาแต่กลัวผึ้งแล้วก็คนในปัจจุบันอย่างเราๆเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้ลิ้มรสน้ำผึ้งแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมายเลยล่ะครับ
2: ณวันหนึ่งที่เจ้าผึ้งที่ธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งคิดว่าตัวเองเจ๋งและเท่สุดๆระหว่างที่เห็นน้ำผึ้งย้อยลงมามันก็คิดแผนการหนึ่งขึ้นมาได้นั่นก็คือการเอากาวมาใส่ในโหลน้ำผึ้งเพื่อหลอกผู้อื่นเล่น
3: เฮ้ยสวัสดีเพื่อนก่อนหน้านี้เราอาจจะมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดแต่ฉันก็ใจกว้างพอที่จะไม่ถือสาแล้วก็คิดว่านายก็เหมือนกันวันนี้ฉันก็เลยเอาของขวัญเล็กๆน้อยๆมาฝากเป็นน้ำผึ้งแสนหวานที่อร่อยเล็ดดีที่สุดเลยจากรังของฉันเองเลยนะ
4: น้ำผึ้งแสนอร่อยที่ฉันชอบมากใช่ไหมเนี่ยโอ้ชอบมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะเอามาให้ฉันฟรีๆนายแน่ใจนะว่าจะให้ฉันจริงๆอ่ะ
3: แน่นอนกินได้ตามสบายเลยเอาเลย
4: โอ้ยขอบคุณมากนะดีเลยเพื่อนงั้นเรามากินด้วยกันเถอะเพื่อฉลองความเป็นมิตรภาพของพวกเรา
3: กินเลยกินเลยกินเลยนายกินเลย
4: ขอบใจมากแต่นายกินก่อนดีไหม
3: นายก็กินพร้อมๆกันด้วยสิเพื่อน
4: เอานะแม่เพื่อนกันอ่ะเพื่อนกินเลย
3: เพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลย
4: เอาเป็นไงล่ะแม่อร่อยจนแปะติดปากเลยล่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำจากภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantornamental plant ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant f o l i a g e p l a n t foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ค่ะพอสงสัยอย่างนึงทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านเราไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลย
1: องค์ประกอบของการเกิดคลื่นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างตอนคลื่นเกิดได้ยังไงนะ
0: คุณเชษฐ์ค่ะ
2: อยู่นี่เองเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นเลย
0: โอ้โหไปหมดเลยอ่ะทั้งแขนทั้งขาขอพักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะคะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะ
2: โอเคค่ะ
0: เพาเนี่ยตั้งใจมากเลยนะคะครูที่ชวนครูมาที่นี่ก็เพราะว่าเพาไปดูรายการคำโฮมบ้านที่กลับมาตอนกลับมาโตขึ้นพี่คนนี้เขาเล่นเซิร์ฟบอร์ดเก่งมากเลยตั้งใจว่าจะต้องฝึกให้เก่งเหมือนพี่คนนี้ให้ได้ค่ะเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะ

เซิร์ฟมันไม่ใช่กีฬามันเป็น culture มันเป็นจิตวิญญาณเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่เราสามารถเรียนรู้มันได้มันก็ไม่ต่างกับคลื่นเนี่ยเราไม่สามารถเอาชนะมันได้นะแต่เราเรียนรู้วิธีการขี่มันได้

จริงๆเนี่ยผมตอนเด็กๆเนี่ยผมเติบโตอยู่ที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็คือใช้ชีวิตแบบครอบครัวทั่วไปนี่แหละครับตะกั่วป่าความสุขของเราก็คือทุกวันอาทิตย์เนี่ยที่บ้านจะขับรถขึ้นรถหลังกระบะแล้วก็เอาห่วงยางมาแล้วก็ไปที่ทะเลซึ่งทุกบ้านเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนคือวันอาทิตย์เนี่ยเรารู้กันว่าเราจะไปเจอเพื่อน

มากๆแล้วทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงฟีลลิ่งเหล่านั้นอะไรอย่างนี้ครับทะเลเป็นเหมือนอะไรที่มันสำคัญต่อชีวิตผมมากเลยครับผมรู้สึกว่าทะเลอยู่ในทุกช่วงชีวิตของผมเลยครับความฝันผมมากที่สุดก็คือการไปออสเตรเลียโดยที่เราฝันไว้ว่าจะไปโตขึ้นสุดท้ายพอไปถึงจริงๆอ่ะกลายเป็นว่าเราล้างจานทั้งวันเลยบ้านที่ผมเช่าอยู่อ่ะอยู่หน้าหาดที่โตขึ้นกันเป็นหาดที่ดังมากชื่อว่ามารูบาบีชทุกเช้าที่ผมไปเรียนอ่ะที่ผมนั่งรอรถเมล์อ่ะก็จะเห็นคนไปเซิร์ฟทุกวันทุกวันทุกวันถึงเราจะไม่ได้แบบอย่างน้อยเท้าเราจะไม่ได้เหยียบบนการโตขึ้นเลยแต่แบบเราก็ได้เห็นคนเราได้เสพ culture แล้วก็มีอยู่ช่วงหลังๆที่ผมอัพเวลแล้วจากล้างจานได้เข้าไปทำงานอยู่ในเซิร์ฟคาเฟ่เราก็ได้เจอนักเซิร์ฟคนนู้นคนนี้มากินข้าวตอนเช้าเราได้คุยเราได้ทักทายเรารู้สึกว่าโอ้พวกนี้เท่มากเลยใช้ชีวิตแบบน่าอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเรียนจบโทเราได้อยู่ออสเตรเลียเนี่ยชีวิตเราก็คงดีนะชอบมากๆเลยเพราะว่าแบบมันเป็นเมืองที่มีความสุขอะเราได้อยู่ใกล้ทะเลได้อยู่สิ่งที่เราชอบด้วยแต่พอมามองมาอีกทีแล้วพ่อแม่ที่เขาทำงานหนักมาทั้งชีวิตเขาจะอยู่ยังไงแล้วก็เรื่องที่สองที่ทำให้กลับเลยเพราะว่ามีคนแบบส่งแบบสมัยนั้นก็น่าจะเป็นอีเมลเลยไม่รู้ว่าบอกว่าที่นี่โตขึ้นได้นะเขาหลักอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบสุดท้ายแล้วเราตามหาชีวิตอยากโตขึ้นทั้งชีวิตสุดท้ายบ้าจริงป่ะบ้านเราโตขึ้นได้

0: เขาก็โทรจากแม่เขาบอกว่าแม่เขาจะกลับเมืองไทยแล้วนะถึงแม่ก็บอกเออดีมาช่วยงานแม่ก็พูดแค่นั้นนะแต่จริงๆแล้วความลึกซึ้งในใจเขาเซิร์ฟอยู่ในใจเขาในออสเตรเลียไง
1: หลังจากที่ผมกลับมาผมรู้สึกก็แบบไม่นานมากเลยอะผมแบบว่าที่เนี้ยที่เมมโมรีสบีทเนี่ยโตขึ้นได้เนี่ยผมก็เลยกับพี่สาวชวนพี่สาวเป็นผู้หญิงที่แบบช่วยพาผมเข้าไปทีอะไรเงี้ยไปหาที่สักหน่อยว่าแบบเอ้ยใครเขาโตขึ้นกันแบบไปกราบขอร้องเขาเถอะว่าแบบอยากเรียนมากๆเลยเพราะตอนที่เราอยู่ที่ออสอ่ะเกือบปีที่เราแบบเห็นอยู่แค่ลิปตาแต่เราไม่ได้ทำมันอ่ะมันเหมือนเป็นความฝันที่ค้างอยู่เราก็เลยขับเข้ามาทางลุกลังลำบากป่าสนพอสุดท้ายเนี่ยผมเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้เจอกับเจ้าของร้านตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนไทยไม่มีแขกไทยนักท่องเที่ยวไทยใดๆทั้งสิ้นมีแต่ฝรั่งแล้วผมก็เห็นคนโตขึ้นกันผมแบบช็อกมากแบบเฮ้ยนี่มันแบบเป็นภาพในสวรรค์เหมือนกับฮาวายที่เราคิดไว้เลยว่านี่ที่นี่คือเขาหลักแล้วนี่เป็นบ้านเกิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็แทบจะแบบยกมือไหว้พี่ครับผมอยากโตขึ้นมาทั้งชีวิตช่วยสอนผมนะครับอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยสุดท้ายพี่เขาลงไปสอนในน้ำเลยแล้วผมก็ได้ยืนได้จับคลื่นแรกในชีวิตแล้วก็ได้โตขึ้นวันนั้นอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนกับสิบกว่าปีที่เราแบบต้องการมามันแลกด้วยหนึ่งวินาทีที่เราแบบยืนอยู่บนกระดานโตขึ้นนะมันมีความสุขมากมันเต็มไปด้วยพลังอะไรอย่างเงี้ย

0: การโตขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันทำให้คนกลับมาสู่ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาโตขึ้นเป็นเวลาที่ผมชอบมากที่สุดว่าผมไม่ได้จับมือถือผมไม่ต้องเล่น Facebook ผมไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยก็คือเราโฟกัสอยู่กับสิ่งตรงหน้าเราได้กลิ่นทะเลเราได้มีเพื่อนที่รักรอบๆตัวเราได้คุยกับคนข้างๆอะไรเงี้ย
1: การเซิร์ฟมันเหมือนเราทิ้งทุกอย่างไว้ชั่วคราวสิ่งที่เราจะมีอยู่ในหัวนั่นก็คือคลื่นเพื่อนแล้วก็ทะเล
2: คือมันเหมือนกับเราเป็นส่วนหนึ่งของทะเลรู้สึกงั้นจริงๆนะเวลาที่เรามีพายออกไปแล้วเรามีพายไม่สามารถผ่านคลื่นไปได้อ่ะก็มีแต่แบบว่าใจเราอ่ะมันยังไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะต้องแบบตั้งสมาธิอ่ะทํายังไงเราถึงจะจับไอ้ลูกที่มันอยู่ข้างหน้าออกมาให้ดีที่สุด
1: เหมือนกันเวลาเซิร์ฟทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะถูกอัดปอบไปโดยอันตรธานหายไปทันทีนะครับตอนที่เราลงน้ําแล้วเราจะกลับมาคิดอีกครั้งนึงต่อเมื่อเรากลับมาสู่โลกความเป็นจริงมันเหมือนช่วงที่เราฝันนะครับได้ลงไปอยู่ในทะเลผ่านไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันก็จะเป็นเรื่องของคลื่นในทะเล
0: ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือกีฬาเซิร์ฟเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้เงินเปรียบเทียบในน้ำทุกคนเสมอกันพี่ก็จะเห็นทุกคนนั่งรอระดับขอบฟ้าเดียวกันไม่ว่าจนหรือรวยอ่ะเวลาคุณอยู่ในน้ำคุณเท่ากันมันเป็นปรัชญาอย่างหนึ่งเหมือนกันเวลาขึ้นที่มาคือคุณต้องจับขึ้นเดียวกันก็มันขึ้นอยู่ว่าคุณจับได้ไม่ได้มากกว่าเราก็เลยใช้ชีวิตครึ่งนึงคือครึ่งนึงก็อยู่ที่บ้านที่เงียบๆแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งประสบการณ์ที่ตัวเองอยู่มาเราก็เลยเอาตัวมาอยู่เขาหลักอย่างน้อยตอนกลางคืนโอเคได้เจอฝรั่งได้เจอผู้คนได้พูดภาษาอังกฤษยังไม่อยากทิ้งทุกอย่างที่แบบหามาอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสเจอเพื่อนใหม่เจอนักท่องเที่ยววันนึงเนี่ยผมพอดีบังเอิญมีช่วงนึงที่ผมได้ทํางานกับ PR คนอื่นที่เขาไม่เคยใช้ชีวิตแบบเราเนี่ยเขาได้มาเห็นบ้านเก่าได้มาเห็นอาคารสวยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเขารู้สึกว่ามันสวยว่ะอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าจริงๆบ้านเรามีดีนะแค่เราอาจจะชินชาเฉยชาหรือว่าคุ้นเคยกับมันมากเกินไปจนเรามองข้ามความสวยงามของสิ่งที่เรามีอยู่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างดีกว่าให้คนเห็นว่าบ้านเราสวย
2: พี่ตาเป็นคนที่อยากพัฒนาพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อ่ะเขาจะชอบแบบออกไปเที่ยวแล้วก็จะเก็บเอาอันนู้นอันนี้กลับมาแล้วก็เอามาดูว่าเอ๊ะบ้านเราทำได้หรือเปล่า
0: แต่พอมาคิดถึงอีกมุมนึงเราก็มองว่าเฮ้ยเราอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วทำไมมันไม่มีวัยรุ่นเลยวะทำไมไม่มีคนที่แบบกลับไปอยู่บ้านเลยเรามองเห็นแล้วว่าแบบทำอะไรสักอย่างดีไหมเราอุตส่าห์เรียนมาตั้งเยอะแยะเราน่าจะทำแบบโปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยกลับมาที่บ้านกันก็เลยเป็นที่มาของโครงการตะโกป่าไมโฮมตะโกป่าบ้านของฉันตะโกป่าไมโฮมเนี่ยสำหรับปีแรกเนี่ยก็คือเราใช้ภาพเนี่ยแทนความแบบคิดถึงบ้านเราเชิญชวนให้คนช่วยกันโพสต์ภาพของบ้านเกิดตัวเองผมกับเพื่อนๆเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไปถ่ายมุมต่างๆในเมืองเก่าตะโกป่าเนี่ยแล้วก็โพสต์ไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็เหมือนกับว่าเชิญชวนคนมาให้แบบเอ้ยคิดถึงนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นอยู่ๆกระแสเนี่ยมันก็ฟีเวอร์มากกลายเป็นทุกคนเนี่ยคนตะโกป่าเด็กๆที่ไปอยู่กำลังเรียนที่กรุงเทพคนที่ไม่ได้กลับบ้านมานานเนี่ยเขาช่วยกันโพสต์หมดเลยก็คือปีแรกเราไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือมีอะไรทำนู่นทำนี่ก็ทำอะไรเนี่ยก็ทำเท่าที่มีแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ดีมากก็คือเราได้เชิญชวนคนวัยรุ่นตะโกป่าทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันคนนี้เป็นช่างไฟมาต่อไฟคนนี้เป็นช่างไม้มาทำเฟรมรูปกลายเป็นว่าหลายๆคนในนั้นน่ะผู้ใหญ่มองว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่เอาไหนแต่พอคนคนนั้นน่ะเข้ามาจอยในตัวกระป๋าไมโครมาช่วยกันทำเอ็กซิบิชันน่ะคนนั้นคือผู้นำที่เก่งมากคนนั้นคือกำลังหลักสำคัญเลยทำให้แบบว่าอีเวนต์นั้นเหมือนกับได้รวมอีกกระป๋าที่มีไฟผมเชื่อว่าเด็กเหล่านี้มีพลังงานมีความสามารถเยอะแต่เขาไม่มีที่โชว์กลายเป็นว่าทุกคนได้โชว์ความสามารถตัวเองในงานนั้นแล้วกลายเป็นว่าเขามีคุณค่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นแล้วมันสักเซส
1: ดีใจที่วันนี้เขากลับมาบ้านกลับมาไม่ได้มองแค่ตัวเองไม่ได้มองแค่คนในครอบครัวแต่เขามองไปถึงบุคคลอื่นๆผมว่าพี่ต้าเป็นคนที่ให้โอกาสในการทำงานที่นี่เขาไว้ใจให้เราดูแลสามารถปฏิบัติและก็ทดสอบเราว่าเฮ้ยเราสามารถดูแลสิ่งนี้ได้หรือเปล่าโดยที่เขาไม่ค่อยเข้ามาจู้จี้จุกจิกอะไรมากนะครับแต่เวลาเราทำผิดเราทำพลาดเขาก็จะเข้ามาสอนเข้ามาช่วยดูนะครับทำให้เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการพัฒนาตัวเองที่ไม่มีใครมาตั้งกฎเกณฑ์ให้
0: กลายเป็นปีนั้นอ่ะคนกลับบ้านมาเยอะมากๆครับผมแล้วก็เราได้รับเมสเซจจากหลายๆคนว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้กลับบ้านมา10ปีแล้วว่าพอดีพี่เห็นรูปพี่น้องโพสต์รูปสะพานเหล็กโพสต์รูปบ้านหลังนึงที่พี่ชอบกินข้าวตั้งแต่เด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆนะที่โพสต์รูปนั้นทําให้พี่เนี่ยพี่ได้กลับมาเจอบ้านเจอครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย นี่แค่รูปถ่ายรูปเดียวมันมีพลังขนาดนั้นเลยอ่ะผมดีใจมากที่แบบคนแก่ชี้รูปนี้เธอจำได้ไหมเนี่ยรูปเนี่ยสะพานที่เราเคยถ่ายกันตอนวัยรุ่นคนแก่ๆนะแบบอายุมากๆแล้วแบบเขาควงแฟนมาควงแบบกลุ่มเพื่อนๆมาแล้วทุกคนมาย้อนความหลังด้วยกันอ่ะมันก็แบบแค่เราเห็นเขายิ้มแค่เขาเห็นเขาคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เขาลืมไปแล้วเราก็แบบมีความสุขแล้วอ่ะมันไม่รู้จะประเมินค่ายังไงอ่ะต่อให้ทำอย่างนั้นอีก10ครั้งแล้วแบบเราได้เห็นคนเหล่านี้มีความสุขผมว่ามันมีคุณค่า
1: จริงๆแล้วตั้งแต่รู้จักมาพี่ตะแทบจะเป็นคนที่ทำหลายๆอย่างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกั่วป่าหมายโฮมนี่คืองานแรกโปรเจกต์แรกของตะกั่วป่าที่รู้สึกว่าใหญ่มากยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นการดึงบุคคลต่างๆนะครับกลับมาเที่ยวบ้านเกิดนะครับให้รู้ว่าบ้านเกิดเป็นยังไงนะครับแล้วยังมีอีกหลายๆอย่างที่เขาสร้างนะครับให้กับกีฬาโตขึ้นนะครับเหมือนผมเล่นเซิร์ฟมา12ปีแต่พอได้รู้จักพี่ตะกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะผลักดันกีฬาตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับกลายเป็นว่าเราใช้ memory จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราพัฒนากระจายข่าวนะครับโปรโมทจนมันไปทั้งการแข่งขันกีฬาโตขึ้นมันมีทั้งอีเวนต์นะครับมันมีทั้งกิจกรรมต่างๆที่ทำให้จุดนี้เป็นหนึ่งในจุดที่คนไทยรู้จักนะครับแล้วก็คนไทยเดินทางมาที่นี่ผมว่าปีหนึ่งเยอะมาก
2: ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเขาจะพุชอะไรเยอะแยะแต่พอทำไปเรื่อยๆสำหรับ30ปีเราก็รู้สึกว่าอ๋อมันทำแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วเขาอ่ะมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ว่าเขาอยากทำให้บ้านเกิดของเขาอ่ะมีอาชีพมีอะไรที่มันเป็นซิสเต็มอ่ะต่อไปได้เรื่อย
3: ๆแม่ก็ภูมิใจนะในตัวตะแม่ก็รักตะมาก
0: มันตื้นตันใจเพราะว่าเราก็รู้สึกว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราทำอะไรให้บ้านเกิดตัวเองบ้างมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแหละแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็นอกจากนี้มันยังจุดประกายไปสู่แบบคนอื่นๆเด็กรอบๆข้างคืออย่างที่ผมทำเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราไม่ได้อยากทำตลอดไปเราอยากให้มันถูกสานต่อคือเราเชื่อว่าหลายๆหัวมันย่อมดีกว่าหัวเดียวเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่เด็กที่เรียนมัธยมอยู่เด็กน้องๆที่เป็นวิศวะเป็นหมอเรียนบางคนเรียนโอ้โหเรียนเยอะแยะมากมายเนี่ยได้กลับมาทำสิ่งที่ตัวเองถนัดเพื่อบ้านเกิดสักครั้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามมันถึงจะมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: เป็นไงล่ะคะครูเท่มากเลยอ่ะเวลาเขายืนอยู่บนบอร์ดอะแพลว
5: ใช่ค่ะครู
4: เนี่ยอยากเล่นมากเลย
5: ครูค่ะพอสงสัยอย่างนึงอะค่ะทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านแพลวไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลยถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องมาไกลถึงที่นี่เลยนะคะเนี่ยคลื่นนี่มันเกิดจากอะไรหรอคะ
4: ถ้าแพลวอยากรู้นะคะว่าคลื่นเกิดจากอะไรน้องๆก็สงสัยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
5: ครูเชษฐ์คะตกลงแล้วเนี่ยคลื่นมันคืออะไรคะ
4: อ๋อคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่แบบนึงค่ะที่เกิดจากการถ่ายทอดพลังงานแล้วก็โมเมนตัมค่ะจากแรงกำเนิดเนี่ยไปยังบริเวณรอบๆ
5: โอ
4: ้
5: โหแล้วอะไรทำให้เกิดคลื่นนะคะ
4: อ๋อองค์ประกอบของการเกิดคลื่นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างอันแรกก็คือแรงกำเนิดคลื่น2การสั่นสะเทือนของแรงกำเนิดและ3นั่นคือตัวกลางค่ะ
5: โอ้โหแล้วแบบนี้คลื่นมันมีกี่ประเภทหรอคะ
4: โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งประเภทของคลื่นเนี่ยแบ่งได้หลายแบบมากเลยถ้าสมมติว่าแบ่งตามชนิดของแหล่งกำเนิดก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
5: โอ
4: ้แต่ถ้าแบ่งตามการสั่นสะเทือนก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นตามยาวแล้วก็คลื่นตามขวางแต่ถ้าแบ่งตามความต่อเนื่องก็จะถูกแบ่งเป็นคลื่นดนกับคลื่นต่อเนื่องค่ะ
5: โอ้โหคลื่นนี่มันมีหลายแบบจริงๆนะคะเนี่ย
4: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าวิธีการแบ่งจะแตกต่างกันแต่หลักๆแล้วส่วนประกอบของคลื่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับแล้ว
5: ถ้าอย่างนั้นส่วนประกอบของคลื่นที่ว่ามันคืออะไรบ้างคะ
4: ถ้าแพลวอยากรู้นะคะแล้วครูก็อยากให้แพลวเห็นภาพของคลื่นได้ชัดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมรู้จักคลื่นนี่เลยค่ะกิจกรรมรู้จักคลื่น
5: อุปกรณ์แค่นี้เลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะก็จะมีสปริงและก็ริบบิ้นค่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยเนาะ
5: โอ
4: เคอ่ะเดี๋ยวให้แพลวนะคะทำการผูกริบบิ้นค่ะตรงกลางสปริงให้ครูก่อน
5: ตรงกลางเหรอ
4: ใช่ค่ะ
5: น่าจะอันนี้
4: ใช่ผูกเลย
5: ผูกเลยนะคะ
4: โอเคซึ่งในการทดลองนะคะเราจะรู้จักคลื่นได้ก็คือครูเนี่ยจะจับสปริงฝั่งนึงและก็พี่แพลวจับฝั่งนึงนะคะ
5: ค่ะ
4: โอเคโดยครูเนี่ยจะไม่ทำการสั่นสปริงเลยมีแต่พี่แพลวเท่านั้นที่จะสั่นสปริงดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะวิธีการขยับสปริงก็คือขยับแบบนี้เนาะโอเคพร้อม
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ให้พี่แพลวขยับสปริงเลยค่ะแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
5: ตอนนี้สปริงมันมีการเคลื่อนที่ค่ะครูแต่ว่ามันเหมือนจะเคลื่อนที่จากฝั่งเราไปฝั่งครู
4: ใช่ไหมคะเพราะว่าครูไม่ได้ขยับสปริงเลยนะคะ
5: ว้าว
4: ซีพราวแล้วน้องๆเห็นตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าคลื่นนั่นเองค่ะ
5: อ๋อเนี่ยเหรอคะคือคลื่น
4: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่แพลวลองขยับสปริงเหมือนเดิมค่ะแต่ขยับไปและกลับให้ได้หนึ่งรอบแล้วก็หยุด
5: รอบเดียว
4: โอเคค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะโอ้เห็นอะไรไหมเด็กๆ อีกสักหนึ่งรอบโอเคการที่เราเห็นคลื่นแบบนี้หนึ่งลูกนะคะเขาจะเรียกกันว่าคลื่นดนค่ะ
5: อ๋อคลื่นดนก็คือคลื่นหนึ่งลูกนั่นเองเอาแล้วแบบนี้คลื่นต่อเนื่องเหรอคะ
4: อ๋อถ้าเป็นคลื่นต่อเนื่องใช่ไหมคะพี่แพลวก็ขยับสปริงต่อเนื่องเลยค่ะ
5: นี่เหรอคะ
4: ใช่ค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่องจำได้ไหมคะตอนแรกที่เราแบ่งลักษณะของคลื่นการแบ่งที่เป็นแบบความต่อเนื่องจะถูกแบ่งได้เป็นคลื่นดนกับคลื่นต่อเนื่องถ้ามีคลื่นอยู่หนึ่งลูกเราเรียกว่าคลื่นดนแต่ถ้ามีคลื่นหลายๆลูกต่อกันเขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่อง
5: ค่ะ
4: และถ้าเราแบ่งตามลักษณะการสั่น
5: ลักษณะการสั่น
4: จะถูกแบ่งได้เป็นสองประเภทนั่นก็คือคลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาวพี่พราวลองสั่นอีกหนึ่งรอบค่ะ
5: แบบเมื่อกี้เลยนะคะ
4: ใช่ค่ะโอเคถ้าคลื่นนะคะที่มีการสั่นขึ้นลงแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าคลื่นตามขวางแต่ถ้าคลื่นตามยาวนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พราวจับนี่นะก็คือมีการสั่นที่เป็นการบีบและการอัดแบบนี้ค่ะเด็ก
5: ๆขอลองทำบ้างนะคะ
4: โอเคคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันอีกหนึ่งจุดนะคะนี่เลยค่ะบริเวณที่เป็นริบบิ้นเดี๋ยวน้องๆและพี่แพลวนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าถ้าพี่แพลวทำคลื่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆริบบิ้นจะเคลื่อนที่อย่างไรลองเดาก่อน
5: เอาคลื่นต่อเนื่องเป็นแนวขวางหรือแนวยาวดีคะ
4: เอาเป็นตามขวางละกัน
5: ตามขวางก่อนนะคะ
4: โอเคเป็นยังไงบ้างคะ
5: ริบบิ้นก็เคลื่อนที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเคลื่อนขึ้นลงแบบนี
4: ้โอ้ใช่ค่ะสังเกตอย่างที่พี่พยาบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนที่ของคลื่นแต่ว่าตำแหน่งของริบบิ้นก็จะเคลื่อนที่เพียงแค่ขึ้นและลงเท่านั้นไม่ได้เคลื่อนที่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
4: อันนี้นะคะก็เป็นลักษณะพิเศษของคลื่นตามขวางเหมือนกันแม้ว่าจะมีการส่งถ่ายพลังงานมาก็จริงนะคะอนุภาคของสปริงเนี่ยมีการขยับและส่งทอดพลังงานมาแต่ตัวสปริงเองนะคะไม่ได้ถูกบีบอัดแต่อย่างใดดังนั้นตำแหน่งของริบบิ้นก็เลยอยู่ตำแหน่งเดิมแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆในธรรมชาติที่เราเจอก็อย่างเช่นเวลาที่เราลอยตัวอยู่บนห่วงยางแล้วก็อยู่กลางทะเลเนาะโดยที่ไม่ได้อยู่ชายฝั่งนะคะเวลาที่เรานอนอยู่บนห่วงยางเวลาที่คลื่นผ่านเราจะไม่ได้ขยับไปซ้ายหรือขวาแต่เราจะขยับขึ้นลงเท่านั้น
5: ครูเชษฐาแต่ที่พาวเห็นเนี่ยคลื่นมันก็มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่มันมีองค์ประกอบอะไรที่ต่างกันหรอคะ
4: อ๋อถ้าพูดถึงองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยซันคลื่นท้องคลื่นแล้วก็แอมพลิจูดค่ะ
5: ไอ้ที่ว่าเนี่ยมันคือตรงส่วนไหนของคลื่นบ้างอะคะ
4: เอางี้ละกันเด็กๆนึกถึงทะเลนะถ้าสมมุติอันนี้นะคะคือผิวน้ำตอนที่ยังไม่มีคลื่นเลย
5: ค่ะ
4: เราจะเรียกมันว่าแนวอ้างอิงของสปริงแล้วกันเนาะ
5: โอเค
4: แล้วด้านล่างนี้นะคะก็คือบริเวณใต้น้ำส่วนด้านบนคือบริเวณผิวน้ำ
5: ค่ะ
4: ก็คือส่วนที่เด็กๆจะเห็นคลื่นนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่แพลวนะคะลองสร้างคลื่นขึ้นมา
5: แบบเมื่อกี้นะคะ
4: ใช่ค่ะสร้างต่อเนื่องเลยละกันเนาะโอเคในระหว่างที่พี่แพลวนะคะสร้างคลื่นครูก็จะมีคำถามให้พี่แพลวตอบด้วย พี่แพลวลองบอกหน่อยค่ะจากระดับแนวอ้างอิงตรงไหนคือจุดที่สูงที่สุดของคลื่นคะ
5: ตรงเวลาคลื่นมัน
4: ขึ้นไปด้านบนใช่ไหมคะตรงนั้นแหละค่ะเขาเรียกว่าสัตว์คลื่นค่ะ
5: อ๋อ
4: มาเดี๋ยวคุณครูสต็อปโมชั่นก่อน
5: สต็อปโมชั่น
4: ใช่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนตรงนู้นนะคะเขาก็จะเรียกว่าสัตว์คลื่นค่ะส่วนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่อยู่ใต้ท้องน้ำอีกทีเขาจะเรียกว่าท้องคลื่นค่ะและจากแนวสปริงดั้งเดิมนะคะหรือว่าแนวอ้างอิงที่เรียกว่าผิวน้ำก่อนที่จะมีคลื่นนะคะจะมีส่วนนึงที่เป็นแอมพลิจูดค่
5: ะ
4: เขาจะวัดจากแนวที่เป็นแนวอ้างอิงขึ้นไปถึงสันคลื่นแบบนั้นเขาจะเรียกว่าแอมพลิจูดหรือวัดจากผิวน้ำลงมาที่ท้องคลื่นก็ได้ก็จะเรียกว่าแอมพลิจูดได้เหมือนกันคราวนี้นะคะการที่แพลวถามว่าแล้วคลื่นลูกใหญ่ลูกเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากความแตกต่างของแอมพลิจูดค่ะถ้าแพลวอยากรู้นะคะว่ามันจะแตกต่างได้ยังไงนะคะแพลวลองขยับมือให้กว้างขึ้นค่ะออกแรงให้มากขึ้นแล้วดูค่ะว่าคลื่นเนี่ยมีแอมพลิจูดเป็นแบบไหน
5: โ
4: อ้เป็นไงคะ
5: โอ้คราวนี้สูงมากเลยค่ะตัวสันขึ้นกับตัวท้องขึ้นก็แสดงว่ามีแอมพลิจูดที่เยอะด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะถ้ายิ่งคลื่นนะคะมีแอมพลิจูดที่มากแสดงว่าคลื่นก็มีความสูงมากซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับตัวพลังงานที่ออกไปเวลาที่แพลวอยากได้คลื่นลูกใหญ่แพลวก็ต้องทำการให้พลังงานเยอะไปด้วยเมื่อให้พลังงานเยอะแอมพลิจูดก็มากคลื่นก็เลยใหญ่มากด้วยค่ะคราวนี้นะคะถ้าสมมติว่าแพลวลองให้พลังงานน้อยๆดูค่ะขยับแบบสั้นๆเป็นไงคะ
5: ก็แอมพลิจูดน้อย
4: ใช่ค่ะคลื่นก็จะเป็นไงลูกเล็กลงนั่นเองค่ะจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าองค์ประกอบของคลื่นเนี่ยจะประกอบด้วยสันคลื่นท้องคลื่นแล้วก็แอมพลิจูด
5: ค่ะ
4: ซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าคลื่นจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กยังไงใช่ไหม
5: ค่ะ
4: ถ้าอย่างนั้นนะคะนี่เลยแพลวเห็นตรงนู้นไหมจะมีห่วงยางอยู่
5: ค่ะใช่
4: แล้วก็มีคลื่นผ่านใช่ไหม
5: ค่ะ
4: การที่คลื่นลูกที่1คลื่นลูกที่2นะคะไม่เคลื่อนที่ติดกันเพราะเป็นเพราะว่าเนื่องจากมีสันคลื่นมีท้องคลื่นมีสันคลื่นมีท้องคลื่นใช่ไหมคะไอการที่เราเห็นสันคลื่นของลูกที่1แล้วเจอสันคลื่นลูกที่2เขาจะเรียกกันว่าความยาวคลื่นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความยาวคลื่นนะคะสามารถหาได้จากท้องคลื่นถึงท้องคลื่นก็ได้ด้วย
5: พาลองจับเวลาดูได้ไหมคะว่าระยะห่างของคลื่นลูกที่1กับคลื่นสองมันกี่วินาที
4: ได้ค่ะลองจับเวลาเลย
5: หุ้ย 0.5 วิเองค่ะ
4: โอ้ใช่ค่ะแสดงว่าเร็วมากเลยใช่ไหมคะเวลาที่แพลวนะคะสามารถจับเวลาได้นะคะที่ทำให้คลื่นลูกที่1กับคลื่นลูกที่สองนะคะเขาเรียกว่าคาบค่ะ
5: คาบ
4: ถ้าสมมติว่าริบบิ้นนี้นะคะแทนห่วงยางการที่เขาจะนับคาบได้นะคะก็คือการที่ริบบิ้นเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นลงและกลับมาตำแหน่งเดิมได้ค่ะซึ่งเวลาที่เราพูดถึงคาบเนี่ยก็คือหมายถึงเวลาที่ริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาครบ1รอบนั่นเองแต่ถ้าเรากลับกันค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงจำนวนรอบก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดถึงจำนวนรอบที่เกิดขึ้นภายใน1วินาทีหมายความว่าใน1วินาทีเราลองจับดูค่ะว่าริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่ไปกลับไปกลับมาได้ทั้งหมดกี่รอบอันนี้เขาจะเรียกกันว่าความถี่ค่ะเพื่อให้แพลวเข้าใจมากขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะกรณีเดิมแพลวลองจับเวลาว่าใน1วินาทีเจ้าห่วงยางสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้ทั้งหมดกี่รอบ
5: 1วินาทีโอ้2รอบต่อวินาทีค่ะ
4: อู้ถูกต้องเลยค่ะแสดงว่าความถี่เนี่ยก็เท่ากับ2รอบต่อวินาทีเลยซึ่งจริงๆแล้วนะคะทั้งความถี่แล้วก็คาบเนี่ยต่างมีความสัมพันธ์กันค่ะ
5: สัมพันธ์กันยังไงคะ

0: ูตรนี้เลย
1: โอ้โหมีสูตรด้วย
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือความถี่จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนคาบค่ะเขาจะแปรผูกพันกันแสดงว่าถ้าเรารู้ความถี่เราก็สามารถรู้คาบได้แต่ถ้าเรารู้เพียงคาบเราก็สามารถคำนวณหาความถี่ได้นะคะเด็ก
2: ๆแล้วความถี่ของคลื่นมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ
0: ขึ้นอยู่กับพลังงานที่เราให้ไปค่ะแพรวลองสะบัดมือแบบเร็วๆค่ะโอ้เป็นยังไงคะ
2: โอ้มีคลื่นเกิดขึ้นมากเลยค่ะ
0: ใช่จำนวนลูกคลื่นเยอะมากเลยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าถ้าให้พลังงานมากแสดงว่าคลื่นมีความถี่มากค่ะคราวนี้ลองให้พลังงานน้อยลงขยับมือช้าลงค่ะจำนวนลูกคลื่นเป็นไงคะ
2: ก็น้อยลงค่ะ
0: ใช่ค่ะแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าความถี่น้อยค่ะ
2: ครูเชษฐาแต่ว่าเมื่อกี้ค่ะตอนที่พาไปเล่นเซิร์ฟอ่ะเขาพูดถึงอัตราเร็วของคลื่นอันนี้เราหาได้จากไหนคะ
0: สำหรับการหาอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆจะต้องรู้1ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ค่ะ2เวลานั่นก็คือการเอาระยะทางที่เคลื่อนที่หารด้วยเวลาค่ะเราก็จะทราบอัตราเร็วของคลื่นแล้วค่ะ
2: น้องๆค่ะคลื่นเนี่ยนะคะก็เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดคลื่นค่ะซึ่งก็ทำให้อนุภาคของคลื่นนั้นเนี่ยสั่นต่อๆกันไปแต่ว่าอนุภาคของคลื่นไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่นนะคะ
0: โดยองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยสันคลื่นค่ะคือจุดที่สูงที่สุดท้องคลื่นคือจุดที่ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนที่เรียกว่าแอมพลิจูดค่ะโดยจะวัดจากแนวระดับจนถึงสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังพูดถึงความยาวคลื่นด้วยค่ะโดยเด็กๆสามารถหาความยาวคลื่นโดยดูจากระยะของสันคลื่นของลูกแรกจนถึงสันคลื่นของลูกถัดไปค่ะหรือว่าวัดจากท้องคลื่นจนถึงท้องคลื่นก็ได้นะคะโดยความถี่ของคลื่นนะคะจะมีความสัมพันธ์กับคาบนั่นเองค่ะความถี่ของคลื่นนะคะก็จะแปรผกผันกับคาบของคลื่นนั่นเองค่ะโดยในส่วนอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆสามารถหาได้ค่ะโดยดูจากระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่นะคะหารด้วยเวลานั่นเองค่ะ
2: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่นะคะในรายการ Lab Science Talk ทดลองวันนี้พี่พราวแล้วก็ครูเชษฐ์ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาภูมิใจเสนอรายการหลงบุรีรายการที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรี

0: ในตอนที่1ประวัติศาสตร์คืออะไรเพื่อให้ทุกท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นรายการของเราได้เชิญอาจารย์พันทิพย์เพชรวิจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมาเป็นผู้บรรยายสำหรับตอนที่1ในวันนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเราจะมาพบกันและพูดคุยนะเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นะฮะการเรียนรู้การศึกษาประวัติศาสตร์หลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็เรียนรู้กันมานะตั้งแต่สมัยมัธยมตั้งแต่สมัยประถมเป็น10ปีแล้วมันยังมีเรื่องราวอะไรให้เราต้องพูดคุยกันอีกหรือไงเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นี้นะฮะอย่างไรก็ตามในการพูดคุยกันครั้งนี้นะฮะเราพยายามนะจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวการศึกษาประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะรู้ไม่ถูกต้องหรือรู้ไม่ทั้งหมดดังนั้นเราขอเริ่มนะด้วยการตั้งคำถามกับท่านผู้ชมนะฮะว่ามีใครรู้บ้างว่าจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายความว่าอย่างไร
2: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตค่ะ
1: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นจริงๆหรือในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์นะฮะจะถูกสอนมาว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2ความหมายประวัติศาสตร์ในความหมายแรกนะฮะก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆในอดีตอย่างที่ท่านผู้ชมตอบมาถูกต้องแต่ประวัติศาสตร์ในความหมายที่2คือเป็นการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตของนักประวัติศาสตร์ซึ่งนักประวัติศาสตร์เนี่ยจะไปค้นคว้าข้อมูลหลักฐานต่างๆนะฮะและรวบรวมเรียบเรียงนะฮะประกอบสร้างขึ้นมาเป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์อาจจะเป็นในรูปแบบหนังสืออาจจะเป็นในรูปแบบงานวิจัยหรือจะเป็นภาพยนตร์นะวิดีโอต่างๆสารคดีต่างๆดังนั้นหากพิจารณาตามความหมายที่2ประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดทำไมถึงกล่าวว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดเรื่องราวในอดีตทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันกว้างขวางมากนะฮะครอบคลุมในทุกมิติของชีวิตครอบคลุมในทุกมิติของสังคมแม้กระทั่งเรื่องราวที่เราคุยกันนะฮะที่เราคุยกันในวันนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่ในวันนี้เดี๋ยวพอเรานะฮะพูดคุยกันเสร็จสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องราวในอดีตนะเมื่อเช้าท่านผู้ชมทุกท่านรับประทานอะไรกันมานะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวในอดีตซึ่งมันมีมากมายนะเรื่องราวของแต่ละคนว่ามากมายแล้วเรื่องราวของแต่ละสังคมนะเรื่องราวของมนุษยชาติทั้งโลกยิ่งมากมายมากไปกว่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยฮะที่บรรดานักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถประกอบสร้างเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาใหม่นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมประวัติศาสตร์จึงไม่เท่ากับอดีตพิจารณาจากภาพนะฮะภาพกราฟิกให้วงกลมนะฮะสีเขียวด้านหลังเนี่ยนะฮะวงกลมสีเขียวที่มีตัวอักษรตัว B เนี่ยแทนเรื่องราวในอดีตทั้งหมดและวงรีสีฟ้าที่มีสัญลักษณ์นะฮะตัวอักษรตัว A เนี่ยนะฮะแทนเรื่องราวขอโทษค่ะแทนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะแทนเรื่องราวในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงสับเซตนะของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตหลายคนนะฮะท่านผู้ชมหลายคนอาจเกิดคำถามตามมาอีกว่าอ้าวแล้วทำไมเราจึงไม่สามารถศึกษาเรื่องราวทั้งหมดในอดีตที่เกิดขึ้นได้ลองคิดตามนะฮะแม้กระทั่งตัวเราเองเรายังไม่สามารถบอกเรื่องราวในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนโตจนถึงปัจจุบันได้ทั้งหมดนับประสาอะไรกับบรรดานักประวัติศาสตร์นะที่อาจจะย้อนกลับไปศึกษานะเรื่องราวหรือเหตุการณ์นะในอดีตที่ไกลจากตัวเองที่เกิดขึ้นมาก่อนตัวเองเป็น10ปี100ปีหรือมากกว่านั้นเป็นพันๆปีเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะ

0: นักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถนะฮะประกอบสร้างความจริงเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ได้ทั้งหมดนะลองจินตนาการตามภาพนี้นะฮะภาพที่เป็นรูปช้างเนี่ยนะกับคนตาบอดคำช้างเนี่ยนะฮะนักประวัติศาสตร์ก็เปรียบเสมือนคนตาบอดเนี่ยแหละฮะที่เราได้สัมผัสเพียงบางส่วนนะของอดีตนะอย่างสมมตินักประวัติศาสตร์คนหนึ่งนะแทนคนตาบอดคนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรากำลังจะพาคุณไปคำช้างแต่คุณจะได้จับแค่เฉพาะส่วนที่เป็นงวงนะคนตาบอดคนนั้นหรือนักประวัติศาสตร์คนนั้นก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยมีลักษณะที่เป็นรูปทรงแบบทรงกระบอกขณะเดียวกันนะคนตาบอดอีกคนหนึ่งนะแทนนักประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งนะที่ถูกพานะไปจับส่วนหูใบหูของช้างนะคนตาบอดคนนั้นก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยมีลักษณะเป็นแบนๆนะฮะเป็นแผ่นแบนๆแล้วก็สามารถกระดิกไปมาได้นะฮะหูช้างนะเช่นเดียวกันนะลักษณะที่มีคนตาบอดคำช้างเนี่ยก็เหมือนกับการทำงานของนักประวัติศาสตร์นะที่พยายามจะค้นหาเรื่องราวนะพยายามจะประกอบสร้างเรื่องราวในอดีตขึ้นมาใหม่ดังนั้นนะฮะเรื่องราวต่างๆนะในอดีตเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลมากเกินกว่าที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถศึกษาได้ทั้งหมดสิ่งที่เป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์หยิบยกมาศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้รับการเลือกนะฮะเลือกมาเฉพาะสิ่งที่เขาคิดว่ามีความสำคัญที่ตัวนักประวัติศาสตร์เองเนี่ยสนใจจะศึกษาแล้วก็มีหลักฐานเพียงพอให้ศึกษานะดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ที่เรารู้มาเนี่ยนะที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเดียวนะฮะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวเดียวนะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริง
1: ๆแล้วถ้าหากประวัติศาสตร์เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของอดีตค่ะแล้วการเรียนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเข้าใกล้อดีตแค่ไหนคะ
0: อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าส่วนใหญ่นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนะฮะได้เรียนหรือได้รู้ได้รับทราบกันมาเนี่ยเชื่อว่าโดยพื้นฐานแล้วจะมาจากระบบการศึกษานะในโรงเรียนนะก็จะตามแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการนะฮะแล้วก็สำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยนะฮะตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไล่เรียงเป็นไปตามนะฮะไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์นะยุคประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์ก็ไล่ไปตามศูนย์กลางนะฮะอย่างทวารวดีนะฮะเข้ามาสู่สุโขทัยอยุธยาธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพของเราอันนี้นะฮะเป็นเพียงมิติเดียวของประวัติศาสตร์ซึ่งเราเรียกว่าประวัติศาสตร์การเมืองนะเพราะว่านะใช้แกนกลางนะในใช้โครงเรื่องนะฮะโดยเรียงตามนะการเปลี่ยนแปลงเมืองศูนย์กลางอำนาจในแต่ละช่วงเวลาซึ่งถ้าพิจารณาในแง่นี้นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้มาเนี่ยจะจำกัดอยู่เฉพาะเรื่องราวของคนชั้นสูงกษัตริย์ราชวงศ์นักรบนะฮะการสงครามอาจจะมีการค้าบ้างแต่ชีวิตผู้คนทั้งหลายหายไปจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะเราไม่เคยรู้เลยว่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายนะฮะเขามีวิถีชีวิตกันอย่างไรเขาแต่งตัวยังไงเขากินอะไรหรือเขาขับถ่ายยังไงนะฮะถูกสุขลักษณะแค่ไหนเรื่องราวเหล่านี้นะฮะซึ่งมันเป็นภาพที่กว้างขวางมากของประวัติศาสตร์นะที่กว้างกว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยนะกลับไม่ถูกพูดถึงเลยในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้กันมานะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นบ้านเรานะฮะอย่างกรณีจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะที่จะหยิบยกขึ้นมาให้เห็นว่าไอ้การที่ประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยเน้นไปที่ประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยมันทำให้บทบังความสำคัญนะของพื้นที่ในท้องถิ่น3บุรีนี้อย่างไรนะกรณีของลพบุรีนะฮะถ้าตามประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้มานะจะมีบทบาทโดดเด่นจริงๆนะในกรณีของช่วงอยุธยาตอนต้น

0: เนาะในฐานะเมืองลูกหลวงนะที่กษัตริย์ในราชวงศ์อู่ทองเนี่ยนะส่งลูกชายนะไปปกครองแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาอีกทีนึงนะในสมัยของราชวงศ์สาทองในช่วงท้ายก็คือในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะแล้วก็ประวัติศาสตร์ลพบุรีก็หายไปนะมามีบทบาทสำคัญอีกทีนะฮะในช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะที่ทรงใช้ลพบุรีเป็นเมืองหลวงแห่งที่2เช่นเดียวกับกรณีประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรีนะสิงห์บุรีเองเมื่อพูดถึงสิงห์บุรีนะฮะประวัติศาสตร์สิงห์บุรีกลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยานั่นก็คือประวัติศาสตร์ของชาวบ้านระจันหรือบางระจันที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะว่ามีส่วนร่วมในการที่จะปกป้องกรุงศรีอยุธยาแต่ถ้าเราสามารถนะสลัดนะให้หลุดจากกรอบประวัติศาสตร์การเมืองเหล่านี้ไปได้เนี่ยเราจะเห็นว่าดินแดนสามบุรีของเราเนี่ยนะฮะมีพัฒนาการนะมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินใหม่ไล่มาจนถึงยุคสำริดยุคเหล็กนะแล้วก็มีพัฒนาการสืบเนื่องมาในสมัยทวารวดีแล้วก็เป็นศูนย์กลางหนึ่งนะทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยทวารวดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเมื่อเข้าสู่ยุคที่เขมรเข้ามามีอิทธิพลเนี่ยเมืองลพบุรีหรือระโวของเราเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางนะทางการเมืองในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกขับเน้นนะฮะในประวัติศาสตร์การเมืองที่เราได้เรียนกันมานะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกละเลยไปนะอย่างน่าเสียดาย
1: นั่นก็แปลว่ามีประวัติศาสตร์อื่นๆอีกอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วหากมีประวัติศาสตร์เหล่านั้นแตกต่างจากประวัติศาสตร์ที่เราเคยรับรู้ยังไงบ้างคะ
0: แน่นอนฮะนอกจากประวัติศาสตร์การเมืองซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะฮะเพราะเราได้เรียนมาตั้งแต่ระดับประถมนะในปัจจุบันนะนักประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะได้พยายามศึกษาเรื่องราวให้พ้นไปจากกรอบของประวัติศาสตร์การเมืองเพื่อประกอบสร้างเรื่องราวนะในอดีตนะของสังคมให้เห็นภาพสังคมในวงกว้างมากขึ้นไปอีกนะไม่จำกัดอยู่เฉพาะบรรดาชนชั้นสูงนะคุณลองดูนะฮะว่าความหลากหลายนะในการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะฮะคุณสามารถนะพิจารณาได้จาก1ชั้นหนังสือตามร้านหนังสือต่างๆหรือว่าร้านหนังสือในโลกออนไลน์ต่างๆนะคุณลองดูนะลองค้นหาดูมีทั้งประวัติศาสตร์ศาสนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่มเช่นหนังสือเล่มนี้ฮะประวัติศาสตร์โลกใน6แก้วมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ของอุจจาระฮะประวัติศาสตร์อึเนี่ยแหละฮะนะฮะถ้าคุณสงสัยประวัติศาสตร์อึนะฮะคุณลองกลับไปย้อนดูนะฮะละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนะฮะมีการพูดถึงเรื่องการไปเวทนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีนักวิชาการศึกษาอยู่เหมือนกันนะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะไม่คิดว่ามีนะฮะประวัติศาสตร์หนังสือโป้อย่างเนี้ยนะฮะคือมันประกอบสร้างเรื่องราวอื่นๆที่มันเห็นชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปในสังคมมากขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์แม้ว่าจะศึกษาหลากหลายด้านมากขึ้นอย่างรอบด้านมากขึ้นแต่พวกเราจะไม่สามารถอ้างได้ว่าเรารู้เรื่องจริงทั้งหมดหรือเราสามารถประกอบสร้างอดีตขึ้นมาได้ทั้งหมดคุณลองนึกสิฮะว่าจะมีนักประวัติศาสตร์คนไหนที่สามารถเขียนประวัติศาสตร์ของกลิ่นที่เราได้กลิ่นนะฮะแค่คุณจะอธิบายกลิ่นออกมาเป็นคำพูดก็ยากแล้วดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เนี่ยแหละฮะประวัติศาสตร์ไปไม่ถึงเข้าไม่ถึงนะแต่ว่าเราก็พยายามนะที่จะเขียนออกมานะให้รอบด้านมากขึ้นนะ
1: แล้วเราจะศึกษาอดีตของบ้านเมืองหรือชุมชนที่เรารักได้ยังไงบ้างคะ
0: ในกรณีนี้นะฮะก็มีประวัติมีนักวิชาการนะทางด้านประวัติศาสตร์นะในอีกสาขาหนึ่งนะในอีกสายหนึ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนาะโดยนักประวัติศาสตร์เหล่านี้นะฮะจะเน้นนะศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะของชุมชนหรือว่าของท้องถิ่นขนาดเล็กโดยพยายามนะสลัดนะออกไปจากกรอบคิดของประวัติศาสตร์แบบชาติ พยายามจะสร้างประวัติศาสตร์ของชุมชนของตัวเองนะของท้องถิ่นของตัวเองโดยที่ไม่ไปยึดโยงกับโครงเรื่องนะไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ชาตินะแล้วก็มุ่งศึกษาประสบการณ์หรือกิจกรรมต่างๆของคนในอดีตอย่างรอบด้านโดยเน้นนะอดีตนะให้เกิดจากการเล่าจากคนในชุมชนหรือจากคนในท้องถิ่นนั่นเองนำเสนอผ่านมิติต่างๆเพื่อเปิดเผยให้เห็นนะพลวัตความเคลื่อนไหวนะของบรรดาผู้คนนะในแต่ละท้องถิ่นซึ่งต่างก็มีความหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทั้งด้านความเชื่อความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนะความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะศึกษานะสำหรับนักศึกษานักประวัติศาสตร์นะที่ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกรณีงานศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เริ่มปลุกกระแสนะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในที่นี้จะขอยกตัวอย่างนะฮะสองที่ก็คือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นล้านนานะฮะหนังสือประวัติศาสตร์ล้านนาของอาจารย์สรัสวดีอองสกุลเนี่ยนะฮะก็เป็นการเปิดพื้นที่นะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบริเวณภาคเหนือของไทยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นภาคเหนือของไทยก็คือบริเวณที่มีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเนี่ยแต่ครั้งหนึ่งนะฮะเชียงใหม่เองนะเป็นศูนย์กลางนะทางการเมืองของรัฐหนึ่งที่สำคัญและดำรงอยู่ควบคู่กับรัฐสุโขทัยแล้วก็กรุงศรีอยุธยาแต่ในประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยพอมันเอาการเมืองแบบโครงเรื่องสุโขทัยอยุธยาธนบุรีเข้าไปจับเนี่ยการที่เราจะพูดถึงล้านนาเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากลำบากทีนี้เมื่อนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยไปจับนะเอาล้านนานะเอาศูนย์กลางคือเชียงใหม่เข้ามาพูดมาเล่ามาบอกเล่าเนี่ยมันก็จะเห็นภาพพลวัตนะของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชียงใหม่ได้ชัดเจนมากขึ้นอีกกรณีนึงนะฮะจากเหนือแล้วเราลงไปทางตอนใต้นะฮะทางใต้เองเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจริงๆมีศูนย์กลางนะแห่งหนึ่งที่สำคัญก็คือรัฐที่เรียกว่าฟาตอนีหรือปัตตานีนั่นแหละนะฮะแต่เดิมนะฮะบริเวณที่เป็นจังหวัดปัตตานีในปัจจุบันเนี่ยมีรัฐที่เป็นรัฐศูนย์กลางทางการเมืองและการค้าก็คือฟาตอนีนะฮะที่ครอบคลุมดินแดนบริเวณต่างๆใน3จังหวัดหรือ4จังหวัดภาคใต้นะฮะก่อนที่ในภายหลังนะฮะฟาตอนีเนี่ยนะจะต้องส่งบรรณาการนะให้กับกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าชาวปัตตานีเองเนี่ยก็มีการบันทึกประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของเขาไว้นะฮะเรียกว่าฮิกกายัตเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือหนังสือประวัติศาสตร์ของทางภาคใต้อย่างไรก็ตามการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยนะด้วยความที่เราศึกษาวิถีชีวิตผู้คนเนาะของคนธรรมดาทั่วไปนะหรือว่าของดินแดนต่างๆที่ไม่ใช่ศูนย์กลางอำนาจอย่างอยุธยาหรืออย่างสุโขทัยเนี่ยนั่นย่อมส่งผลนะทำให้หลักฐานที่นักประวัติศาสตร์จะนำมาใช้ในการศึกษาเนี่ยย่อมแตกต่างนะย่อมเปลี่ยนไปจากเดิมเนาะอย่างกรณีถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองเราก็จะเน้นประดานนะจดหมายเหตุเนาะซึ่งเป็นของทางราชการก็จะให้ภาพเกี่ยวกับการเมืองการสงครามแล้วก็วิถีชีวิตนะความเป็นอยู่ของชนชั้นสูงแต่ถ้าเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลักฐานที่เราจะใช้นะจะเป็นพวกประเภทตำนานนะฮะนิทานพื้นบ้านคำบอกเล่านะจดหมายเหตุของบรรดานักเดินทางต่างๆหรือว่าบันทึกของนักเดินทางต่างชาติอันนี้นะจะช่วยให้เรานะสามารถประกอบสร้างประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่นขึ้นมาได้ซึ่งการใช้หลักฐานที่ต่างออกไปเนี้ยนะนักประวัติศาสตร์เองก็จะมีกระบวนการในการวิพากษ์หลักฐานแตกต่างออกไปจากหลักฐานที่เป็นเอกสารของทางราชการนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าเราจะพยายามประกอบสร้างนะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนะขึ้นมาใหม่แล้วดูกันว่านะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เล่านะใหม่โดยใช้ดินแดนที่เป็นท้องถิ่นของเราเนี่ยนะฮะเป็นศูนย์กลางนะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแตกต่างจากที่เรารับรู้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปกันเลยครับ
2: รายการหลงบุรีต้องขอขอบคุณอาจารย์พันทิพย์เพชรวิจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายในวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้ชมศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้งประวัติศาสตร์การเมืองและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาภูมิใจเสนอรายการหลงบุรีรายการที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีสำหรับในวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมในตอนที่2พัฒนาการความเป็นชุมชนดินแดนบริเวณที่ปัจจุบันนี้เป็นเขตจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์และพัฒนาการที่สัมพันธ์กันย้อนกลับไปได้ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีพัฒนาการจนกลายเป็นบ้านเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่มามากกว่า 3,000 ปีแล้วความพิเศษของชุมชนนี้ไม่เพียงแต่มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องเท่านั้นทว่ายังมีพัฒนาการสืบเนื่องกลายเป็นเมืองใหญ่ของยุคประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นก็มีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์มากมายในด้านการท่องเที่ยวก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญเป็นที่ตั้งของหน่วยทหารที่มีความสำคัญในระดับประเทศอีกด้วยจากล่องลอยหลักฐานทางโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆทำให้เราทราบว่าดินแดนบริเวณภาคกลางของประเทศไทยหรือเขตสามบุรีในปัจจุบันครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างชายแดนด้านตอนออกและชุมชนโบราณในภาคตอนออกเฉียงเหนือของไทยทั้งยังเป็นแหล่งแร่โลหะที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขาวงพระจันทร์ทำให้พบแหล่งโบราณคดีจำนวนมากในยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งยังมีการใช้พื้นที่สืบเนื่องเข้ามาสู่ยุคประวัติศาสตร์และมีความสำคัญร่วมสมัยในประวัติศาสตร์อยุธยาจนกระทั่งปัจจุบันล่องลอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โบราณสมัยหินใหม่ในพื้นที่สามบุรีพื้นที่ทั้ง3จังหวัดพบล่องรอยกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ร่วมสมัยกันตั้งแต่ยุคหินใหม่เป็นต้นมาแหล่งโบราณคดีหลายแหล่งอายุราว 3,500 ปีที่สำคัญได้แก่ชุมชนแรกคือชุมชนบริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมืองอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแม้ว่าจะเป็นเมืองที่รู้จักกันดีอยู่ว่าร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีแต่จากการขุดค้นพบว่าชั้นใต้ดินล่างสุดนั้นร่วมสมัยกับสมัยหินใหม่ชุมชนต่อมาคือชุมชนโบราณในเขตบ้านโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีกรณีของจังหวัดสระบุรีพบร่องรอยของมนุษย์ก่อนสมัยหินใหม่อาศัยอยู่ตามเพิงถ้ำบริเวณถ้ำพระงามถ้ำเทพนิมิตและวัดพุทธฉายทั้งนี้ยังพบแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่โดยชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดนั้นอยู่ในเขตอำเภอวังม่วงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเราสามารถบอกได้ว่าแหล่งโบราณคดีเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยมีกิจกรรมของมนุษย์ในระยะเวลาไร่เรียกกันโดยสังเกตได้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่สำคัญเช่นขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาลวดลายเชือกทาบและเครื่องประดับที่ทำจากกระดูกของสัตว์ชุมชนโบราณสมัยหินใหม่นี้เป็นช่วงปลายยุคหินและกำลังจะเข้าสู่ยุคสำลิดผู้คนเหล่านี้
เริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองจากการเล่ร่อนเลี้ยงสัตว์หาของป่าและอาศัยตามเพิงถ้ำจากนั้นเริ่มมีพัฒนาการโดยการหันมาตั้งถิ่นฐานถาวรบนพื้นราบเริ่มรู้จักการเพาะปลูกการติดต่อระหว่างชุมชนข้างเคียงถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสัมฤทธิ์ในเวลาต่อมาแหล่งอุตสาหกรรมทองแดงสัมฤทธิ์ในพื้นที่สามบุรีล่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองแดงในยุคสัมฤทธิ์นั้นในพื้นที่สามบุรีเราพบที่ชุมชนโบราณท่าแขอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสันนิษฐานว่ามีพัฒนาการย้อนกลับไปถึงยุคหินใหม่พบทั้งขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาลายเชือกทาบหลุมฝังศพมนุษย์ในเวลาต่อมาชุมชนท่าแคนี้ได้พัฒนาเข้าสู่ยุคโลหะดังจะเห็นได้จากหลักฐานตะกันโลหะการถลุงทองแดงทั้งยังพบร่องรอยการติดต่อกับชุมชนต่างถิ่นอีกด้วยชุมชนโบราณท่าแคอาศัยทรัพยากรแร่ทองแดงประกอบกับเทคโนโลยีการถลุงและหลอมทองแดงซึ่งคาดว่าได้รับมาจากทางตอนใต้ของจีนจนสามารถพัฒนาจนกลายเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบก่อนพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ต่อไปอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ชุมชนโบราณท่าแคเริ่มสร้างคูน้ำคันดินนี้ยังพบว่ามีชุมชนโบราณในบริเวณใกล้เคียงได้แก่ชุมชนโบราณจันเสนจังหวัดนครสวรรค์ชุมชนโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงชุมชนโบราณบ้านคูเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและแหล่งโบราณคดีที่อยู่ลึกเข้าไปตอนในของแผ่นดินตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยานักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นกลุ่มเมืองที่พัฒนาร่วมสมัยต่างก็พัฒนาเข้าสู่สมัยทวารวดีในเวลาใกล้เคียงกันแหล่งโบราณคดีดังกล่าวเป็นชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณเขาวงพระจันทร์ซึ่งพบกิจกรรมการถลุงแร่ทองแดงในระดับที่อาจเรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมๆทำให้นักโบราณคดีต่างเชื่อว่าแร่ทองแดงจำนวนมากนี้ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะในชุมชนบริเวณเขาวงพระจันทร์เท่านั้นแต่น่าจะมีการส่งไปแลกเปลี่ยนซื้อขายยังดินแดนอื่นและคาดว่าน่าจะเป็นชุมชนโบราณบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั่นเองเหตุผลที่ทำให้เชื่อเช่นนั้นเป็นเพราะในช่วงระยะเวลาระหว่าง 3,500 ถึง 2,500 ปีก่อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอู่วัฒนธรรมสัมฤทธิ์ทว่าดินแดนดังกล่าวไม่มีแหล่งแร่ทองแดงเป็นของตัวเองนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนกับชุมชนใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีซึ่งอยู่ทางตอนล่างหลักฐานที่พบในแหล่งโบราณคดีที่กระจายตัวอยู่บริเวณท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เช่นชุมชนโบราณบ้านท่าลิศชุมชนโบราณบ้านโป่งตะขบอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีพบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบและตะกันแร่ทองแดงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการเทคโนโลยีการหลอมโลหะแบบเดียวกับที่บริเวณเขาวงพระจันทร์นอกจากนี้ยังพบลูกปัดเปลือกหอยทะเลแบบเดียวกับที่พบในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีในแหล่งโบราณคดีบริเวณหุบเขาวงพระจันทร์ได้แก่แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่และในแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโตสะท้อนให้เห็นว่ามีการติดต่อระหว่างชุมชนโบราณบริเวณพื้นที่จังหวัดลพบุรีกับชนโบราณชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยแน่นอนว่าต้องมีการติดต่อผ่านชุมชนโบราณในพื้นที่จังหวัดสระบุรีอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามกิจกรรมการถลุงทองแดงเริ่มลดความสำคัญลงเมื่อโลหะชนิดใหม่เข้ามานั่นก็คือเหล็ก
และการเติบโตทางการค้าข้ามคาบสมุทรช่วงรอยต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคเหล็กตอนปลายกับยุคประวัติศาสตร์นั้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือดินแดนบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแร่ทองแดงต้องเผชิญกับความท้าทายเพราะโลหะชนิดใหม่ขณะเดียวกันอิทธิพลจากภายนอกคือการที่รัฐโบราณในเอเชียใต้เริ่มให้ความสำคัญกับการค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นดังเห็นได้จากล่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีและล่องรอยทางวัฒนธรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมทางความเชื่อที่ผู้คนในท้องถิ่นนี้ได้รับจากภูมิภาคเอเชียใต้นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญก่อนการพัฒนาไปสู่ยุคประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในสมัยเหล็กหลายแหล่งพัฒนาสืบเนื่องจากสมัยสำริดแต่ก็มีชุมชนโบราณที่มีความโดดเด่นในช่วงสมัยเหล็กซึ่งไม่ใช่ชุมชนโบราณที่สัมพันธ์กับแหล่งถลุงทองแดงอย่างในสมัยสำริดเนื่องจากเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีแหล่งแร่เหล็กอยู่ในพื้นที่พบบริเวณลุ่มแม่น้ำลพบุรีป่าสักแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่พบว่ามีกิจกรรมของมนุษย์สืบเนื่องมาจากสมัยสำริดที่สำคัญได้แก่แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่แหล่งโบราณคดีอ่างเก็บน้ำนินกำแหงแหล่งโบราณคดีท่าแคแหล่งโบราณคดีบริเวณโรงพยาบาลอนันทมหิดลและแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโตซึ่งในเวลาต่อมาชุมชนโบราณในพื้นที่บริเวณเขตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี้จะพัฒนากลายเป็นเมืองสำคัญในสมัยทวารวดีและสมัยลพบุรีต่อไปนอกจากแหล่งโบราณคดีที่อยู่บริเวณศูนย์กลางความเจริญในสมัยเหล็กที่กล่าวมาข้างต้นแล้วในพื้นที่จังหวัดลพบุรียังพบแหล่งโบราณคดีช่วงอายุระหว่าง 2,500 ปีที่มีความสำคัญในฐานะเมืองโบราณระหว่างบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาภาคกลางกับภาคตอนออกเฉียงเหนือโดยอาศัยลำน้ำป่าสักไปยังเมืองโบราณที่เป็นศูนย์กลางตอนในของแผ่นดินอีกแห่งหนึ่งคือบริเวณเมืองโบราณสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พบล่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายตัวอย่างเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีปรากฏหลักฐานตั้งแต่ยุคสำริดและมีพัฒนาการเติบโตขึ้นในสมัยเหล็กความโดดเด่นของแหล่งโบราณคดีนี้คือการจัดแบ่งพื้นที่ฝังศพภายในชุมชนแหล่งโบราณคดีในเส้นทางติดต่อระหว่างชุมชนโบราณทางตอนในกับเมืองท่าชายฝั่งมีพัฒนาการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีพบล่องรอยของชุมชนที่มีพัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคสำริดเมื่อเข้าสู่ยุคโลหะได้แก่ชุมชนโบราณเมืองขีดขินอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและชุมชนโบราณบ้านดงเมืองหรือชุมชนโบราณอู่ตะเภาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีซึ่งพบร่องรอยหลักฐานในสมัยเหล็กหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสืบเข้ามาสู่สมัยทวารวดีขณะที่บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีแหล่งโบราณคดีบริเวณบ้านคูเมืองก็มีพัฒนาการต่อเนื่องเข้าสู่ยุคเหล็กควบคู่ไปกับแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยแห่งอื่นๆแต่ที่โดดเด่นก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านคูเมืองนี่เองมีพัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยหินใหม่ทวารวดีกับการค้าข้ามคาบสมุทรเมื่อพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ในยุคสมัยที่เรียกว่าวัฒนธรรมทวารวดีจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ของชุมชนโบราณที่ปัจจุบันเป็นเขตการปกครองของจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีได้อย่างชัดเจนมากขึ้นความโดดเด่นของวัฒนธรรมทวารวดีก็คือการเกิดขึ้นของเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบและการพบโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูทั้งยังพบจารึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร
สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์และการรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียอย่างชัดเจนในสมัยทวารวดีเมืองละโวหรือเมืองลพบุรีก็มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกติดต่อกับภูมิภาคทางตอนในของแผ่นดินทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการขยายเครือข่ายการค้าจากฝั่งตะวันตกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทองนครชัยศรีและเมืองคูบัวโดยละโวมีสถานะเป็นเมืองศูนย์กลางทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะมีเส้นทางที่สามารถเดินทางติดต่อไปยังแผ่นดินตอนในผ่านลำน้ำเจ้าพระยาสามารถเดินทางโดยอาศัยลำน้ำป่าสักเพื่อไปยังเมืองศรีเทพและไปยังเมืองในภาคตอนออกเฉียงเหนือได้นอกจากนี้ด้วยที่ตั้งของเมืองละโวยังเอื้ออำนวยให้สามารถเดินทางติดต่อกับเมืองท่าชายฝั่งสมัยทวารวดียังเมืองดงละครในจังหวัดนครนายกและเมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเส้นทางดังกล่าวนี้จะต้องผ่านเมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีคือเมืองโบราณขีดขินอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและเมืองโบราณอู่ตะเภาอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีซึ่งตั้งอยู่ในลำน้ำพระแก้วและลำน้ำหนองแสงในช่วงเวลาที่ละโวได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นเมืองศูนย์กลางอำนาจหนึ่งในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี้ยังมีเมืองโบราณที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในรัศมี 1,000 เส้นหรือ40กิโลเมตรเช่นเดียวกับเมืองขีดขินนั่นก็คือเมืองโบราณคูเมืองอำเภออินบุรีที่มีพัฒนาการควบคู่กันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และน่าเชื่อว่าเป็นเมืองที่มีส่วนสำคัญระหว่างการเชื่อมต่อศูนย์กลางทางฝั่งตะวันตกกับเมืองละโวเพราะเป็นเมืองที่มีคูเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อเข้าสู่สมัยลพบุรีเส้นทางการค้าเปลี่ยนจากลำน้ำพระแก้วและลำน้ำหนองแสงเปลี่ยนมาเป็นลำน้ำเจ้าพระยาลำน้ำลพบุรีและลำน้ำป่าสักเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลเขมรจากเมืองพระนครแต่เมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เมืองละโวก็เป็นอิสระในเวลาต่อมาได้ขยับศูนย์กลางลงมาทางตอนล่างและสร้างเมืองอโยธยาศรีรามเทพนครเป็นเมืองลูกหลวงก่อนที่ตัวกับราชวงศ์สุพรรณภูมิที่พัฒนามาจากเมืองอู่ทองและสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นในปีพุทธศักราช1893คุณผู้ชมครับรายการหลงบุรีของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้คุณผู้ชมทราบหรือยังครับว่าดินแดน3บุรีแห่งนี้ก็คือจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนานแค่ไหนสามารถย้อนกลับไปได้มากกว่า 3,000 ปีผู้คนบริเวณนี้มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนดังจะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายย้อนกลับไปได้ถึงยุคหินใหม่และมีพัฒนาการสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหาร

0: เช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian a m p h i b i a n amphibianแปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์เกี่ยวต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของกูเกิลก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของกูเกิลก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเราช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทยาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหรออ
1: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน Chat GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: คืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

และเด็กของเราวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอคำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะด้านหลังก็คือร้านที่เราจะพาคุณผู้ชมมานะคะสวยมากตั้งอยู่ท่ามกลางบึงด้านนี้จะเป็นบัวแบบสีม่วงสวยเลยนะคะเขามีของอร่อยรออยู่นั่นก็คือสเต็กนั่นเองค่ะแต่ว่าร้านนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือใครที่จะมาทานสเต็กของที่นี่เนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นแล้วก็จะเปิดให้แขกที่จะมาทาน

0: ตอนนี้นะคะเข้ามาในร้านปืนสตูดิโอแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านก็คือน้องปืนเนาะสวัสดีครับที่เรียกว่าร้านก็แล้วเนาะอาหารของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นสเต็กถูกไหมคะหรือว่าจะเป็นอาหารประเภทไหน
1: ฟิวชั่นหลายอย่างรวมกันแต่ว่ามันยังอยู่ในกลุ่มพวกงานย่าง
0: สำหรับคนที่อยากมาทานสเต็กเนี่ยขั้นต่ำต้องกี่คนไหมคะหรือเรากำหนดด้วยอะไรน้องปืน
1: กำหนดด้วยราคาคือตอนนี้เราเริ่มต้นที่ 2,500
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจะมากี่ท่านเนี่ยแล้วแต่วันละโต๊ะวันละกลุ่ม
0: วันละกลุ่ม
1: ก็คือพูดง่ายคือวันหนึ่งอ่ะจะเจอกันแค่จะเจอกันแค่กลุ่มเดียว
0: คือเช่าเหมาร้านไปเลยแหละว่างั้น
1: ไปเลยจะมากี่คนผมไม่รู้จะมา20กว่าคนก็คือกลุ่
0: ม
1: เดียว
0: แล้วลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยถ้ามาที่นี่เนี่ยเอ้ยเราควรสั่งอะไรดี
1: จริงๆเหมือนกับว่าผมโพสต์ไว้ในเพจลูกค้าจะโทรคุยกับผมก่อนชอบทานอันนี้เน้นอันนี้บางคนเน้นกุ้งบางคนจะมากินเนื้ออย่างเดียวก็มี
0: แล้วความโดดเด่นของตัวอาหาร
1: ซอสตัวนี้ทำเองครับเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็หลายอย่างเนี่ยเป็นตัวที่คิดขึ้นมาใหม
0: ่
1: แล้วก็รสชาติเนี่ยบางทีมันก็มีการปรับให้คนไทยกินได
0: ้ค่ะอาหารที่เราจะสั่งวันนี้นะคะจะเป็นเซตเริ่มต้นก็คืออยู่ที่ 2,500 บาทแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็น 2,500 บาทที่ฟูลแล้วก็เยอะมากส่วนจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวรอชมค่ะ

0: ของเราเซตนี้คือดูปลาเข้าไปครึ่งโต๊ะแล้วนะคะคือพี่เจอถาดนี้พี่ก็จุกแล้วนะหลักๆของเรานี่ที่เสิร์ฟนี่คือจะได้อะไรบ้างคะ
1: พอกริบครับ
0: พอกริบก็คือซี่โครง
1: ใช่ครับแต่สูตรเนี่ยจะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำมาตั้งแต่แรกเลยตัวนี้เป็นหมูกรอบแต่ว่าผมจะเรียกมันว่าชิชาลอนเพราะวิธีการทำจริงๆมันคือการลมควันด้วยแมลิ้นจี่ควันประมาณ8ชั่วโมงแล้วจากนั้นปุ๊บก็ไปย่างหนังให้กรอบอีกทีนึง
0: แต่ละอย่างคือต้องบอกว่าใช้เวลาทำนานต
1: ั
0: ้งแต่หมักบ่มเนื้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีใครอยากกินนะคะเซตนี้คือฟูมากเต็มโต๊ะถ่ายรูปออกมานี่สวยสีสันคือน่ากินมากเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันค่ะว่าเด็ดขนาดไหนเราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะซี่โครงบาร์บีคิวแล้วกันเป็นซี่โครงที่แบบว่าหมักนะคะแล้วก็ย่างลมควันหุยเนื้อแบบว่าเปื่อยมากซี่โครงบาร์บีคิวนะคะกลิ่นก่อนเลยกลิ่นของความแบบความหอมแบบลมควันนะคะรสจัดมากเปรี้ยวหวานเค็มมันเข้มข้นมากเลยอ่ะเนื้อแบบเปื่อยยุ่ยเลยนะคะเปื่อยนุ่มเลยแหละแล้วก็หอมมากอร่อยมากอันนี้ต่อด้วยนี่เลยคือกินทั้งไม้นี่ก็คือกินอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราชิมก่อนตรงนี้จะเป็นสันคอนะคะสันคอหมูเป็นแบบทำแบบบาร์บีคิวแต่ว่าเป็นสูตรของทางร้านบาร์บีคิววันนี้นะคะฉ่ำเหมือนกันแล้วก็ด้วยความที่พอเป็นสันคอหมูปุ๊บเนี่ยเวลาเราเคี้ยวไปมันจะมีมันนิดนึงมีมันมีเนื้อให้ได้แบบเคี้ยวแบบถึงดึงดังดังฉ่ำฉ่ำฉ่ำฉ่ำอ่ะนี่มั่งเรียกง่ายๆว่าหมูกรอบมาแล้วนะคะอันนี้เป็นหมูกรอบสูตรของปืนสตูดิโอนะลมควันมาแบบหอมเหมือนกันหอมมากด้วยจะเห็นว่าตัวมันเขาอะมันสลับกับเนื้อคือมันไม่ได้แบบมันเยอะมากนะมันมีความแบบเป็นชั้นสลับกันเขาจะเป็นกรอบแบบมันจะไม่ได้กรอบแบบเหมือนหมูกรอบที่ทอดเพราะว่ามันคือการย่างลมควันเนาะมันจะกรอบแบบกรอบแบบกรุบๆหน่อยแต่ว่าเนื้อแห้งมันอร่อยอะเนาะว่ามันเหมือนเรากินเบคอนชิ้นใหญ่เอาง่ายๆมาที่กุ้งบ้างนะคะกุ้งย่างนะคะอันนี้เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของคุณแม่น้องปืนน้ำจิ้มคือจี๊ดจ๊าดมากเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มคือแซ่บมากน้ำจิ้มแบบเด่นมากมาที่นี่บ้างค่ะซาลซ่านะคะอันนี้น้องบอกว่าเสิร์ฟไว้สำหรับตัดเลี่ยนคือแล้วก็ด้วยความที่มันมีรสชาติของความเป็นแบบเหมือนพวกปาปริก้าค่ะมันก็จะมีความเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็กินแล้วก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีสลัดมันฝรั่งนะคะอันนี้เด็กกินได้เลยเพราะว่าไม่เผ็ดนะคะ

0: ิมจานนี้บ้างนะคะอันนี้เป็นลิปอายนะคะตัวซอสที่กินกับสเต็กนะคะรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวหวานเป็นซอสบาร์บีคิวนี่แหละแต่ว่ามีกลิ่นหอมน้องบอกว่าเป็นซอสที่เขามีการนำไปลมควันด้วยคือทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปทางกลิ่นของความแบบการลมควันอะไรแบบนี้อร่อยมากหอมด้วยอีกหนึ่งจานหนักๆของเราก็คือสตูเนื้อค่ะเป็นเนื้อส่วนน่องนะคะคือแค่ตักก็รู้แล้วว่าเปื่อยมากความเปื่อยนี่คือแบบนุ่มยุ่ยแล้วก็แบบละมุนมากอีกหนึ่งอย่างนะคือเบคอนแยมอันนี้ให้ดูก่อนนะคะหน้าตาแบบนี้เลยรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเบคอนแยมเพราะว่าคือถ้าปกติเรากินขนมปังอ่ะเราก็จะปาดแยมลงไปใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยแทนที่มันจะเป็นแยมผลไม้ไปอะไรเงี้ยมันคือเบคอนที่แบบหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นนะคะแล้วก็ทำปรุงรสให้มีความแบบหวานๆเค็มๆกัดเข้าไปคือเบคอนแบบเต็มคำแล้วคือหอมและรสชาติที่เขาปรุงมามันก็มีความแบบเฉพาะตัวมากนี่เบคอนแยมคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยรายการนะคะอยากจะมาชิมโนย้ำอีกทีว่าแต่ละจานที่เห็นตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้แยกขายนะคะว่าเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่แต่ว่ารวมกันทั้งโต๊ะแบบนี้นะคะอยู่ที่เซตนี้ 2,500 บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามากันแบบหู10-20คนอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มอาหารได้คุยกับน้องเลยว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้เมนูแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เรียกว่าเป็นการกินที่เราสามารถคุมงบได้ด้วยตัวเราเองส่วนคุณผู้ชมที่อยากเห็นหน้าตาอาหารก่อนนะคะเข้าไปที่ Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้นะคะก็คือปืนนะคะ PUEN นะคะ apostrophe S แล้วก็สตูดิโอนะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้ก็ได้นะคะแต่ย้ำอีกทีว่าก่อนที่จะมาเนี่ยก็คือต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มีการเตรียมเรื่องของอาหารเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาในการหมักในการทำนะคะร้านนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมาโนว่าประทับใจแน่นอนนะคะทั้งเรื่องของรสชาติอาหารหน้าตาอาหารแล้วก็บรรยากาศของร้านนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นแล้วก็เรียกว่าเป็นร้านที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มาแล้วเนี่ยเหมือนเรามาทานที่บ้านเพื่อนบ้านญาติเลยค่ะว่าอยากจะมาเช่าสถานที่หรือว่าอยากจะมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดอะไรคุยกับน้องได้เลยนะคะกับร้านปืนสตูดิโอร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดมากๆค่ะ
1: เอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับร้านลับร้านหนึ่งนะครับถึงแม้คนจะรู้จักกันทั้งประเทศก็ยังเป็นร้านลับลับกันทั้งวี่ทั้งวันลับจริงจังเพราะวันนี้นะฮะจะพามารู้จักกับร้านยุทธนาลับคมกันไกลหรือว่ายุทธนาการช่างอยู่ที่ซอยด่านสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองตามมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่ยุทธนะครับเจ้าของยุทธนาการช่างต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากอีกหนึ่งอาชีพนะเมื่อก่อนเนี่ยก็ผู้ยังพอทันได้เห็นแบบว่าเขาเข็นรับมีดเลยครับรับมีดเลยครับอย่างงี้นะ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งตัวนี้หาไม่ค่อยได้แล้วนะครับ
2: ใช่ใช่จะเป็นรุ่นคนมีอายุ
1: พอ
2: นานๆเข้าไม่ไหวละเดินไม่ไหวละมันก็เลิกลากันไปก็มีจุดใหญ่เลยก็คือเยาวราชกับวงเวียนใหญ่ศูนย์รวมของช่างรับกลไกสมัยก่อนไม่ได้มีแตกสาขาย่อยออกมาแบบนี
1: ้แล้วอย่างพี่ยุทธนี่ก็คือทำมานานหรือยังครับมาจับอาชีพนี้ได้ยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: ก็30กว่าปีแล้วครับพอดีพ่อตาก็ทำอยู่แล้วเรียนกับพ่อก็มันซึมซับไปเรื่อยก็ทำอยู่แบบครอบครัวเน
1: า
2: ะ
1: อย่างที่เขาเข็นรถก็มีหินรับมีดอย่างเงี้ยกับแบบร้านของเราแบบนี้มันต่างกันไหมฮะ
2: หลากหลายกว่าของเขามันถูหินอย่างเดียวแต่ของเราต้องมาเจียแนวมันสวยงามขึ้นมาคือกันไกลอ่ะถ้าแนวไม่ได้รับยังไงมันก็ไม่คม
1: มีกันไกลนะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็
2: ใช่เป็นพวกเสริมสวยแหละครับอย่างพวกกันไกลตัดผมเนี่ยถ้าเป็นกันไกลคมมันจะลงเลย
1: มันจะแบบ
2: ใช่ครับตั้งไกลไม่คมมันจะดึงผมลูกค้า
1: อย่างแบตเตอรี่อย่างเงี้ยต้องรับอะไรยังไงครับเนี่ย
2: แต่งบางตัวนี้มันยังหนาอยู่ใช่ไหมครับ
1: นี่นะที่พี่ยุทธบอกว่าหนาบางเนี่ยก็ถ้าเทียบตรงนี้เห็นชัดเลยช่างอยากให้มันบางขึ้น
2: ใช่ครับ
1: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อให้มันตัดขาวเนียนไม่มีเหลือต่อทรงนักเรียนจะขาวเกลี้ยง

0: อุ๊ยอย่างนี้คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่เบื้องหลัง
1: ความสำเร็จของช่างแต่ละคน
0: โอ้ช่างตัดผมนี่คือขาดไม่ได้เลยนะคนที่ทำให้วุฒิคมก็คือนี่แหละนี่มีอีกหนึ่งอย่างผู้เห็นข้างหลังพี่ยุทธก็คือกรรไกรอะไรครับใหญ่โตขนาดนั้นอ่ะ
1: กรรไกรทำรองเท้าครับ
0: ทำรองเท้าเหรอ
1: ใช่ครับตัดหนังทำรองเท้าครับ
0: แน่นอนต้องคม
1: ใช่ครับ
0: แบบนี
1: ้กดไปลง
0: ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ โอ้ยนี่ก็มีเหมือนกันนะฮะ
2: ร้านลับคมของพี่ยุทธเป็นร้านลับคมอุปกรณ์หลายประเภทชิ้นงานแต่ละชิ้นมีรูปทรงแตกต่างกันบางทีชิ้นเล็กบางชนิดมีลักษณะแบนทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการลับคมจึงต้องรองรับกับรูปทรงของชิ้นงานที่แตกต่างกันด้วยครับ
1: ตัวแท่นตัวนี้รับแน่นอนรับแบตเตอรี่ส่วนตัวนี้ไว้รับไกตัดหนังทำเล็บแหละครับ
0: นี่มาดูของที่ผู้เอามาบ้างความสึกหล่อของเขาเนี่ยคือส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับคือมันไม่รู้แค่ว่ามันไม่คมอ่ะอันนี้ไว้ตัดกิ่งไม้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: จ้ะ
1: เพราะตัวนี้ถ้าเราตัดกิ่งเยอะ
0: ๆ
1: เหล็กพวกนี้มันก็จะแบะออกคมตัวนี้มันจะไม่สนิทกันเวลาเราตัดมันก็จะพับแล้วครับมันก็จะไม่สับ
0: แล้วส่วนใหญ่อ่ะครับของที่เอามาเนี่ยมันเป็นเหล็กเนาะ
1: ครับผม
0: แต่ว่ามันไปตัดบางๆเบาๆอย่างเส้นผมอย่างกระดงกระดาษมันไปลดความคมจากอะไรครับ
1: ส่วนมากสนิมกินบางทีหล่นมั่งปลายไม่สนิท
0: ครับ
1: พอปลายงอค้ำกันมันก็ไม่คมแล้วพวกกรรไกรก็มีอยู่2ประเด็นนี่แหละ
0: ก็ต้องให้พี่ยุทธมาปรับให
1: ้
0: งั้นเดี๋ยวฝากด้วยนะครับพี
1: ่ครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับ
0: เดี๋ยวรอชมนะครับว่ามันจะกลับมาคมขนาดไหน
2: อุปกรณ์แต่ละชิ้นก็จะมีวิธีการลับคมต่างกันไปมาดูกันไกตัดกิ่งไม้อันนี้นะครับที่พลุทำตกจนคมบินสนิมเคลอะขั้นตอนแรกนะครับพี่ยุทธก็จะทำการแกะชิ้นส่วนด้วยประแจเพื่อให้ชิ้นงานเข้าเครื่องลับได้สะดวกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มลับใบมีดคมตัดด้านในให้ได้องศาความคมลงไปที่เครื่องหินเจียแล้วเก็บรายละเอียดลบเหลี่ยมสันคมด้านนอกด้วยหินปัดลูกหนังเพื่อไม่ให้บาดมือเวลาใช้งานซึ่งต้องทำเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเสร็จแล้วก็ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันกรรไกรตัดกิ่งไม้ก็จะกลับมาคมสนิมหายแบบนี้ครับงานลับคมเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญในทุกขั้นตอนช่างต้องมีความเข้าใจในอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าส่งมาลับเพราะแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดรูปร่างการใช้งานองศาความคมที่แตกต่างกันซึ่งช่างก็ต้องดูเหลี่ยมมุมสันคมให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นถ้าพลาดไปกินคมนิดเดียวก็จะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ครับและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือความโคมความร้อนของเครื่องมือครับซึ่งพี่ยุทธเซียนลับคมของเรานะฮะก็ใช้เวลาไม่นานแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เกิน5นาทีจากทื่อๆเนี่ยก็กลับมาคมกลีบเหมือนใหม่แล้วล่ะครับ
0: นี่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือผ่านการลับคมมาเรียบร้อยคือเหมือนใหม่เลยนะคืออันนี้คือเราก็ลับกลายเป็นแบบสีเงางามแบบนี้แล้วก็คมมากนะครับคุณผู้ชมและอย่างนี้คือผู้สามารถส่งมาให้พี่ยุทธดูแลแบบลับคมซ้ำไปซ้ำมานี่ได้ถึงเมื่อไหร่ฮะ
1: ก็ได้เรื่อยๆครับจนกว่าช่างจะบอกเองว่ามันใช้ได้หรือไม่ได
0: ้ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจเอ้ยบ้านฉันไอ้มีดหรือว่ากรรไกรเริ่มไม่คมแล้วอยากที่จะมาไม่สะดวกมานี่สามารถที่จะส่งมาได้ไหมฮะ
1: ได้ครับผม
0: มีช่องทางการติดต่ออย่างไรบ้างครับ
1: ทางเพจร้านก็ได้ครับยุทธนารับคมกรรไกรครับ
0: อ๋อพิมพ์ได้เลยนะครับยุทธนารับคมกรรไกรรวมถึงมีสอนด้วยเหรอ
1: มีครับผมไม่กำหนดเวลาสอนจนเป็นงาน
0: สอนจนกว่าจะเป็นเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: ราคาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวก็โทรมา
1: ได้ครับ
0: สอบถามกับทางพี่ยุทธได้เลยนะครับจะได้มีช่างรับคม
1: เพิ่มมาอีก
0: หนึ่งคนนะครับหรือว่าหลายๆคนเลยในประเทศเรานะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธมากๆเลยนะคร
1: ับขอบคุณมากครับ
0: แล้วกลับมาใช้งานสุดๆไปเลยขอบคุณนะฮะตอนนี้นะครับผู้อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแควอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่และแน่นอนอยู่กับแม่แดงด้วยแม่แดงสวัสดีนะครับ
3: สวัสดีเจ้า
0: ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือผลไม้ทั้งหมดของวิสาหกิจเหรอ
3: ค่ะเป็นการรวมกลุ่มของ กลุ่มชาวบ้านผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแล้วก็มารวมกลุ่มกันได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ มหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันต่างๆก็มาช่วยตั้งแต่ปี38เจ้า
0: คือทำกันมาตั้งแต่ปี38เลยเหรอ
3: ใช่เจ้า
0: โหแปลว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งมาก
3: เจ้า
0: อย่างนี้สินค้าของเราเนี่ยผู้เห็นมีผลไม้เยอะมากเลยมีอะไรบ้างแม่แดงเล่าให้ฟังหน่อย
3: มีลำไย
0: ครับ
3: ลิ้นจี่สตรอเบอรี
0: ่
3: สับปะรดขนุนกล้วยมะเขือเทศ
0: แล้วทั้งหมดทั้งมวลนี่เราไปเอามาจากไหนครับไปรับมาจากไหน
3: จากในชุมชนจากในจังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับ
3: สับปะรดเราก็เอามาจากลำปางบ้างเชียงรายบ้างสตรอเบอรี่ก็ได้มาจากบนดอยเสมิงค
0: ่
3: ะ
0: ไล่มาเลยดีกว่าอันนี้ห่อนี้ประมาณ500กรัม
3: 500กรัมราคาส่ง250บาทราคาที่โรงงานเราราคาปลีกก็จะราคานี้ราคาส่งก็จะราคานี้เจ้า
0: อันนี้เอาไปทานเล่นได
3: ้ทานเล่นได้ทำน้ำได้
0: ทำน้ำก็ได้ด้วย
3: เอาไปปรุงอาหารก็ได้เป็นของฝากก็ดีจ้าผลิตภัณฑ์ลำไยเราก็จะมีท็อฟฟี่ลำไย
0: อย่างนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะ
3: ถุงละ55บาทจ้า
0: ถุงละ55บาทนะครับ150กรัม
3: อบแห้งเสร็จแล้วเราก็เอามาทำเป็นลำไยผง
0: ชงดื่มได
3: ้ค่ะ
0: เป็นผงก็มี
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้อย่างนี้กล่องเท่าไหร่ฮะ
3: 90บาท
0: กล่องละ90บาทได้ประมาณโอ้18ซองนะฮะถ้าใครอยากกินแบบหลายๆอย่างเนาะคือน้ำหนัก150กรัมหมดเลยทุกถุงแต่ว่าต่างกันที่ราคาแล้วก็ชนิด
3: ลำไยนี่80บาท
0: ลำไย80
3: กล้วยนี่45บาท
0: 45บาทมะเขือเทศนะฮะ
3: 80บาทอ
0: ันนี้จากบนดอยเลยใช่มั้ย80บาทฮะต่อที่สับปะรด
3: สับปะรดภูแลของเชียงราย
0: ครับ
3: 80บาท
0: 80บาทเหมือนกัน
3: ขนุนอบแห้ง80บาท
0: แล้วก็นี่อีก
3: มะม่วงมะม่วง65บาทเราใช้มะม่วงหลายพัน
0: จ้ะ
3: เวลาเราทำมะม่วงเราจะทำสุกพอดีแต่ถ้าสุกงอมเกินไปเราก็จะมาทำเป็นส้มลิ้มส้มลิ้มก็คือมะม่วงกวนจ้ะ
0: อ๋อแบบนี้ก็มีเท่าไหร่จ้าอย่างนี้ถุงนี
3: ้ส้มลิ้ม80บาท
0: ให้ดูอันนี้2อันนี้คือเป็นแพ็คเกจสวยงามเลยนะครับถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องเล็กเนี่ยเป็นกลมๆหน่อยมี3ช่องเนาะก็จะมีสับปะรดอบแห้งมะเขือเทศอบแห้งและอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงใช่มั้ย
3: มะม่วงอบแห้ง
0: มะม่วงอบแห้งเท่าไหร่จ๊ะอันนี
3: ้90บาทจ
0: ้ะ90บาทเจ้า
3: อันนี้180บาทเจ้า
0: โอ้ยอันนี้
3: ถูกมาก
0: ถูกจริงๆนี่นะครับได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยมีมะเขือเทศขนุนสับปะรดและมะม่วงมีเยอะแยะหลากหลายนะครับแพ็คเกจสวยงามเลือกได
3: ้นี่สตรอเบอรี่
0: สตรอเบอรี่ก็มี
3: ลิ้นจี่เจ้าจากเมืองฝาง
0: นี่นะครับ150กรัมสตรอเบอรี่นี่เท่าไหร่
3: 120บาท
0: 120แล้วถ้าเป็นลิ้นจี่ล่ะ
3: 80บาทเจ้า
0: 80บาทนะครับใครชอบแบบไหนชอบผลไม้อะไรเลือกได้นี่มาที่กล้วยกันบ้างนะครับสาวกกล้วยต้องกรี๊ดแน่นอนอันนี้เริ่มจากอันนี้คืออะไรจ๊ะ
3: กล้วยหนึบจ้ะ
0: กล้วยหนึบ50บาทกล้วยกวนก็50บาทเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็น
3: กล้วยกวนเหมือนกัน
0: กล้วยกวนเหมือนกันแต่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้180กรัมอยู่ที่ราคา
3: 55บาท
0: 55บาทนะฮะอันนี้ก็น่ากินนะท็อฟฟี่รวมรสมีอะไรบ้างครับ
3: ท็อฟฟี่ลำไยท็อฟฟี่ตะไคร้แล้วก็ท็อฟฟี่ขิงเจ้า
0: ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยกี่บาท
3: 90บาท
0: 90บาทนะครับในส่วนของมะขามแก้วนะครับราคานี่ก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ว่าอยากกินเยอะกินน้อยชอบแบบไหนนะครับอย่างที่แม่แดงถืออยู่นี่นะครับน้ำหนักอยู่ที่150กรัมนะครับราคา50บาทส่วนที่พูดถืออยู่ตรงกลางนี่นะนี่180กรัมราคา55บาทถ้าเป็นกระปุกแบบนี้200กรัมนะครับเยอะหน่อยราคา60บาทเดี๋ยวผู้ชิมให้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ที่รู้ถูกมากมานะครับเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับว่าผลไม้อบแห้งของวิสาหกิจชุมชนนี้เด็ดขนาดไหน
3: นะชิมเลยค่ะ
0: เป็นลำไยนะฮะหอมแล้วก็หวานกำลังดีแล้วมันหอมด้วยแล้วมันมีความหนึบหนึบหูยลำไยอร่อยมากเลยต่อด้วยนี่ดีกว่ามะเขือเทศนะครับได้รสของตัวมะเขือเทศชัดมากนะครับมีกลิ่นมะเขือเทศแล้วคือออกเปรี้ยวนิดหน่อยอันนี้เป็นนี่เลยนะครับ
3: สับปะรด
0: นะครับจากภูแล
3: ภูแลจากเชียงราย
0: หวานเปรี้ยวกลมกล่อมมากเลยอ่ะหอมมากดีเลยนะครับสับปะรดก็ดีนะฮะลิ้นจี่ซะหน่อยผมว่าเป็นลิ้นจี่โรเบอร์ชอบมากนะครับแต่ไม่เคยกินอบแห้งวันนี้ได้ลองกินอร่อยมากคือลิ้นจี่สดทั่วไปนะที่เรากินกันนะมันก็ยังมีความได้เคี้ยวอยู่แล้วเน
3: า
0: ะแล้วพอมาอบแห้งนะเนื้อมันแบบรัดกันนะทีนี้มันได้ความหนึบนะฮะหวานอมเปรี้ยวกำลังดีเลยสุดยอดเลยนะครับเหมือนเราได้กินผลไม้สดๆแต่ว่าเอามาอบแห้ง กลิ่นมันยังชัดมันยังคงอยู่รสชาติอะไรอย่างงี้นะทำได้ดีมากเลยแม่สุดยอดเลยมีอีกหนึ่งอย่างนี่กล้วยกวนเหรอ
3: กล้วยกวนค่ะอันนี้ไม่มีส่วนผสมของแป้ง
0: ครับ
3: คือเราทำจากกล้วยโดย
0: นุ่มนุ่มหนึบหนึบนะครับอร่อยหอมมากกลิ่นกล้วยน้ำว้าชัดเจนนี่นะครับหลากหลายมากเลยนะครับราคาไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้นะครับในเพจเรื่องเด็ดเอตโลหรือว่าโทรมาสอบถามกับแม่แดงเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกับแม่แดงได้โดยตรงเลยเนาะ
3: ได้ค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูแล้วก็แม่แดงไปก่อนเนาะ
3: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า

0: ฟังในรายการราชพฤกษ์ Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian A M P

reptile reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวกอีกไม้กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ็กๆถ้าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: งั้นเราจะเอามาทำอะไรเหรอคะ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: ลูกเทนนิส
0: จานสี
3: กระป๋อง
0: พวกกัน
3: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ